0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กิสสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พรบนะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็2เดือนครับ
5: เพราะว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: ที่เสนอมาในโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบร้อยครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดิอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประเดิมสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8นาฬิกาจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3ไม่ได้พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2ไม่ได้พา70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์ปีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาที
15: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถ
16: และต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
21: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: พปิพ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อินนานิปัน
0: อินนานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมสรณัง

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาทท้าวมขวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่ออธิบายความท้าวมขวะนั้นเป็นพระนามหนึ่งของท้าวสักกะจอมสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเป็นมนุษย์ท่านไม่ประมาทชักชวนพรรคพวกทําบุญสั่งสมกุศลกรรมอยู่เสมอเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท้าวมขวะถึงความประเสริฐกว่าเทวาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทส่วนความประมาทบัณฑิตติเตียนเพราะเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอย่างนั้นความโชคร้ายในมนุษย์ก็ตามการต้องไปอบายภูมิก็ตามล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งสิ้นท้าวมขวะเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างไรโปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องท้าวสักกะหรือมขวะพระศาสดาประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นเจ้าฤชวีพระองค์หนึ่งพระนามว่ามหาลิทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสกะปัญหสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรือไม่หนอหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นทรงดำริชนีแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าทรงสดับสกะปัญหสูตรของพระพุทธองค์สงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สมบัติของท้าวสักกะทรงรู้จักท้าวสักกะด้วยพระองค์เองหรืออย่างไรจึงตรัสเช่นนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ามหาลิท้าวสักกะนั้นตถาคตได้เห็นได้รู้จักมาเองคงเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะมหาลิทูลเพราะท้าวสักกะจอมเทพตัวจริงนั้นบุคคลเห็นได้โดยยากดูก่อนมหาลิพระศาสดาตรัสตถาคตรู้จักทั้งตัวท้าวสักกะและทำอันทำบุคคลให้เป็นท้าวสักกะด้วยต่อจากนั้นพระศาสดาทรงอธิบายพระนามของท้าวสักกะให้ท้าวมหาลิทรงทราบว่าที่มีพระนามอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเช่นว่าที่มีพระนามว่ามขวาเพราะชาติที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมานพชื่อมขะที่มีพระนามว่าบุรินทะเพราะชาติก่อนชอบให้ทานก่อนผู้อื่นที่มีพระนามว่าสักกะเพราะเคยให้ทานโดยเคารพที่มีพระนามว่าสหสักขะเพราะสามารถดำริข้อความได้ตั้งพันเรื่องในการเพียงครู่เดียวที่มีพระนามว่าสุชัมบดีเพราะทรงเป็นพระสามีของสุชาดาที่มีพระนามว่าเทวานมินทะเพราะทรงเป็นใหญ่กว่าทวยเทพทั้งปวงในชั้นดาวดึงอันหนึ่งท้าวสักกะนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญวัตถบท7ประการอย่างบริบูรณ์ตลอดชีวิตคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดา 2. อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 3. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 4. ไม่พูดส่อเสียด 5.กำจัดความตระหนี่ได้ 6. มีวาจาสัตย์ 7. ข่มความโกรธได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราตถาคตรู้จักทั้งท้าวสักกะ และทำอันทำบุคคลให้เป็นเท้าสักกะท้าวมหาลิทรงแสดงความประสงค์อยากทราบเรื่องเท้าสักกะสมัยเป็นมคะมานพพระศาสดาจึงตรัสเล่าให้สดับดังนี้เรื่องมคะมานพคนอย่างมคะมานพค่อนข้างหาได้ยากในอินเดียเขามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมคะมานพเป็นชาวอจลคามในแคว้นมคธวันหนึ่งออกไปนอกบ้านหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งทำที่ตรงนั้นให้น่ารื่นรมน่าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าดึงเขาออกแล้วเข้าอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่อย่างหน้าด้านเขายอมให้โดยดีไปทำที่อื่นๆอีกก็ถูกแย่งหมดมคะมานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขเขาพอใจจากการได้เห็นความสุขของผู้อื่นนั้นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นโรมณียสถานไว้เป็นอันมากยอมให้คนทุกคนที่ต้องการเข้าพักพาอาศัยเขาเห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนั้นถึงฤดูหนาวได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นถึงฤดูร้อนได้นำน้ำมาให้โปรดทราบว่าในอินเดียคนจนไม่มีที่อยู่อาศัยนั้นมากมายเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นอาศัยสถานีรถไฟบ้างตามฟุตบาทถนนบ้างตามซอกตามมุมบ้างเชิงสะพานบ้างเป็นที่นอนคนพวกนี้นอนง่ายเห็นที่ว่างตรงไหนพอเหยียดหลังได้ก็เหยียดลงไปใครจะเดินก็เดินไปพวกที่นอนก็นอนไปมคะมานพคิดว่าโรมณียสถานและความสุขเป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งปวงจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสาธารณสถานขอออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบรานกิ่งไม้ที่ควรรานต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมคะมานพทำอยู่อย่างนั้นชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวโดยในนี้เขาได้เพื่อนร่วมงาน33คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตริษยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรเข้าป่าหาเนื้อหรือปลามาแล้วต้มสุรากินกันจึงจะควรทำอย่างที่เด็กหนุ่มทำไม่ควรเขาพยายามห้ามแต่คณะของมคะมานพไม่เชื่อฟังคงทำเรื่อยไปผู้ใหญ่บ้านโกรธเคืองจึงไปกราบทูลพระราชาว่ามีพวกโจร33คนคุมกันเป็นพวกพระราชารับสั่งให้จับมายังไม่ทันสืบสวนสอบสวนรับสั่งให้เอาช้างเหยียบมคะมานพให้โอวาทแก่เพื่อนๆว่านอกจากเมตตาแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยขอให้แผ่เมตตาไปยังพระราชานายบ้านช้างที่จะเหยียบและตนโดยเสมอกันอย่าโกรธใครๆเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ชายหนุ่มทั้ง33คนได้พระราชาทรงสดับแล้วเข้าพระทัยว่าช้างกลัวคนมากจึงรับสั่งให้เอาเสือลำแพนคลุมคนเหล่านั้นเสียแต่ช้างก็ถอยหลังกลับวานจะใสเท่าไรก็ไม่ยอมเดินเข้าไปพระราชาทรงสดับพฤติการดังนั้นแล้วทรงดำริว่าต้องมีเหตุพิเศษอย่างแน่นอนช้างจึงเป็นอย่างนี้รับสั่งให้เรียกคน33คนเข้าเฝ้าพวกเจ้ามาได้อะไรจากเราหรือจึงประพฤติเช่นนี้ตรัสถามเรื่องอะไรพระเจ้าข้ามคะทูลถามเขาว่าพวกเจ้าคุมกันเป็นพวกเป็นโจรอยู่ในป่าใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าผู้ใหญ่บ้านขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ทำทางไปสวรรค์ของตนนายบ้านชักนำข้าพระองค์ทำอกุศลเมื่อพวกข้าพระองค์ไม่ยอมทำตามเขาโกรธจึงมากราบทูลพระองค์อย่างนั้นแล้วมคะมานพได้ทูลความแต่ต้นจนอวสานในการกระทำของพวกตนพระราชาทรงสดับแล้วทรงโสมนัสตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่รู้จักจงยกโทษแก่เราเถิดพระราชาได้พระราชทานผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสของมคะมานพช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และหมู่บ้านนั้นทั้งหมดให้แก่มานพสหายทั้ง33คนปราโมทย์ยิ่งนักว่าได้พบผลบุญทันตาเห็นเปลี่ยนกันขี่ช้างไปปรึกษากันอยู่เสมอว่าพวกเราควรทำอะไรให้ยิ่งขึ้นตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรใน4แยกขนทางใหญ่จึงได้จัดหาช่างไม้มาสร้างศาลานั้นแต่ไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำนั้นมคะมานพมีภรรยา4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุชาดา นางสุธรรมาอยากจะร่วมกุศลในการสร้างศาลาบ้างจึงให้ข้าจ้างช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าให้ตนนายช่างทำช่อฟ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพันซ่อนไว้มีอักษรจารึกที่ช่อฟ้านั้นว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาเมื่อศาลาเสร็จถึงวันจะยกช่อฟ้าปรากฏว่าช่อฟ้ายังไม่มีช่างไม้ทำเป็นตกใจบอกว่าลืมไปไม่เป็นไรพวกเราจะหาช่อฟ้ามาเองพวกมคะว่าไม่ได้นายช่างบอกข้าพเจ้าไม่สามารถทำช่อฟ้าด้วยไม้ที่ตัดใหม่ๆได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ถากไว้ดีแล้วแห้งดีแล้วจึงจะใช้ได้เอ้าแล้วจะทำอย่างไรอาจมีช่อฟ้าขายในที่ใดที่หนึ่งเราขอซื้อเขาดีกว่าพวกเขาทั้งหมดที่อยู่เดินหาบ้านที่ขายช่อฟ้ามาพบที่บ้านของนางสุธรรมาจึงขอซื้อนางสุธรรมาไม่ยอมขายไม่ว่าด้วยเงินเท่าใดแต่นางบอกว่าจะให้เปล่าถ้ายอมให้มีส่วนบุญในศาลานั้นบ้างพวกมคะมานพยืนยันว่าจะไม่ยอมให้สตรีมีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ช่างไม้จึงว่าเว้นพรหมโลกเสียแล้วไม่มีที่ใดปราศจากสตรีขอท่านทั้งหลายจงรับช่อฟ้าไว้เถิดเพื่องานจะได้สำเร็จโดยเร็วพวกมคะมานพจึงต้องยอมรับช่อฟ้าศาลานั้นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งสำหรับอิสระชนส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจและอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้พวกเขาปูกระดาน33แผ่นใหญ่แล้วสั่งช่างไว้ว่าแขกมานั่งบนแผ่นกระดานของผู้ใดจงพาแขกไปบ้านของผู้นั้นวันนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้รับรองให้ความสะดวกสบายแก่แขกทุกประการนายมคะปลูกต้นทองหลางไปต้นหนึ่งไม่ห่างศาลานักแล้วทำเก้าอี้หินไว้โคนต้นไม้นั้นสำหรับคนจะได้นั่งเล่นคนที่มาพบเห็นศาลาก็ออกชื่อว่าศาลาสุธรรมาไม่มีใครรู้ชื่อของสหาย33คนเลยนางสุธรรมาฉลาดมากในการทำบุญและหาชื่อเสียงฝ่ายนางสุนันทาคิดว่านางสุธรรมาได้ร่วมบุญในการสร้างศาลาเพราะความฉลาดของตนจึงคิดว่าเราควรจะมีส่วนบ้างอันธรรมดาคนมาพักย่อมต้องการน้ำดื่มน้ำอาบเราควรให้ขุดสระมีบัวดังนี้แล้วให้ขุดสระโบกรณีชื่อสระสุนันทาส่วนนางสุจิตราให้สร้างสวนดอกไม้อันสวยงามคนทั้งหลายเรียกกันว่าสวนสุจิตราส่วนนางสุชาดาคิดเสียว่าเราเป็นทั้งหลานและเป็นทั้งภรรยาของมคะสิ่งใดที่มคะทำก็ชื่อว่าเราได้ทำด้วยดังนี้จึงไม่ได้ทำอะไรส่วนตัวอันเป็นบุญกุศลให้เวลาล่วงไปด้วยการแต่งตัวอย่างเดียวมคะมานพบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆและวัตถบท7ประการอยู่จนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นท้าวสกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขา32คนก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันนายช่างเกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรนางสุธรรมาสุนันทาและสุจิตราก็ไปเกิดเป็นเทพอัปสรที่นั้นเหมือนกันมีแต่นางสุชาดาเท่านั้นไปเกิดเป็นนางนกกระยางช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณภายหลังท้าวสักกะได้ช่วยเหลือให้นางสุชาดาไปเกิดเป็นเทพอัปสรเหมือนกันโดยวิธีให้รักษาศีลทำจิตใจให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งหมดได้เสวยทิพสมบัติมีความสุขอยู่ในโลกทิพย์เพราะมันสั่งสมบุญกุศลด้วยความไม่ประมาทดังนั้นพระควัตเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาเรนะมควาเดวานังเศรษฐตังคาโตเป็นอาทิสกะปัญหาสูตรท้าวสกะทูลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภัยมีการเบียดเบียนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าความริษยาและความตระหนี่เป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตระหนี่ตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิดต่อจากนี้ท้าวสักกะก็ทูลถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศาสดาก็ทรงแก้ลุ่มลึกลงไปตามลำดับจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลในครั้งนั้นที่ถ้ำอินทสาลคูหาเขตเมืองราชคฤห์แคว้นมคธการเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภายในความประมาทย่อมสามารถเผา สังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้มิให้ดิ่นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันธ์5 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสการรูปคลำศีลวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสรรเสริญมุ่งลาภสการะเป็นต้นสังโยชน์ทั้ง3ประการนี้พระโสดาบันละได้โสดาปัตติมรรคสามารถเผาสังโยชน์นี้ได้ 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดความรำคาญ2ประการนี้อนาคามิมรรคเผาได้ส่วนสกทาคามิมรรคนั้นละได้3ประการเหมือนโสดาปัตติมรรคเพิ่มแต่ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสังโยชน์5ประการนี้ท่านเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ 6. รูปราคะความกำหนัดติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความกำหนัดติดใจในอรูปฌาน 8. มานะความทะนงตน 9. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. อวิชชาความหลงไม่รู้อริยสัจตามเป็นจริงทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าอุทธรรมภาคิยสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงอรหัตตมรรคเผาได้ผู้สามารถเผาสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ได้เป็นพระขีณาสกผู้สิ้นอาสวะบางทีพระผู้บำเพ็ญเพียรได้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นไฟไหม้ป่าแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เห็นนั้นมาเป็นแนวนึกเผากิเลสของตนเช่นเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เห็นไฟไหม้ป่าภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามเท่าไรก็มิอาจให้บรรลุมรรคผลใดๆได้จึงเดินทางกลับคิดว่าจะมาทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดินทางมาเห็นไฟกำลังไหม้ป่าจึงรีบขึ้นบนยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟได้อารมณ์เป็นแนวนึกว่าไฟนี้เผาเชื้อน้อยใหญ่ให้พินาศไปฉันใดไฟคืออริยมรรคญาณก็จะพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายให้สิ้นไปฉันนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงทราบวาระจิตของภิกษุนั้นแล้วตรัสสนับสนุนว่าถูกแล้วภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบอันอยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายดุจเชื้อเพลิงควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นเสียด้วยไฟคือญาณทำให้หมดไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นใดอีกพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของภิกษุนั้นพลางตรัสว่าอัปปมาดารโตภิกขุเป็นอาทิดังได้ยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้นแล้วผู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภัยในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสำคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังธรรมคนนั้นต้องเสื่อม
2: ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: อายุ20ปีขึ้นไปแล้วทั้งนั้นนะผู้ใหญ่ไม่มีเด็กไหมก็ไม่ทราบว่ามีใครไปบ้างเขาบอกให้ทางสวนเนี่ยแหละทางจันเล็กทางคุณนายเนี่ยแหละดูมีใครไปบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆส่วนพระเราก็บอกว่าไป ปเจอกันที่วัดเทพศิรินทร์เลยดีกว่ามั้งถ้าไปห่วงหน้าพ่อวงหลังเหมือนของหลวงพ่อนี่พอลงเครื่องก็ต้องรีบไปเลยเพราะว่าเครื่องมันรีเดย์มันเปลี่ยนเวลาไปช้าไปเยอะนี่ลงเครื่องรีบโอเอไม่ได้จะไปไม่ทันงานที่นี่ทีแรกหลวงพ่อยังว่าพอลงเครื่องแล้วแวะไปไอ้สงน้ำสงท่าที่สวนแสงธรรมสักหน่อยนึงแล้วค่อยออกไปตอนนี้เครื่องมันเปลี่ยนเวลาเนี่ยมันไปแวะที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ทันอันนี้ก็มาเลิศนึกถึงข่าวที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านยังอยู่ในหน้าที่การงานยังอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในการดูแลคลังหลวงในการดูแลทรัพย์หลักทรัพย์ของประเทศดังที่พวกเราทั่วไปก็เห็นชัดเจนดังที่ท่านพูดไว้ท่านบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติมาแล้วก็จากไปนักการเมืองมาแล้วก็จากไปแต่แบงค์ชาตินั้นต้องอยู่ได้ตลอดไปตอนนี้แบงค์ชาติจะอยู่ได้ตลอดไปก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นหลักต้องหนักได้มั่นคงมีหลักอยู่ในตัวของตัวเองไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาครอบงำถ้าผู้ว่าสามารถยืนอยู่ด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้ามาครอบงำได้แล้วก็สามารถรักษาคลังหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเราโดยเฉพาะองค์หลวงตาท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งท่านบอกว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะอยู่ได้ก็เพราะมีคลังหลวงที่มั่นคงถ้าคลังหลวงไม่มั่นคงแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเมืองรัศมีรัศมีค่าของเงินก็ตกต่ำไปเหมือนกับแบงกงเต็กแบบนั้นประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ยังไงมันก็มีแต่ความเดือดร้อนอาจจะลบพลาค่าฟันเบียดเบียนปีนเกี่ยวกันเมื่อเราเห็นชัดเจนเลยว่าช่วงระยะเวลาที่ประเทศชาติไทยเราเพราะว่าเศรษฐกิจที่ล่มละลายในปี40414242ที่องค์หลวงตาท่านออกมาจัดโครงการพระป่าช่วยชาตินั้นถ้าผู้ที่อยู่ในวัยในระยะนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ยเป็นบ้านเมืองเดือดร้อนไม่ธรรมดาผู้ที่มีวันนี้มีฐานะในระดับเศรษฐีแต่พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเป็นกลับกลายมาเป็นคนมีหนี้มีสินร่วมล้นทนตัวไปเนี่ยภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองที่มันล่มละลายมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงตาจึงให้ความสำคัญในเรื่องคลังหลวงอย่างสุดชีวิตจิตใจของท่านแม้นในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านก็ยังสั่งไว้ว่าชีว่าร่างกายของท่านสรีระสังขารของท่านจะเผาด้วยฟืนจะไม่เผาด้วยแบงค์เพื่อจะได้เงินเข้ามาในงานสรีระสังขารท่านมีมากน้อยขนาดไหนให้เอาไปเปลี่ยนเป็นทองคำให้หมดเข้าสู่คลังหลวงนี่เราเห็นชัดเจนว่าองค์หลวงตาต้องมีความห่วงแล้วมีความรักมีความทนุถนอมคลังหลวงของประเทศชาติเรามากขนาดไหนคำสั่งของหลวงตาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เพราะนั้นบ้านเมืองของเรามีความมั่นคงในคลังหลวงมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีองค์หลวงตาท่านปลุกกระแสขึ้นมาปลุกกระแสให้ประชาชนเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของคลังหลวงแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เห็นคุณค่าจริงๆจนมาถึงทุกวันนี้ต่างคนต่างตื่นตัวจะร่วมกันรักษาร่วมกันคุ้มครองร่วมกันดูแลคลังหลวงให้มีความมั่นคงตลอดไป แล้วก็เราก็น่าภูมิใจอีกเช่นกันว่าผู้ว่าแบงค์ชาติที่ผ่านมาหลายคนที่ผ่านมาจนคนปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่มีหลักเป็นของตนเองไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะมาครอบงำท่านจะไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมาครอบงำนี่แหละเรามีผู้ว่าแบงค์ชาติที่น่าสรรเสริญยกย่องที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งผู้ว่าที่เราจะไปร่วมงานสวดอภิธรรมคุณพ่อของท่านเป็นผู้ว่าที่มีความมั่นคงหนักแน่นทั้งที่เป็นช่วงระยะเวลาที่การเมืองบ้านเรานั้นเมืองประเทศเรานั้นรัศมีรัศมีต่างก็อยากได้เปลี่ยนแปลงคลังหลวงแต่แบบแปลงระบบต่างๆทั้งหลายในแบงค์ชาติเพื่อจะได้นำเอาทุนทรัพย์เปลี่ยนแปลงทุนทรัพย์ต่างๆทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองเองแต่เราก็มีท่านผู้ว่าที่ยืนอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไม่ให้อำนาจอื่นๆมาครอบงำได้เราจึงสามารถรักษาคลังหลวงมาอย่างมั่นคงถึงทุกวันนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนต่อๆไปก็จะดำเนินรอยตามผู้ว่าแบงค์ชาติที่มีหลักความถูกต้องเป็นหลักใจสืบสานต่อไปอย่างแน่นอนอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงงานของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติองคมนตรีปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นงานสวดอภิธรรมคุณพ่อของท่านพวกเราคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าบ้านตาดสวนแสงธรรมเราได้ไปแสดงออกความล้ำลึกถึงคุณงามความดีของท่านถึงความแสดงความอาลัยในการจากไปของคุณพ่อของท่านก็เป็นสิ่งที่จะก่อเกิดเป็นกำลังจิตกำลังใจให้แก่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านองคมนตรีได้อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นในค่ำนี้6 โมงเย็น6 โมงครึ่งก็ขอเชิญชวนครูบาอาจารย์ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั่วไปในองค์หลวงตาในสวนแสงธรรมเราได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณพ่อของอดีตท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านองคมนตรีในค่ำคืนนี้อย่างพร้อมเพรียงทุกท่านทุกคนนะ
4: รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาเขาตั้งใจรับพร
3: ยะถา

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะทามณิโชติระ

0: อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: อปมาดวักวรรณนาว่าด้วยความไม่ประมาทผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอรรถกถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติสติวิปวาโซถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคำอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสตอบปัญหาของอชิตะมานพสิทธิพราหมณ์ภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้โดยทำอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไปแล้วแม่นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทใน4สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคือง 3. ระวังใจไม่ให้หวงในอารมณ์อันน่าหลง 4. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรม2อย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในโลกทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวดีในพัทธวดีนคร เป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอธิฐะอุปสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกียรติคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการคบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตคนมากคือเมืองอินเดียโดยปกติสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีอหิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนท้องในภาษาของเราไม่ได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังหวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้นคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอรรถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัทธวดีเศรษฐีและภรรยารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อพึ่งพาอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเต็มทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้มารดาบิดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเราสละทรัพย์วรพันธ์ให้ทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปี้กระเป๋าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายภรรยาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารภของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกรำพระอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตตะกุดุมพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วน3ส่วนข้าเธอตอบมิตตะกุดุมพีก็มอบให้3ส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มารดาบิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหาร2ส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำครวญไปกับคนขอทานไปขออาหารจากมิตะกุดุมพีต้องการเท่าไหร่หนึ่งส่วนเจ้าข้าเธอตอบมิตากุดุมพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าชิบหายเสถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอ3ส่วนเมื่อวาน2ส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามาสตรีผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาราดรดบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนั่นนายมิตรกุดุมพีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไป3ส่วนเมื่อวานนี้รับไป2ส่วนวันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัววันนี้เองหรือนายท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าฉันรับไปเพื่อตัวคนเดียวที่ฉันรับไป3ส่วนวันก่อนนั้นเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน3คน คือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานแล้วตายวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียวพ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใครมิตรกุฎุมพีถามอย่างสงสารและเห็นใจสามาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุฎุมพีฟังไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยมิตรกุฎุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เอามือลูบศีรษะสามาจุ่มพิษที่ศีรษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาจะเป็นธิดาของภัทรวดีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิดาของเราดังนี้แล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามปกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอึกทึกเอ็ดอึงมากเพราะแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรกุฎุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรกุฎุมพีตอบว่าไม่สามารถทำได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทำได้ทำอย่างไรลูกคุณพ่อให้คนล้อมโรงทานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งวงเล็บเปิดแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟเป็นต้นวงเล็บปิดเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรกุฎุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซ็งแซ่หมดไปจริงๆมิตรกุฎุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของฐานเคยได้ยินเสียงเซ็งแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อมันได้ยินสองสามวันประหลาดใจเมื่อพบมิตรกุฎุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้ในฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคำต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรั้วที่โรงทานวดีแปลว่ารั้วสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางบริวารไม่นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารในงานนักขัตฤกษ์บังเอิญต้องเดินผ่านทางพลานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิภาณจึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงสั่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวังและเกรงว่าหากพลาดพลั้งลงอาจมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกโบยตีโดยพระราชอาทยาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึงสองครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและภรรยาคลาออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้อะไรกันนี้ครับพ่อพระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชโองการมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายพ่อหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีมาเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุรทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งอุเชนีนครและพระนางมาคันธียาสาวงามแห่งมาคันธิทียคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นจึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันธียาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อ มาคันธิยะในแคว้นกุรุคือนิวเดลฮีปัจจุบันปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอับสรเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์มาคันธยะและพัญญาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้จึงเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระตถาคตผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศกว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้เขาครอง

งสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรงพราหมณ์และภรรยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศาสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี่เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมณ์ตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล้องในกามารมณ์และแล้วได้กล่าวกับลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าชนีเป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อวดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าชนีเป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพราหมณ์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตัณหาราคาอรดียั่วเยาแต่หาทรงพึงพระทัยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พอใจในเมถุนคือการเสพกามเพราะได้เห็นนางตัณหาราคาอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะนั้นเล่าเราจะพอใจในธิดาของท่านอันเต็มด้วยมูดและกริดคืออุจจาระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอื่นอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผู้อาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมัญญาตอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พัสดาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณะโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันธยาจะผูกอาฆาตในพระองค์พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมรรคผลแก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสำเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากไว้กับจูฬมาคันธยาผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระศาสดาไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจูฬามาคันธยะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีมีบริวาร500ขณะที่พระนางมาคันธยาทรงเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอานนท์ทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระศาสดาไม่ได้ทรงหวั่นไหวตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่าเราจักอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสกับแก่พระอนุนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายในวันที่7จะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธยาทราบว่า
การ

0: จ้างคนเที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมภ์บำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกำจัดพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องจะใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระอุเทนเอาพระทัยไปฝักใฝ่กับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธยะเอาไก่เป็น8ตัวและไก่ตาย8ตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณห้องเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข้ามหาดเล็กทูลใครพระราชาตรัสถามปุโรหิตมาคันธยะพระเจ้าข้าเท่าไร8ตัวพระเจ้าข้าเออดีแกงแก้มเหล้าพระราชาตรัสพลางทรงพระสวนให้ใครแกงดีพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางมาคันธยาทูลพระนางสามาวดีและบริวารว่างงานเที่ยวเตร่อยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาเล็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันธยาให้รางวัลแก่มหาเล็กกระซิบให้นำไก่เป็น8ตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะไม่ทรงทำปานาติบาตพระนางมาคันธยาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทำปานาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธยากระซิบให้นำไก่ตาย8ตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงโสมนัสตรัสว่านี้เป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนำความนั้นมาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทำทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันธยาแห่งละ7วันพระนางมาคันธยาทราบว่าอีกวัน2วันพระราชาจะเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงสั่งให้อาว่าให้นำงูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ในช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพินนั้น 2-3 วันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึง3ครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วยพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ตามเสด็จมาก็เพราะทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนำพินคู่พระทัยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรและบรรทมพระนางมาคันธยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมา 2-3 วันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังพานอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าข้าแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่ายาเสด็จประสาทของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขลาก็หาฟังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ทรงโก่งธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสามาวดีให้อวาดแก่บริวารของตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทำลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ ทรงปล่อยลูกศรอาบยาพิษพุ่งอุรับประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์มีอาการประหนึ่งว่าจะจองหทัยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตฉนายจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขอจะได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงทรงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาและความเริ่มใสพระศาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศ7วันทรงขอร้องให้พระนางสามาวดีรับพรพระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นหนึ่งนิดพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศาสดาทรงมอบหน้าที่นั้นให้พระอานนท์ตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์ก็พาภิกษุประมาณ500รูปไปสู่ราชกุลเป็นหนึ่งนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธียามีความคั่งแค้นเพิ่มพูนขึ้นพระตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปเลื่อมใสในพระสมณะโคดมเสียอีกพระนางทรงดำริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธียะไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้องลั่นดานประตูภายนอกเสร็จแล้วเผาปราสาทขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาคันธียะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้ปราสาทพระปราสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลั่นดานประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาปราสาทพระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มนสิการเวทนาปริคหะกรรมฐานคือกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาหถาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทำการกิริยาคือตายแล้วสำปรายภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำการอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเสมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนพาลมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มี พราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้รีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสียแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหทัยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระทัยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอมาตย์ซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไม่คอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทำอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจากจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมฉันกรรมอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสั่งอาให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพอพระทัยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งหมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาติเหล่านั้นด้วยการทำสักการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราทีนั้นคนที่มิใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกลบเคลียฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอาไถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาลุมให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่ให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามาวดีสิ้นพระชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการหญิง500คนพระนางสามาวดีนี่แหละเป็นประมุขบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า8องค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่ป่าหิมพานต์อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไหม้หมดอย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่7พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสักพันเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้สรีระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้นหมกไหม้อยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจำนวนร้อยชาติแล้วเพราะเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพระนางสามาวดีและเรื่องพระนางมาคันธยาว่าหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ตายปัญญาเพียงดังปราสาทเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาทได้นักปราชญ์ เป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนพาลผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้นสามารถบรรเทาได้ด้วยความไม่ประมาทคือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ำเก่าอันขุ่นออกแล้วใส่น้ำใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทำได้แล้วมิให้เสื่อมลงไปอีกกีดกันความประมาทที่ห่างไปแล้วมิให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุจปราสาทกล่าวคือที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากภพอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมมองเห็นคนพาลเป็นผู้น่าสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะปรารภพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากัสสปะเถระพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสสปอยู่ประจำที่ปิภลิคูหากรุงราชคฤห์ชาวันหนึ่งออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกกสิณคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพยจักษุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตวนารามทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุเหมือนกันว่าวันนี้กัสสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรหนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากัสสปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นผู้เตือนอยู่เสมอบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นบาลีว่าอัปมัตโตปมัตเตสุสุตเตสุปหุชาคโรอภะละสังวะสีคาโซหิตวายาติสุเมทาโซอธิบายความผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติท่านเรียกว่าผู้หลับหลับอยู่เป็นนิดส่วนผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดีโดยปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงพระขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วกล่าวโดยปริยายสามัญคนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการคือไม่ประมาทมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนและมีปัญญาดียอมเอาชนะผู้อื่นได้โดยง่ายเป็นเสมือนม้าฝีเท้าดีคนอย่างนั้นย่อมระลึกอยู่เสมอว่าใครจะประมาทก็ช่างเขาเราไม่ประมาทใครจะหลับนอนอย่างเกียจคร้านก็ช่างเขาเราตื่นอยู่ทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอจะเรียนหรือจะทำงานก็เจริญรุ่งหน้าได้ทั้งสิ้นบางคนมีสมองดีแต่เกียจคร้านบางคนสมองสติปัญญาไม่ดีแต่ขยันคือได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งถ้าใครได้ทั้งสองอย่างคือทั้งสติปัญญาดีและทั้งขยันหมั่นเพียรมีกำลังกายดีคนนั้นย่อมเจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันพระพุทธภาษิตนี้ พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภภิกษุสองสหายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุสองสหายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิกษุเป็นสหายกันสองรูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วไปพำนักอยู่ในป่ารูปหนึ่งเร่งทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทส่วนอีกรูปหนึ่งเที่ยวหาเฟินในตอนเย็นนำมากองไว้แล้วผิงไฟคุยกับภิกษุสามเณรตลอดปฐมยามยามหนึ่งก็4ชั่วโมงแห่งราตรีภิกษุผู้ไม่ประมาทเตือนว่าผู้มีอายุอย่ามัวทำอยู่อย่างนั้นเร่งทำความเพียรก็เถิดอบายสี่เป็นเช่นเรือนนอนแห่งผู้ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้โอ้อวดและประมาทแต่ภิกษุผู้ประมาทหาเชื่อฟังไม่มีหนำซ้ำเมื่อภิกษุผู้สหายทำความเพียรพอสมควรแล้วเข้าห้องเพื่อพักผ่อนในมัชฌิมยามก็ตามเข้าไปว่าท่านเกียจคร้านมากท่านมาอยู่ป่าเพื่อนอนหลับหรือท่านเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วควรจะลุกทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนงานที่ภิกษุรูปนี้ทำประจำก็คือคุยและนอนกลับเข้าไปเปรียบเปรยภิกษุสหายผู้ทำความเพียรส่วนภิกษุผู้ทำความเพียรพักผ่อนในมัชฌิมยามแล้วลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยามไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสองรูปไปสู่สำนักพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าทั้งสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดพรรษาหรือกิจแห่งบรรพชิตได้ทำให้สิ้นสุดแล้วหรือภิกษุผู้ประมาททูลว่าตนเองได้ออกหาฟืนแต่เวลาเย็นนำมาก่อไฟผิงนั่งผิงอยู่ตลอดปฐมยามไม่ได้หลับนอนส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งเอาแต่นอนอย่างเดียวพระศาสดาตรัสว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วยังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทอีกส่วนบุตรของเราผู้ไม่ประมาทเธอมาบอกว่าประมาทเธอเป็นเสมือนม้าทุรพลขาดเชาเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนบุตรของเราขอสังเกตพระพุทธเจ้ามักทรงเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าบุตรของเราเป็นเสมือนม้าที่มีเชาดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นการเห็นภัยในความประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทย่อมสามารถเผาสังโยชน์น้อยใหญ่เสียได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้สิ้นไปฉะนั้นอธิบายความสังโยชน์นั้นคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ไว้ในโลกหรือในวัฏสงสารเหมือนเชือกผูกสัตว์ไว้มิให้ดิ่นออกไปได้ท่านจำแนกสังโยชน์ไว้10ประการและอริยมรรคเป็นธรรมเครื่องเผาสังโยชน์นั้นตามลำดับชั้นดังนี้ 1. สกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นสังขารร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือเห็นตัวตนอยู่ในขันธ์5 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในทางให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสการรูปคลำศีลวัดคือการรักษาศีลบำเพ็ญวัดเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นมิใช่เพื่อความบริสุทธิ์เช่นมุ่งสัน
1: ประเด็นนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านต่านอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคือในนี
2: ้กราบน้อมถวายบูชาธรรมร่วมค่าใช้จ่ายวัด1แอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500 2คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตนิวทินกร 1,000สามเสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 4คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม5300 5ผู้กำกับกิจดาบวกลูกสาวสีโสภา500 6ริยยาวิจาจาอินดาวาดานาฮานีสุวิจายา500 7คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500ค่าใช้จ่ายวัด 4,300 เด้ออนุโมทนาด้วยเอามาเลยมาเลยโอ้ได้พระไตรมาก็น่าจะบวชเลยน่าดีฮะโอ้ดีมากเลยดีอนุโมทนาด้วยนี่ของก้นบาทอ้าวรถหย่อนภาษีมันก็มีแต่มันต้อง QR code แล้วทุกวันนี้นั่นแล้วคุยกับครูบึกเราไม่รู้เรื่องด้วยหรอกกราบนอนถวายตู้เย็น3ประตูวัดป่าบ้านตาดราคา 28,500 บาทเอาไว้ครัวเมฆีเหลี่ยมเพื่อเอาไว้ทำอาหารถวายพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดนายสิทธิชัยทำรักษาและครอบครัวสาธุนะเอาให้ได้บุญหลายๆบุญรักษาเด้ออ้าวเนี่ยบุญเนี่ยนี่เนี่ยบุญเนี่ยเราทำไม่เป็นเราไม่รู้เรื่องด้วยเราไม่เคยลดหย่อนภาษีสักที พี่ภาษีเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้น พระเราเสียภาษีบ้างบ่อนอกนะเจ้าของเงินเดือน 6,900 บาทนี่เนี่ยเจ้าว่านี่1,800พอกินอยู่ป่ะเนาะเอาไปขอร่วมอนุโมทนางานแบงค์ชาติเพื่อบูชาคุณหลวงผู้ทรงธรรมอันวิเศษเอา500เมชีเพียรเย่กองบุญขันน้ำข้าวไฟมาเอามาน้ำข้าวไฟแม่ชีดาสวิตวงหลวงปู่สุธรรมธรรมโมถวายปัจจัยรักษาธาตุขันธ์500แม่ชีดาสวิตวงเอาไปเอามาหนักเอ้ยเอานี่เอาขอบุญ

นึกว่าฝนจะตกเมื่อเช้าละมืดเอาอ้าวมาเราฟ้าแจ้งจางบางอีกแล้วเออเอามาค่าน้ำค่าไฟ500เมตรน้ำพรทิพย์อ้าวนี่บุญกองบุญ

คือไฟของเราเนี่ยไฟโซล่าเซลล์จริงแต่ไฟโซล่าเซลล์เนี่ยเราใช้ได้แต่กลางวันเพราะเราไม่มีหม้อแบตเตอรี่เสริมเข้ามาใช้เพราะนั้นกลางคืนเนี่ยกลางคืนใช้ไฟจะมีแต่ไฟเสียตังค์เท่านั้นแหละถ้ากลางวันเดี๋ยวค่อยชั่วหน่อยกลางวันเนี่ยกลางวันไฟฟรีถ้ากลางคืนเนี่ยไฟเสียเงินเราก็ยังไม่รู้จะทำยังไงคุยแล้วคุยเล่ามันจนต่อเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นิติบุคคลเนี่ยมันไฟฟ้าเขาไม่รับซื้อเพราะนั้นของเราเป็นนิติบุคคลไฟเราเหลือจะใช้ขายไฟฟ้าไม่ได้ถ้าของเอกชนของบ้านเนี่ยในบ้านเดี๋ยวนี้เราติดไอ้ไฟโซล่าเซลล์เนี่ยรัฐบาลช่วย 50,000 แล้วเหลือใช้เราขายให้รัฐบาลได้ขายให้การไฟฟ้าได้แต่ไฟของเราไฟของเราเป็นนิติบุคคลขายไม่ได้ทิ้งเปล่าๆเลยจริงๆแล้วไฟของเราเนี่ยผลิตได้เยอะมากเราใช้ไฟไม่ถึงครึ่งเนี่ยเราผลิตได้600แต่เราใช้แค่280ทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งในวัดทั่วไปเลยใช้แค่280เราทิ้งไปแต่กว่าครึ่งไอ้กว่าครึ่งเนี่ยเราขายไม่ได้ทิ้งเปล่าๆเลยอันนี้ไฟของเราใช้แต่กลางวันพอกลางคืนปุ๊บเราไม่มีผลิตไฟแล้วกลางคืนก็ต้องใช้ไฟหลวงไฟเสียตังค์เลยวันนี้นี่แหละไอ้น้ำประปาเราจะขอให้เขามาสำรวจดูว่าเอาดึงไฟโซล่าเซลล์ไปใช้น้ำประปาด้วยตอนนี้เขาว่าต้องมาดึงหม้อดึงสายขยายสายยังไงอะไรอยค่าใช้จ่ายไปหลายตังค์นี่เหมือนเดี๋ยวอีกหน่อยมันดูไอ้หม้อแปลงเนี่ยมันผลิตได้ดีขึ้นหรือเปล่าราคาถูกลงไหมซึ่งทุกวันนี้เราปรึกษาเขาแล้วว่าเราจะหม้อแปลงเข้ามาใช้ดีไหมเขาบอกมันไม่คุ้มจ่ายค่าไฟเสียค่าไฟดีกว่าเพราะหม้อแปลงเดี๋ยวนี้มันยังแพงและอายุการใช้งานมันไม่นานเพราะนั้นไม่คุ้มจ่ายค่าไฟยังดีกว่าก็ว่าแล้วไฟเจดีย์มันจะมีอะไรมีแสงสว่างนิดหน่อยยังว่าต้องหาหนทางยังไงเนี่ยดึงไฟเข้ามาถ้าอีกหน่อยมันแบตเตอรี่มันราคาถูกลงแล้วก็อายุยืนยาวเก็บไฟได้เยอะเราก็น่าจะใช้แบตเตอรี่แต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เขาบอกว่าไม่คุ้มเพราะแบตเตอรี่มันยังราคาแพงและอายุการใช้งานไม่นานตามบ้านไปติดโลดเลยไฟโซล่าเซลล์เนี่ยว่ารัฐบาลออกให้ถึง50,000อ่ะก็นั่นแล้วพอหนึ่งมาทำโลดเนี่ยตะตีว่าเดี๋ยวนี้เหลือกี่ร้อยบาทตะตีจริงๆแล้วทีแรกมันเห็นบอกว่าเสีย40,000-50,000นะพอให้พอหนึ่งไปติดเดี๋ยวนี้เหลือ400-500เดี๋ยวนี้ของตาตีอ่ะวันนี้หน้าติดเห็นว่าตาตีว่าติดไป500,000ค่าติดตั้ง500,000แต่สี่ห้าหมื่นเหลือ400-500วันนั้นหน้าติดจริงๆเลยเดี๋ยวนี้ฮะหลังคาศาลาเราแผงโซล่าเซลล์เต็มเลยไปเห็นเยอรมันเนี่ยไอโซล่าฟาร์มมันเนี่ยโอ้ยหิมะหนาเป็นศอกหนาเป็นเมตรนู่นน่ะเขายังติดโซล่าเซลล์เต็ม
พราะนั้นปีหนึ่งเนี่ยมันใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟได้ไม่กี่เดือนหรอกเพราะหิมะลงทั่วมันก็ไม่มีแสงแล้วแต่บ้านเราเนี่ยโอ้ยแสงแดดทั้งปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแดดไม่ต้องออกขอให้มันสว่างแค่นั้นแหละมันสว่างมันก็ผลิตได้แล้วเดี๋ยวนี้โซลาร์เซลล์มันก็พัฒนามาเรื่อยๆของเราเป็นของโบราณเลยดิของเราเนี่ยตีมากี่ปีนะโบราณแล้วของรุ่นใหม่รุ่นนี้ไปขายไม่ออกแล้วมีใครก็เหลียวมองแล้วปีหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปปีหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ไอ้เดี๋ยววันที่29ไอ้ยายเปิ้ลเนี่ยรู้จักยายเปิ้ลไหมเออยายเปิ้ลยายอ้อยนะลูกสาวยายเปิ้ลจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไปเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยฮะพังโคนเนี่ยพังโคนไอ้กองทรัพย์เนี่ยเมื่อวานไอ้เป้ลูกชายกองทรัพย์มาบอกโอ้ยหลวงพ่อแม่เขารู้ว่าหลวงพ่อจะมาเลยแม่ดีใจยกใหญ่เลยเออจะรักษาสุขภาพให้ดีเนี่ยไปเดี๋ยวดีใจเลยเดี๋ยววันไปแล้วออกมาไม่ได้เลยยายออมสินนี่ไม่เก้าสิบกว่าเลยเหรอ90แล้วบอกอดีตพยาบาลเก่ายายเปิ้ลนี่ก็พยาบาลเก่าเนี่ยไอ้ก็ไอ้บ้านนี้มันลูกสะใภ้มีแต่พยาบาลทั้งนั้นยายอมสินเป็นพยาบาลได้ลูกสะใภ้มากี่คนมีแต่พยาบาลก็จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออีนางนั้นมันก็ขยันดีเนี่ยเออมันขายจะเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟอะไรต่ออะไรมันก็ขยันดีมันเด็กรุ่นเท่านั้นเองเอาไม่มีอะไรค่ะเปลี่ยนนิยามบทกันเนาะรับพรท่านอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกตาจันโทเป็นระโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติยอวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตปันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทุนสยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาดุภาเวนะสัพพธรรมาดุภาเวนะสัพพสังฆาดุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV

ผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-77610-2ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิจิตรมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

จ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานปรัมปราของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานปรัมปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรัมปราของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันท์กาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คำว่าจิตนะเป็นความรู้อันหนึ่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตกระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดความปรุงความจดจำสำคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละจิตเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวออกไปโดยลำดับจนกระทั่งว่าออกไปแล้วเข้าไม่ถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไฟก็ลุกใหญ่จิตคิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาของฐานตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกไม่กำหนดสถานการเวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นเขาไม่มีเรื่องถ้าเที่ยวก็เหมือนเม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดของมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากอะไรแต่พอมันแตกเม็ดออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีหน้าแก้วหลากฟอยมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นแล้วมันมีกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพรรณนาหรือนับอ่านมันได้นั่นพอมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่าหน้าแก้วหลากฟอยมีเท่าไหร่แผ่ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แก่นลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกิ่งก้านสาขาใบอ่อนใบแก่กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าผลใหม่ผลเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นั่นนี่เราเทียบกับจิตที่ได้กระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดปรุงต่างๆขยายออกตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านมานานเพียงไรก็ไปคิดได้หมดเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสำคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆส่วนจริงล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นความยุ่งเราภาวนาเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าจิตร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานพารับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำก็พาดื่มเสียระงับดับไปไม่ควรอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาห้องนอนก็พาพักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเพลียก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลงพอเป็นความสุขกายสบายธาตุขันธ์บ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจริงเหมือนกับลูกฟุตบอลนั่นเองถูกเตะกลิ้งไปโน้นกลิ้งไปนี้กลิ้งไปกลิ้งมาถูกฝ่าเท้าของกิเลสทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำทำลายโน้นกลิ้งแบบนี้กลิ้งไปกลิ้งมาถูกฝ่าเท้าของกิเลสทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำทำลายถ้ายี่ไปพระเจ้าให้แหลกจริงๆจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิตทำลายให้ชิบหายไปก็ชิบหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้น บีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละคำว่าเรื่องออกจากจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแล้วผลิตผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลเหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ท่านเรียกว่าสวขาตธรรมคือจัดไว้ชอบควรแก่การแก้ไขกิเลสหรือระงับดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นๆทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่นกระทบด้วยกันทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งได้รับสัมผัสได้รับรู้ความทุกข์ที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในจิตใจและร่างกายตลอดมาแต่ไม่มีใครจะสามารถหาอุบายวิธีแก้ไขความกระทบ

0: ือนอันเป็นสิ่งสำคัญคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาภายในตนเองโดยถือสิ่งภายนอกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วนำเข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตนความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งเหล่านี้จึงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถทำจนได้ผลแล้วนำทั้งเหตุทั้งผลนั่นมาสั่งสอนพุทธบริษัทคือสัตว์โลกทั่วไปให้รู้วิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติตนเองตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจการระงับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสำคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็คือจิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้นแล้วตั้งแต่เป็นพบที่ละความทุกข์ความทรมานวิบากจะว่ายังไงคำว่าวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่สังสารสังสารันตานังท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางออกไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเรียกว่านิยานิกธรรมนำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้ด้วยนิยานิกธรรมสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกมัดรัดรุมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความหลงใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอะไรเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตนี่ถี่เหนียวตัวเห็นแก่ตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทำให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอะไรสำคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้นนี่แหละคือผู้เป็นภัยต่อจิตใจความยินดีในการเสียสละเพื่อประโยชน์ตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากน้อยแก่จุดใดแก่บุคคลใดแก่สัตว์ตัวใดหรือแก่ผู้ใดจนมีความเสียสละได้ด้วยความปีติยินดีพอใจไม่อะไรเสียดายนี่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะกิเลสประเภทนี้ไปแล้วโดยลำดับมีหนำซ้ำยังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อได้ทำตามความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นทางผู้ที่นำสัตว์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดรึงเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสพาได้เป็นขั้นๆตอนๆแล้วศีลมันก็มีลักษณะเดียวกันก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆใน5ข้อนั้นปานาสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนในชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทำเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือบอบเจ็บช้ำตลอดถึงความล้มความตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเราความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่ง คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวเห็นมีคุณค่าแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปหรือไม่มีความสำนึกคิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเลยขอแต่เป็นความพอใจของเราใครหายวายปวงด้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ต่างนี่เป็นกิเลสประเภทที่สำคัญอยู่มากเช่นเดียวกันการไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญแห่งชีวิตของเขาของเรานี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ออกได้นะอาทินาพึงเทียบลักษณะเดียวกันกามเมมุสาสุราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้รับความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นโอ้พวกนี้มันยังไงกรมทำเทวทันว่าจะอยู่ว่าไงมุภาษีภาษาที่กล่าวมาเหล่านี้วันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าๆสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงะไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการ5อย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการ5ทานนาอธินากามเมมุสาสุรานั่นเองนี่เป็นแต่ละประเภทแห่งกิเลสและศีลเหล่านี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนี้การทำลงไปนั้นเป็นเรื่องยากการคิดไม่ทำหรือการงดเว้นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างใดต้องมีความหมายเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้คำว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปลดความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการใดซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าบ่อแห่งเหตุบ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นต้นเหตุอันหนึ่งก็สอนให้บริกรรมภาวนาหรือให้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็นเครื่องผูกจิตใจไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับธรรมที่กำหนดกับธรรมที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตนท่านเรียกว่าจิตสงบแน่ลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกข์ก็ต้องสงบลงไปเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอันเป็นเหตุสาเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยกันเพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเท่านั้นแล้วก็พอเห็นเป็นสักขีพยานว่าความฟุ้งซ่านของจิตกับความสงบของจิตนี้มีผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่พอจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านกับความสงบว่ามีต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเราก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟ้นเอาตามที่ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทำแม้จะมีความยากความลำบากก็ฝืนเพราะเหตุผล และสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดรื่นเริงบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินอยู่ในความสงบสุขของจิตจะยืนอยู่ก็เพลินนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทำมีความอุดหนุนกันไปโดยลำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยนวินิ่มนวลสง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้นี่เป็นระยะหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของจิตแล้วเรื่องราวที่เคยก่อกวนตนเองนั้นค่อยน้อยลงไปโดยลำดับเรื่องราวคือความคิดความปรุงในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์ในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นมาและเริ่มมีสาระสำคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามาก่อกวนทำลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยได้ปรากฏกับตนแล้วย่อมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิตในการเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอัศจรรย์หรือน่าจะเป็นสมบัติของตนหรือน่าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเองจิตนั้นเลยกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาแล้วก็รักสงวนพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจนั้นด้วยสตินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือความละเอียดมีเข้าไปโดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทำขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วสมบัติอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติหรือธรรมสมบัติมีประจักษ์ใจในธรรมอีกแง่หนึ่งที่ท่านจะสอนให้สมบัติอันนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรู้รอบตัวเพื่อกำจัดสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจให้ขาดจากการประเดิมดับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพิจารณาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทบริวารสมบัติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใดบ้างแล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความจริงของมันเพื่อจิตจะได้ถอยตัวเข้ามาปล่อยความกังวลหรือความผูกพันอันนั้นซึ่งเป็นตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกดทวงจิตใจให้เป็นทุกข์ให้ถอยตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิตพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุขันธ์ถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วเราจะเห็นประจักษ์ทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นความจริงล้วนๆตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไม่ละความจริงอันนี้เลยเป็นแต่เพียงว่าความรู้ของเรานี้มันจอมปลอมของปลอมกับของจริงมันก็เข้ากันไม่ได้ ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเพื่อจะสอดแทรกเข้าไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุขันธ์หรือร่างกายของตนเหตุการณ์พินิจพิจารณาเราจะพิจารณาแยกอาการของมันหรือตามความเป็นอยู่ของมันก็แยกออกไปดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาเราจะไม่มีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังแต่ข้างนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปดูเข้าไปมันเป็นยังไงตรงไหนที่เป็นเราตรงไหนที่น่ารักเป็นไหนที่น่ายินดีตรงไหนที่เป็นเขาดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนแล้วมันก็เป็นกองธาตุกองขันธ์เป็นกองอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของธาตุก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งธาตุทั้งหลายนี่ถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยของมันเองสลับลงไปสลับลงไปปล่อยลงไปในส่วนหยาบคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้นี่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสำคัญมันหมายของเรามันปิดบังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขันธ์อันนี้จึงต้องเอาธาตุขันธ์นี้มาแจงดูคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยึดนั่นปักปันมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราขอความยุ่งยากให้แก่ตนขนทุกข์มาหนักเท่าไรก็จนกระทั่งไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี่เองนะปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลำดับลำดับเมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุปุโปร่งไปหมดภายในร่างกายนี้เห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ใจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภายในก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลกวิถูนคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในเป็นสภาพเหมือนกันนี้ทั้งนั้นนั่นนี่โลกวิถูเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิถูเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสำคัญที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสำคัญเวทนาเกิดขึ้นนั้นก็ไปสำคัญมั่นหมายเวทนาเป็นเราเสียเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่เมื่อร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเราไปด้วยกันเขามาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสำคัญนี่มันหลอกเราพิจารณาดูให้ชัดเจนความปรุงก็เพียงคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดขึ้นขณะเดียวก็ดับไปพร้อมในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสำคัญมั่นหมายนั่นมันไปยึดเอายืดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกข์ก็เลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปตามๆกันคนทั้งคนเลยมีแต่ลูกโซ่คือกองทุกข์เต็มหัวใจการตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าเป็นอาการหนึ่งของขันธ์นั้นเท่านั้นเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาเนี่ยสรุปความอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ลงตรงนั้นไม่ไปไหนคำว่าอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรมันปฏิเสธตัวตนอยู่แล้วชัดๆเนี่ยเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกกายกับทุกใจมันเป็นเวทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือไตรลักษณ์ล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นไตรลักษณ์ล้วนจริงๆสัญญาความหมายเนี่ยฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปอย่างนั้นหมายนั้นหมายนี่จริงไม่จริงก็หมายไปจำไป ลืมไปแล้วเอามาจำใหม่ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่อมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เกิดความรับรู้ขึ้นในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่อมแห่งความรู้เท่านั้นเองความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัสทั่วขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันธ์ 5จึงกับปฏิจจสมุปบาทวิญญาณจึงผิดกันวิญญาณในขันธ์ 5ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิสนธิวิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นล้วนที่เข้าสู่ปฏิสนธิที่ก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตจิตกล่าวในสถานที่นี่ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันธ์ 5แล้วนี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการ5นี้อาการ5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันประจักษ์ตัดตอนกันออกไปโดยลำดับจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบอาการนี้แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเรานี่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันธ์ที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องปกปิดกำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดยความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนี่อันนี้ว่าตัดกิ่งก้านสาขาตัดรากแก้วรากฝอยของกิเลสเข้ามามันเหลือแต่รากแก้วพอถึงรากแก้วแล้วก็ถอนรากแก้วคืออะไรคือตัวจิตกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้วรู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึ้นว่ารู้สิ่งทั้งหลายจะทั้งที่ตัวกำลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึงใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาคลี่คลายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆหรือสลายลงไปจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาอันแหลมคมแล้วคำว่าเราคำว่าของเราก็หมดปัญหาคำว่ารูปร่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นเราก็หมดปัญหาไปตามๆกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาประจำตามกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจึงไม่มีกับสิ่งใดใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนิยานิกธรรม พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยานิกธรรมโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้คล้องพูดง่ายๆหรือนำจิตผู้คล้องให้พ้นจากความคล้องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันธ์ทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียงเท่านั้นจากนั้นท่านก็ไม่สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนอันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาตินี้นี่แหละทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำมันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับอะไรโลกทั้งหลายมีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถูเป็นศาสดาเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายแม้จะเกิดจุดท้ายภายหลังตามความสมมตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนคือศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทำคำสั่งสอนของท่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่จะสมอัตสมธรรมปฏิบัติตามพระองค์ท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าอะไรเราอ่านดูที่น่ะ
2: ตามที่อยู่ในนี้นะครับ
1: เ
2: ออบอกพระพุทธรูปหน้าตัก9คือเมื่อวันที่3แรม13ค่ำ
1: เออนี่จากนี่เนี่ยคนนั่งนี่
2: 11
1: ไปซอยออกไปซอยออกไปนั่น
2: ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น
1: เห
2: รอได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตอนเช้า
1: ไอ้ส่วน
2: บอกพระพุทธรูปหน้าตัก9คือเมื่อวันที่3แรม13ค่ำเดือน11ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตอนเช้าประมาณ 1:00 นหลวงพ่อได้ไปที่โบสถ์เปิดกุญแจ
1: หลวงพ่อไปอะไร
2: หลวงพ่อนี่แล้วฮะ
1: เออนั่นเอาว่าไปต่อไป
2: หลวงพ่อได้ไปที่โบสถ์เปิดกุญแจเข้าไปในโบสถ์เพื่อจะไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในขณะที่หลวงพ่อเข้าไปในโบสถ์ได้เห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือแสงวงกลมสีขาวเกิดขึ้นที่พระพุทธรูปแสงสีขาวนั้นได้คุมที่ศีรษะเป็นวงกลมไปติดที่ฝาผนังปูนห่างประมาณ3ศอกหลวงพ่อดูอยู่เป็นเวลานานในขณะนั้นจิตใจของหลวงพ่อคิดขึ้นได้นี่หรือคือสัพพะรัตนะรังสีเกิดขึ้นหลวงพ่อเลยนั่งกราบแล้วก็ได้ลุกขึ้นยืนดูขณะนั้นแสงสีขาวเป็นวงกลมค่อยๆหายไปก็เลยตกใจรีบจุดธูปเทียนบูชาขอความสวัสดีมงคลสถานที่นั้นเป็นโบสถ์เก่าอายุราว500ปีวัดศรีจันทร์นาผู้ตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมีแค่นี้ครับ
1: อ๋อแค่นั้นแหละมันมีอะไรเงื่อนต่อแล้วธรรมดาอันนี้มันเป็นอยู่นอก ท่านผู้เป็นด้วยจิตตภาวนานี่ยิ่งกว่านี้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่นี่มาเป็นน้องๆนี่เราไปตื่นบ้ากันให้มันเห็นภายในจะหน่อยที่ว่าผู้ที่เจ้าตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ยังไงนี่ออกมาจากหลักใหญ่ของธรรมนะมีมาแสดงออกต่างๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมเรื่องของกรรมใครจะคาดไม่ได้บอกนี่ที่แสดงนั่นก็เป็นเหมือนว่าเป็นปริยายเป็นรัฐมีออกจากธรรมแท้นะเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอยู่ในภายในใจดีพระลงเลยจ้าก็นี่เป็นยังไงไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะ สอนโลกได้หรือประกาศพระองค์เป็นศาสดาของโลกได้หรือไม่อาจจะจันเหนือโลกที่จะมาสั่งสอนโลกได้ท่านจะมาสั่งสอนหาอะไรท่านเหนืออยากให้เห็นนี่นะภายในยังบอกแรง นี่มีแม่แม่ข้างนอกก็ตื่นมากเลยแล้วข้างในไม่ดูตัวเลวซามก็อยู่ที่นี่กองมูดกองคู่ทับหัวทำอยู่นี่ทำก็ไม่เห็นถ้าตั้งใจปฏิบัติขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นขึ้นเป็นขึ้น จนกระทั่งสว่างจ้าอัศจรรย์ทั่วแดนโลกธาตุจ้าหัวใจดวงนี้ที่มีธรรมที่เป็นธรรมตั้งดวงมีที่ปรากฏที่ตรงไหนเวลานี้นะมันมีแต่มู่แต่พูดเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเนรไม่มีใครสนใจปฏิบัติที่จะให้เห็นธรรมชาติที่เลื่อนเลยทางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นธรรมะจึงถูกเหยียบตลอดเวลาด้วยมู่ด้วยพูดคือที่เหลือตัณหาต่างๆนั่นแหละมีเท่านั้นละเอาไปได้หลวงพ่อไปมีเท่านั้นละเรื่องรัตมีอะไรรัตมีรัตหมามีอยู่ทั่วไปนั่นแหละพอพูดอย่างนี้ก็ยังพูดที่โยมทั้งแดงสถานีทดลองเคยพูดแล้วมีใจเหลือเราบิณฑบาตมาเราจะนั่งอยู่ศาลาหลังเล็กๆมาเลยมาเดินเข้ามานี่โอ้ยวายขึ้นเลยโอ้ยหลวงตามองดูรัศมีนี่จ้าหมดเลยรอบตัวมา ทางไปว่ากว่าว่าขวานี่สว่างจ้าหมดเลยรัศมีรัศมาอะไรเป็นบ้าหรือละว่าก็มันเป็นงานจริงๆเราอ่ะเป็นก็จะเป็นบ้าหรือนั่งหนาเพิ่มบ้าหรือเนี่ยว่าเราทำให้เราระลึกได้นี่นะขึ้นโอ้ตื่นเต้นจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานั่งนั่งลุกเฮ้ยลุกขึ้นเพราะแกนี่ใส่แกปากปอกที่เราพูดว่าที่อยู่จันมีลูกศิษย์มีหลายคนอยู่ตราดแห่งหนึ่งนั่นแหละที่เคยพูดให้ฟังนั่นก็เป็นผู้หญิงชื่อแกชื่อโยมหลิงคนนั้นไม่ค่อยชอบพูดแล้วนั่งทั้งวันแกก็ไม่พูดส่วนคนนี่ปากเปราะหน่อยนะถึงแกโว้ยวายไปเลยเดินบินตาบานมาจะเป็นอะไรของแกก็นั่นอยู่ในใจของแกนั่นแหละแต่แสดงมาจนเสียมารยาทว่าดีขึ้นมาเลยยังชี้มือด้วยและชี้นิ้วมือด้วยเราก็เลยปากบ้าแล้วว่าเป็นเมนบ้าเลยแล้วก็ว่าโอ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงเดี๋ยวไปอีกนะยังไม่ถอยนะเรื่องธรรมใครจะคาดไม่ได้เลยบอกเรื่องธรรมเรื่องกรรมคาดไม่ได้เป็นคนในหัวใจเจ้าของคนนั้นรู้เองรู้เองทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติแล้วจะเป็นสันทิฏฐิโกจะรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองหายสงสัยหายสงสัยไม่ต้องถามใครถามใครนั่น เรียกว่าธรรมแท้ผู้รู้ผู้เห็นทำใดก็ทำนั่นก็เป็นสมบัติของผู้นั่นผู้นั่นผู้นั่นนั่นแหละสมบัติของตัวเองเรียกว่าอัตตสมบัติเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติเองเป็นอย่างนั้นนะหึงหางมไปลงจากนอกนอกมาหน้าด้วยหางมเอาเห็นทางเกลือทำเป็นของเบอร์มากับเมื่อไรคงเหมือนคองคันที่ถูไอว่าถึงทั้งหลายที่ฝุ่นที่ฝอยปกคลุมกันเสมอคลองขันแล้วเหนือตั้งยังมู่คู่ปกคลุมมองไม่เห็นคลองขันแล้วเปิดออกไปแล้วเห็นจ้าแล้วเป็นไงปากออกทั้งทีที่นี่นั่นเป็นไงอ่ะพอมองเห็นจ้าจะปัดจริงทั้งหลายเหล่านี้ออกทันทีทันทีมีจิตก็มองขึ้นไปเห็นแล้วจะรีบชำระตัวเองด้วยความพอความใจความภาคความเพียรก็ขยันมันเพียรสติปัญญาทุกอย่างจะหมุนเข้าสู่ชั้นต่ำนี่เป็นกำลังขึ้นโดยลำดับเมื่อเห็นแบบสิ่งแปลกประหลาดภายในใจขึ้นมาแล้วเหมือนต้องเห็นทองคำที่ถูกตกไปนั่นเปิดออกมาเห็นจิตใจจะเปลี่ยนทันทีเลยในธรรมท่านไม่เหมือนโลกไม่เหมือนที่นี่ไม่ตื่นแจ้งนะธรรมไม่ตื่นในขั้นไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นขั้นที่ตื่นมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาคือไม่เคยรู้ก็เห็นตื่นเรียกว่าตื่นแจ้งดีใจเป็นไปแปลกๆต่างๆให้เป็นความอะไรมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองมันตื่นเต้นเลยทำไมทำแค่แล้วไม่มีตื่นรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นสว่างอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าสว่างขึ้นพระพุทธรูปอะไรหรือว่ามันสว่างขึ้นใจของท่านเองเลิศเลยกว่านี้ขนาดไหนนั่นท่านไม่ตื่นเรื่องคำพระพุทธเจ้าเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกของธรรมอยู่เวลานี้นะก็คือกิเลสก็บอกแล้ว เที่ยกับทำเป็นข้าศึกกันตลอดมาตลอดมาและจะตลอดไปจึงต้องมีศาสดามาตรัสรู้ถ้าไม่มีศาสดาตรัสรู้แล้วก็เที่ยก็ทำก็ถูกหยับย่ำอยู่ตลอดเวลาตาเที่ยถ้ามีธรรมขึ้นมาก็เปิดออกเปิดออกเป็นทางไปทางเดินพ้นทุกข์ไปเรื่อยเรื่องธรรมนี่มีมาตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกับกิเลสมีมาด้วยกันไม่มีใครยิ่งใครย่อนกว่าใคร

ทำลายล้างสัตว์ทั้งหลายเปิดหูเปิดตาสัตว์ให้รู้บาปบุญคุณโทษทั้งหลายซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมแต่ก่อนนั้นไม่รู้และเปิดทางให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีเห็นไหมเห็นไหมว่ามันพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วนำมาประกาศสอนว่านี่เห็นไหมเห็นไหมสอนน้อยหนึ่งผู้ปฏิบัติอยู่เมื่อไรก็เหมือนกับมีผู้ขวนขวายหาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติต่างๆซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี้ใครมีความขยันหมั่นเพียรในแง่ไหนทางใดมันก็ได้ทรัพย์สมบัติในแง่นั้นทางนั้นขึ้นมาขึ้นมาเพราะเป็นของมีอยู่หาเงินได้เงินหาทองได้ทองหาวัตถุสิ่งของก็ได้เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่หาของไม่มีถึงหาจนมันตายก็ไม่เจอถ้าหาของไม่มีแต่นี่ธรรมมีอยู่กิเลสมีอยู่มาตั้งกับตั้งกันและสิ่งที่เป็นข้าศึกก็เป็นข้าศึกตลอดมาสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณตลอดมาและปราบกิเลสได้ตลอดนานใครจะมาหยิบยกหรือจะ จะนำมาใช้ในทางใดหรือหมุนไปทางไหนมันก็เป็นไปทางนั้นหมุนกิเลสคนทั้งคนก็เป็นเปรตเป็นผีไปได้ถ้าหมุนเป็นกิเลสมาเป็นสัตว์ไปได้ทั้งๆที่มันมีหางนะคนเหล่านี้จิตใจนั่นเป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงธรรมธาตุเป็นได้จากจิตดวงนี้แล้วโลกนรกอเวจีเนี่ยเป็นได้เพราะเจ้าของสะแสวงหาเองแสวงทางชั่วเป็นชั่วปกคลุมเจ้าของเป็นภัยต่อเจ้าของแสวงหาความดีก็เป็นคุณแก่เจ้าของอันได้ความชั่วเป็นภัยต่อเจ้าของอย่างนี้ตลอดมาและจะตลอดไปใครจะว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไม่มีไม่มีก็มีสักเล็กมันปิดไว้เพื่อเปิดทางเดินของมันให้สัตว์ล่าสัตว์ทั้งหลายลงไปนั่นเองจะเป็นอื่นเป็นอะไรไปไม่เลยเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างที่ว่าชื่อสว่างขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็เห็นนั้นแล้วก็ตื่นเต้นกับตื่นเต้นกับสิ่งนั้นมันนอกจากตัวสิ่งนั้นนะเพิ่งเกิดในพระพุทธรูปแล้วก็ไปเห็นนี่ที่ในพระพุทธรูปแล้วก็อยากยินดีแล้วก็ยินดีนั่นตื่นเต้นกับตื่นเต้นอยู่ข้างนอกนั่นซึ่งเป็นเงาเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงให้กล้าคนนี้อยู่ที่ไหนว่าเป็นเจ้าของเป็นเองเป็นยังไงนั่นรู้เองเห็นเองขึ้นเป็นเองแล้วเจ้าของเป็นเราเป็นเจ้าของอีกด้วยนั่นทีนี้ต่างกันยังไงครับไปชมเงาไปตื่นเงาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติตันทีว่าทำพระพุทธเจ้ามีอยู่หายไปไหนไม่เคยหายมิจฉาทิฏฐินั่นมันรอตลอดเวลารอตลอดเวลาเชื่อไม่มีวันจืดจางไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเฉดหลาบก็คือเชื่อที่เลยสัตว์ทั้งหลายช่วยเกิดนี่เราพูดจริงๆนะเราถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่วาดมาให้เห็นได้จะมาให้เห็นในตีนผาพร้อมด้วยมีตาบอดหรือว่ามีเห็นไหมว่างั้นตีนผาพร้อมนะมันผาเนี่ยมันมีตาอยู่นี่ปล่อยตีก็ไปหาตาว่ามันหน้าผาแตกถ้าไม่เจอตาเอาจนหน้าผาแตกไว้ก่อนเห็นไหมนี่หน้านี่หน้าว่างั้นทำพระพุทธเจ้าประกาศสอนเหมือนกับวันนี้หน้านี่หน้าอยู่นะสดสดร้อนๆอย่างนั้นนะแต่ที่เด็ดมันทำให้ตื่นให้จางตลอดมันเอาของมันสดสดร้อนขึ้นแทนขึ้นแทนสัตว์ทั้งหลายจึงหลงเป็นบ้าไปตลอดเวลาเนี่ยว่าเนี่ยพูดให้ฟังให้ทราบพี่น้องหลายนะมาโกหกหรือเนื้อโกหกหาอะไรก็จะไปทำลายที่เด็ดซึ่งเป็นตัวโกหกในหัวใจโยของทางหานี่นะมหาโกหกโลกอะไรเดี๋ยวปรากฏขึ้นดูสิที่จิตนี่นะจิตดวงนี้นะถ้าความเร็วก็เร็วตลอดหมดคุณค่าหมดราคาก็คือจิตดวงนี้นะเห็นไหมนักโทษในเรือนจำใครไปเคารพนับถือยินยอมสนับสนุนเขาไปกราบไหว้บูชานักโทษมีไหมก็คนเหมือนกันกับเราท่านผู้ดีทำไมกับคนเหมือนกันเราไปกราบไหว้บูชาเคารพนับถืออย่างนักโทษในเรือนจำมันก็เป็นคนเหมือนกันมองเห็นแล้วตาไม่อยากดูเลยนะเหมือนลูกตาจะแตกนั่นเพราะหมดคุณค่าหมด

ขาเขาถือกันอย่างนั้นมองก็ไม่อยากมองฟังก็ไม่อยากฟังเรื่องนักโทษแสดงมาแง่ใดนี้ไม่อยากฟังเท่านั้นนั่นเห็นไหมล่ะความหมดราคาแสดงอะไรหมดราคาไปหมดนั่นถ้าสิ่งที่มีราคาแยกมาตรงไหนมีราคาไปหมดนั่นฟังที่น่ะคนละคนเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นอยู่ที่ใจนั่นนะพาให้เป็นนะไม่ได้เป็นอยู่ที่ไหนทำให้หมดคุณค่าหมดราคาทั้งๆที่เป็นคนเหมือนโลกเขามันก็หมดได้อย่างนั้นแหละเห็นกันอยู่อย่างในเรือนจำคนนอกเรือนจำแม้แต่เด็กเขาก็รักคนในเรือนจำเป็นปู่ออกมามันก็ไม่รักก็แจ่มเดี๋ยวว่าจะเด็กเลยขนาดถึงขั้นปู่เขาก็โอ้โหนี่ปู่อะไรเนี่ยปู่นักโทษเนี่ยเขาก็ไปนั่นอีกแล้วเออนั่นมันต่างกันที่คนที่ใจเปลี่ยนได้หมดใจตรงนี้ยังบอกฟังแล้วก็พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเคยได้ฟังแล้วในหนังสือก็มีที่ว่าพิเรตตัวมันเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมล่ะเนี่ยตัวมันเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดของพิเรตคือกษัตริย์วัฏจักรได้แก่อวิชชาแสดงลวดลายเวลาสุดท้ายเราก็เคยพูดแล้วนี่เดินตรงกลมนี่ยืนลำพึงอยู่ก็วัดดอยธรรมเจดีย์แล้วแหละมันใช่ที่ไหนเดินอยู่ทางด้านตรงแต่เช้านะเดินแล้วโอ้โหมันที่มันน่าสะใจมันก็สะใจนะสินี่ก็เราจะว่าเราบ้าก็เราพูดทำความจริงนี่จะบ้ายังไงมาแล้วไม่มีที่ไหนอัศจรรย์กับอัศจรรย์ตัวนี้นะโถขึ้นอุทานขึ้นเลยนะไม่ลืมโลกทั้งเราก็มันปกติมันก็ว่างอยู่แล้วเป็นแต่เพียงยังไม่ว่างตัวเองเท่านั้นเองสิ่งทั้งหลายมันว่างไปหมดโดยการชำระของเราทีนี้ที่อวิชชาติดที่เป็นที่ส่วนละเอียดมันก็แทรกเข้าตรงนั้นเสริมกันในตรงนั้นเลยความมันสว่างสวยของจิตที่ตนชำระได้อวิชชาก็แทรกเข้าไปนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของอวิชชาไปหมดแต่ไม่รู้ว่าอวิชชาที่ว่าเป็นธรรมไปทั้งหมดหลงมันจะจนถึงขนาดที่ออกอุทานโอ้จิตของเราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้เที่ยวหนาว่างั้นนะมองดูที่ไหนมันก็จ้าไปหมดเลยนะแล้วมันเด่นอวิชชาแทรกเข้าไปในนั่นไม่รู้นะเงาของวิชามันแช่เข้าไปไหนแม่เราก็ไม่รู้ นี่พระธรรมท่านก็กลัวหลงกลอุบายเลยทีนั่นเห็นไหมล่ะพออุทานขึ้นอย่างนั้นอัศจรรย์ตัวเองว่าเป็นความสว่างสวยเป็นความอัศจรรย์เรียกว่าเหนือโลกเหนือสงสารไปก็ว่าได้เวลามันหลงขนาดนั้นนี่พระธรรมท่านก็กลัวจะหลงเลยสิท่านเตือนขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่าพระธรรมเตือนนะเห็นไหมล่ะกิเลสอำนาจของกิเลสมันก่อนนั้นจึงพูดเคยพูดแล้วว่าถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบฟังดิความสว่างนี้ออกจากจุดนี้มันไม่ดูจุดนี้เลยท่านเตือนเข้าไปตรงนี้เนี่ยตัวไปอยู่ตรงนี้นะความหมายยังไม่เลยหลงไปอีกไม่รู้นะนี่ตอนหลังจากเผาศพหลวงปู่มั่นแล้วตอนเดือน3ขึ้นไปบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ไปภาวนาเพราะเราเคยขึ้นลงเสมอเนื่องจากสถานนั้นที่นั่นเหมาะสมมากไปอยู่เรื่อยพอหลงกลอันนี้แก้ยังไม่ตกแกไม่ตกฟาดไปอำเภอผืออำเภอท่าบ่อแต่ก่อนมันไม่มีหลายอำเภอมันมีแต่อำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่อสองแห่งเดี๋ยวนี้มันรู้มันอำเภออะไรอำเภอสีชังใหม่เพิ่มเข้าไปอีกตรงนั้นแล้วยังจะมีอำเภออะไรไปอยู่นั่นจนกระทั่งเดือน6เดือนสิ้นเดือนเมษาเดือน5กลับมา
แล้วเดือน6ก็ขึ้นไปอยู่นั่นนะมันกลับมาอีกมาตรงนั้นนี่มาแก้ปัญหาอันนี้ความสว่างนี่มาเรื่องสว่างจุดหนึ่งที่ทำให้หลงอย่างลืมเนื้อลืมตัวเลยถึงขนาดพระธรรมท่านมาเตือนให้ได้สติยังไม่ยอมได้สตินะยังแบกไปนู่นแล้วกลับมาอีกมาที่เขานั่นแหละเนี่ยบทที่นี้มาสรุปความเลยว่าความสว่างสวัยนั้นเวลาธรรมชาติที่แท้จริงเต็มสัดเต็มส่วนได้พุ่งขึ้นเท่านั้นแหละนะไอ้ความสว่างสวัยนั้นมันกลายเป็นกองขี้ควายไปได้หมดเป็นยังไงจะก่อนว่าจะจันที่นี่ทำไมจึงกลายเป็นกองที่ควายไปได้นี่เพราะธรรมชาติที่เลิศเลินเหนือโลกเหนือสงสารเหนือสมมุติตัวประการทั้งปวงนี่ครอบไปหมดเลยมันเหนือกันขนาดไหนมันถึงมาโอ้โหมันหลงขนาดนี้แล้วนะนี่เห็นเป็นกองที่ควายแล้วนะที่นี่นะตอนที่อัศจรรย์แต่ก่อนกลับมาเป็นกองที่ควายเพราะอำนาจแห่งธรรมที่เลิศเลินเหนือกว่านั้นครอบไปหมดเลยเลยอันนี้เลยกลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่เราลืมเมื่อไหร่มันเป็นอยู่ที่หัวใจนี่นะนี่แหละปฏิบัติให้ดีที่ใจดวงนี้นะเวลามันเลิศมันเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเวลามันเลวก็เป็นอย่างนั้นดังที่เห็นทั่วๆไปจิตดวงเดียวนี่นะพาให้เป็นว่านจึงให้พยายามดัดแปลงแก้ไขจิตดวงนี้ที่เป็นภัยเต็มตัวทั้งตัวออกโดยลำดับด้วยการสร้างความดีฝืนกิเลสบำเพ็ญความดีเข้าไปเราจะเอาแต่เรื่องกิเลสมาเป็นหัวหน้าแล้วสร้างอุปสรรคตลอดเวลาในการสร้างความดีสร้างไม่ได้นะต้องฝืนตลอดเวลานั่นแหละความมันจะแทนไม่ตื่นเงาไม่ไปตื่นที่ขึ้นที่ตรงนั้นสว่างที่ตรงนี้ไม่เป็นบ้าลงนี่จ้าขึ้นมาแล้วมันลบหมดเลยสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเหลือหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพูดตามหลักความจริงจึงไม่มีอะไรเหมือนเหลือหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพูดตามหลักความจริงจึงพูดว่าสามเดือนโลกธาตุนี้คือถังขยะว่าอย่างนั้นเลยพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับธรรมชาติที่เหนือโลกเหนือสงสารไปแล้วเหนือนั้นมันเลยสมมุติไปแล้วเอามาเทียบกันสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นทั้งขยะนะจะว่าไงแต่ก่อนรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่อย่างนี้นะแล้วมันเป็นขึ้นในจิตเต็มที่แล้วไม่บอกมันก็รู้มันก็เห็นนี่แหละธรรมที่ว่าใครจะคาดไม่ได้นะว่าคาดธรรมคาดกรรมคาดไม่ได้แล้วแต่จะแสดงขึ้นมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรจะขึ้นมาเองเป็นเองนะในส่วนที่จะไปคาดจะไปฝันว่างั้นเลยฝันดิบฝันสดสอนแล้วสอนเราไม่ได้มากขอให้ได้มีร่องรอยติดเนื้อติดตัวบ้างร่องรอยแห่งความดีทั้งหลายนะอย่าปล่อยไว้เฉยๆนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่กิเลสถลุงตลอดเวลากิเลสไม่มีการสถานที่เวลาถลุงได้ตลอดในหัวใจสัตว์ถลุงตลอดอันนี้ทำเวลาทำเพลนแล้วก็เป็นอาการที่โกรธถลุงกิเลสได้เช่นเดียวกันมีธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสนอกนั้นปราบกิเลสไม่ลงมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสได้เรียกว่าอย่างเยี่ยมที่สุดเลยล่ะท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมในสามเดือนโลกธาตุนี้เป็นแดนแห่งข้าศึกคือกิเลสเต็มไปหมดแล้วทำมาปราบมาแก้มาไขตัวเองนั่นแหละที่อยู่ในถังขยะนั่นแก้ออกไปอย่างนั้นก็พ้นถังขยะไปได้อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลาท่านยังครองขันธ์อยู่พระสรีระและร่างกายของท่านก็เป็นถังขยะเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแต่จิตของท่านพ้นแล้วนั่นท่านจะพูดว่าเรานี่ถังขยะก็ไม่ผิดพูดถึงตัวท่านเองด้วยว่าท่านก็เป็นถังขยะในส่วนที่ยังเป็นสมมุติอยู่เป็นถังขยะทั้งหมดพอเมื่อ

0: ค้นไปแล้วธรรมชาตินั้นไม่ใช่ธรรมขยะจึงดูธรรมขยะได้อย่างจะแจ้งทีเดียวหายสงสัยเมื่อวานนี้ไปไหนนะลืมตรงนี้ไปไหนมาแล้วลืมอ๋อไปวัดธรรมอินเมื่อวานนี้นะไปไปนายูไปก็อยู่ประมาณชั่วโมงไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้สั่งเสียอะไรแล้วก็กลับมาไปไหนมาไหนแล้วจำไม่ได้นะทุกวันไปแล้วหายเงียบเลยอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปไหนนะจำไม่ได้นะ ความจำตัดเข้ามาตัดเข้ามานี่เรียกว่าขันธ์ที่ว่าสมมุติขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแสดงอยู่ในจิตคือจิตนั้นอยู่เหนือนั้นน่ะแต่กิริยาของอันนี้มันเป็นสมมุติของมันมันก็หมุนของมันอยู่อย่างนั้นตลอดนะเป็นเรื่องของมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันแสดงนะก็จิตนั่นแหละรับทราบแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันกวนอะไรมันก็แสดงมันแต่คำว่ากวนก็คือว่ามันทำให้รับทราบอยู่เสมอธรรมชาติที่รู้คือจิตรู้อยู่อันนั้นมันแสดงไงก็แสดงของมันอย่างนั้นนะจนกว่าจะหมดสภาพของขันธ์ห้าแล้วเรียกว่าสมมติหมดโดยสิ้นเชิงปล่อยโดยสิ้นเชิงเป็นอนุปาทิเสสอนิพานเวลาท่านครองธาตุครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็เป็นสะอุปาทิเสสอนิพานจิตที่บริสุทธิ์แล้วแต่ยังรับผิดชอบในขันธ์นี้อยู่พาไปพามาพาอยู่พากินพาหลับพานอนหมุนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาในวงสมมุติเพราะอันนี้หมดแล้วก็เรียกว่าสมมุติในโลกนี้มายุติสุดท้ายคือขันธ์ดับหมายถึงพระอรหันต์ท่านสมมุติสุดท้ายคือขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับท่านแม้ท่านจะไม่ติดไม่พันไม่สืบทราบก็ตามมันแสดงก็บอกว่าแสดงมีความรับผิดชอบของท่านนี่อันนี้พออันนี้ดับพึบลงเรียกว่าตายสมมุติทั้งมวลก็ขาดทบัดลงโดยลำดับอนุปาทิเสสได้ผ่านล้วนๆก็เป็นไปอยู่แล้ว มีแต่ขันธ์นั้นน่ะที่ทำให้เป็นสอุปาทิเสสพออันนี้ขาดลงไปก็หมดท่านแสดงไว้อย่างจะแจ้งอยู่นะแต่เราทำเมื่อยไม่รู้ในใจแสดงเท่าไหร่มันก็สงสัยอยู่นั่นแหละพอมันเป็นขึ้นแล้วก็รับกันเปิ่งทันทีหายสงสัย หายสงสัยเวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นมากเรื่อยๆนะทำนี่ค่อยอ่อนลงถูกทับถูกถมคือแทบจะไม่มีนะต่อไปจะไม่มีคืออำนาจของเดชมันมาทุกแง่ทุกมุมมองไม่ทันนะสิ่งที่ผิดขึ้นมาให้โลกได้หลงได้เพลิดเพลินนิ่งมันรอบตัวมาทุกแบบทุกบาทล้วนแล้วตั้งแต่คนมายาของเดชที่หลอกสัตว์โลกให้หลงนั้นแหละมันผิดขึ้นมาเจ้าของผู้ผิดก็หลงผู้ไปเป็นบ้านั่นนี่ก็หลงต่างคนต่างหลงด้วยกันนั่นไงเอาผิดนั่นขึ้นมาผิดอันนี้ขึ้นมาโอ้ยพิสดารมากนะเรื่องของกิเลสสมมติเนี่ยทำจับลู่หมดจะว่าไงมันจะแยกมาตรงไหนปิดไม่อยู่เพราะทำเหนือกว่ามันจะออกมาแบบไหนปิดไม่อยู่มันจะทราบทันทีผู้ไม่ทราบมันก็คว้าทันทีเข้าใจไหมอันหนึ่งยับขึ้นมาทราบทันทีอันหนึ่งพอยับขึ้นมาคว้าทันทีเข้าใจไหมพวกเราที่พวกคว้าทันทีเป็นอาจารย์ใหญ่ของลิงเข้าใจไหมลิงนี่จะไม่มีเหลือล่ะถ้ามนุษย์ไปที่ไหนลิงนี่แตกคือเลยไม่มีป่าอยู่โดดลงทะเลมันสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่เก่งกว่าลิงยับมาเลยมันคว้ามักหลงทั้งนั้นขึ้นที่ที่ว่าจะไม่หลงไม่มีถ้าหลงกิเลสยังมีแทรกอยู่ในใจมันหลงได้ทั้งนั้นนะพอกิเลสหมดสิ้นเชิงรู้ได้หมดอะไรยับขึ้นมานี่รู้ทันทีไม่ต้องบอกก็รู้มันจึงเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติ นี่ก็อะไรอันนี้ยังจะไม่ได้อ่านอันนี้ละอันนี้พูดเท่านี้ละธรรมะ
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อต่อไปหากันตั้งความสัตย์พยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคณะที่เพิ่มในพรรษานี้เราจะยังไงทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดถึงเป็นคารวะทีนี้เราจะยังไงอุโบสถศีลเริ่มจะปลอดพรรษาแล้วแต่ผมไม่เคยรักษาศีลห้าหามาได้ห้านับนะครบ5คือจะ8สํานับครบ8คนก็เลยมาก3เดือนมันมากเท่าไรนี่เพอเป็นสัจจะบารมีของตนสร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ล่ะทำจริงๆจังๆนี่จะไงทำดูคือพระเป็นธรรมวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วนี่มันคิดๆถูกๆเป็นอย่างเนี้ยนี่ล่ะการรับรองเอาตนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแล้วมันไม่ได้นี่ล่ะเรื่องเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้วรู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยก็ใช้ไม่ได้เคยมันไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นให้เคยนะเคยเฮ็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดมาจากการฝึกการปฏิบัตินี่มันจึงใช้ได้สักว่าจะรู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็ดีศีลก็รู้อยู่ทานก็รู้อยู่ภาวนาก็รู้อยู่แต่มันไม่เป็นเป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่สำนานมันก็ใช้ไม่ได้มันสำนานแล้วมันฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังขารร่างกายเราเนี่ยเนื้อให้ขาดก็ขาดไปเนื้อให้แตกก็แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วความคุยแล้วแหมเท่ากันเราได้สำเร็จอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ธรรมะก็หัวเราะอยู่ในใจคนพยักฟังเทศฟังธรรมะมีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนดึกเดินถ้าจะพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ขมก็คงร่วงได้อัดเขาเย็นก็ไม่ได้ละเป็นฆราวาสก็ไม่ได้นะพูดขนาดนั้นมันเข้าใจว่าเราสำเร็จอรหันต์แล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารก็ดีสังขารนอกสังขารในกิเลสอะไรรูปวัตถุเนี่ยรูปกิเลสทำไมละไม่ได้เล่าเนี่ยบวชก็ไม่ได้เนี่ยละก็ไม่ได้เนี่ยเอาอะไรมารู้นี่ละพากันให้เข้าใจการเราสมาธิภาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังได้ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราสิ่งใดเราไม่เ เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาเพราะมันได้ยินได้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่มเติมเข้าไปสำนึกชำนาญเข้าไปนี่การกระทำการปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องก้าวหน้ามันจึงดีแล้วนี้มันปฏิบัติถอยหลังพระเนียนก็คือกันใครคือกันแต่ก่อนปฏิบัติการกระทำการปฏิบัติกลางคืนอย่างนี้นอนน้อยทั้งวันคือกันนอนเอาทิ้งไว้หลังเงาไว้ไว้ข้างหน้าการอยู่การกินขบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กินมาเลยเราไม่คำนึงนั่นเราจะการปฏิบัติเท่านั้นนอนแล้วไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเราจะข้อปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยทั้งคืนกลางวันตั้งใจประทะกระทำเดินจมกรมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตกตรงเนี้ยไม่ต้องขึ้นกุฏิแล้วทางจมกรมเรียบร้อยแล้วทำร้อนเหมือนกับธรรมาสน์เนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินรับทำรับอยู่นะทำทำมาแต่ก่อนเอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันดูแรงไปนอนตามกฎไม้ตามกฎอยู่พอมดดูฝนก็ลงอยู่ลุกขมูลหล่มไม้เห็นวับนี่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ล่ะจะเดินจงกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มีนะกลัวจะทุกข์กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวนั่นนั่นแล้วไม่เป็นเราต้องปฏิบัติเอาฝากตายท่านอาจารย์ตะก่อนท่านสร้างกุฏิท่านลื้อสะพื้นกุฏิเนี่ยเอาไอ้ทางจมกรมทำร้านนักปฏิบัติเนี่ยเสื้อหมอนขึ้นไปปุ้นข้ามจนคืนนะเดินแล้วกันเหนื่อยเดินแล้วก็ยืนเหนื่อยยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดนั้นท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้16ปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครมาชี้แจงแสดงให้ฟังท่านบอกว่าหมดอาตมาบอกว่าหมดท่านมีบุญมากทำก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากนะทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดหมดคำ40ห้องก็ท่องหมดตั้งแต่พุทธานุสติ10กสิณ10ปสุภา10อรูปฌาน4พรหมวิหาร4อรธาตุฐานรับปฏิกูลห้องมดในกรรมฐาน40นะห้องมดเจริญเท่าไรถ้ามีมาถูกทานนับได้108มด108นี่ท่านภาวนาเดินจมกรมตกฝ่ายพรหมจรีรอบสตอนทำได้และนี้เรามาเป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทเนี่ยอย่างนั้นนี่แหละพากันให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติศีลธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีลศีลความปกติกายปกติใจคือศีล นั่นแปลว่าละเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเรา เราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วนะเป็นอย่างนี้นี่เราพากันเกิดมาในโลกนี้พากันบ่นทุกข์บ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเล่าเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเนี่ยเพราะเหตุใดนั่นแหละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายภพหลายชาติมาเนี่ยอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำมันก็ไม่ได้นี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วท่านจะได้วางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือดังตามให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ล่ะท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างตามนี่ยังกลางยังละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนั้นยังต่ำแล้วก็ศีล5เนี่ยยังกลางก็ศีล8หรือศีล10มหาศีลนะละเอียดแล้วศีล227เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นความบริสุทธิ์แท้คือ227นั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการพบการชั้นการนั่งการนอนการเดินการยืนทั้งสอนหมดจนยำเคี้ยวเข้าทั้งก็สอนตอนเข้าก็ปากก็สอนคำเข้าทั้งก็สอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกลอมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สันกัดคำเข้าเพราะไม่โยนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากอย่าหาปากไว้ท่าอย่าสันดังจับจับทัวดังสุดสู้ทัวดังจับจับก็คือสุกรแล้วกินมันก็ไปอย่างนั้นอย่าสันกัดสันแห้งอย่าสันเลลิ้นฝีปากอย่าสันเลมือผมบอกว่านั่นละเอียดปนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยนี่เราทั้งหลายก็เส้นศีลของเราพากันดูให้มันเรียบเรียบเรียบร้อยเมื่อเราไปทำโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในชาติไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ล่ะเพิ่นให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเทศมากมันก็มากไปให้ดูต้นคนมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราจะได้สำนักแก้ไขเอาให้นั่งเขาที่มาบุญมันแน่เป็นมหาวันปุ๊บเอาพรรษาให้พากันเข้านะอย่าออกไปนอกเข้ามาในนี่เอาให้เข้านี่ละบุญมันเนี่ยพอบรรษาเข้าวังด้วยเข้าถึงจิตถึงกายถึงใจของเราเข้าถึงกายเป็นยังไงมันก็เห็นกายของเราเข้าถึงจิตมันก็เห็นจิตของเราแต่นี่เรายังไม่เห็นกายของเราเรามันยังไม่เห็นจิตของเราแหมไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงนะเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตนชัดบุคคลเราเขาเข้าดูตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่หานเก่าหานใหม่ให้ดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงอะไรหลงราคะราโลภะโทสะโมหะเนี่ยอวิชชาตัณหาประธานภพชาติเนี่ยมันไม่หลง เราเห็นแล้วเนี่ยดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะนั่นเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจึงให้นั่นดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นะให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆไหมนะเห็นว่าเป็นคนทำไมมีแต่บนเจ็บบนปวดทำไมมีแต่บนเหนื่อยบนหิวทำไมมีแต่บนทุกข์บนยากทำไมมีแต่ความลำบากลำคาญนะทำไมเป็นอย่างนี้มาแล้วมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอาตมาทุกวันเนี่ยนั่นคนนั้นเป็นท้องนั่นคนนั้นเป็นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเที่ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะอ้าวถ้าพูดว่าโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่าแน่มันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้แน่ให้ดูมันมันเป็นมาจากไงแน่บ่นแล้วใครมาก็ดีอ้าวนะพูดนั่นเป็นอันนี้นะพูดนี่เป็นอันนั้นแน่เรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นจะแก้ไขเราลืมมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ใครใครแก้ให้เราแก้เอาเองเนี่ยผู้พุทธเจ้าท่านก็แก้แล้วก็เอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้ถ้าเขาสู่ปรินิพพานมาแล้วท่านมีแต่ชี้แจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติเลยคือเดี๋ยวนี้แหละท้ากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นว่าเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์นะสว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้เมื่อเขาดูกายแล้วเรามาใส่นี่โยนะก็เขาดูจิตจิตนี่มันเป็นยังไงคนนี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้ดูมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน้นอยากนี้อย่างเนี้ยมันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างมันไม่ตั้งอยู่ทำกลางได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราเหยาจิตไปไว้ในที่อื่นเอาไว้ในพุทโธคือผู้รู้ผู้รู้ตรงไหนแล้วกำหนดจิตไปในพุทโธคือความรู้นี่เราเหยาไว้ไปแห่งอื่นเอาไปไว้นั่นนั่นอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่าไปไว้น้ำลูกอย่าไปไว้น้ำร้านอย่าไปไว้น้ำบ้านน้ำช่องอย่าไปไว้น้ำการน้ำงานนะเอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่เราจะไปก่อในภพในชาติไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างเรามาดูเรามาภาวนาเรามาเลือกเฟ้นดวงใจของเราถ้าใจของเราพุทธสงบนิ่งโยมันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลังทรงซ้ายทรงขวามันไม่ได้ไปสำคัญมันหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็ผ่อนทุกข์นะพอคนนี้ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันว่างหมดมันก็เป็นพระประสอนเด้อพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็สายพอสายแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยสิ่งใดชั่วเราก็เลิกกะละสิ่งใดทุกข์เราก็ละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วไม่ใช่อื่นดี อันนี้มันดีเป็นไงในพูดในปัจจุบันนี้รวมมาสั้นๆใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายกายหุตาจิตตะระหุตาราหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้ละเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาหมดเรื่องเป็นนี้เห็นนั้นจะให้พากันเพ่งเล่นดูทำมันรู้มันเห็นได้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกที่เราสงบในบาลีถ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ละมันสุขเดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไงมันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสเดรสารก็ดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทุกข์เกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสเดรสารก็จิตนี่เองจิตสุขจิตสบายมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดนำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดเรื่องเป็นงานจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาทาอินพระพรหมก็จิตนี่เองไม่ใช่อื่นไปเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างทำสงบต่อไปต่างคนต่างทำทำสงบสัญญาได้ยินเสียงอะไรก็ตามเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนก็ทำใจของเรามันสงบทำใจของเรามันนิ่งทำท้องใจของเรามันว่างงดอย่าไปยึดเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นตนหาแล้วไปยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่
2: ต่อไป
1: เขาได้เขาเข้มเขาจริงจริงจังๆดูเท่มันดีแล้วไม่ดีก็รู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ดีก็อธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็อธิบายฟังแล้วนั่งดูใจของเรามันดีก็ไม่ดีถ้ามันรู้จักนั่งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่ล่ะมาดูอยากดีมันสงบเป็นไม่สงบมันคล่องตรงไหนมันพาตรงไหนนี่พาเป็นสำลักช้าเมื่อรู้อยู่เนี่ยถึงข่าวถึงสมัยมันแก้ไม่ได้รีบมาแก้นะเวลานี้ตรงไหนแก่ตรงนั้นมันคล่องตรงไหนก็ปลดตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้สำลักตรงนั้นมานั่งดูดวงใจของเราเรามาฝึกหัดเรามาปฏิบัติเปรียบก็มาเหมือนกันในช่างเขาสายไม้เขาต้องการน้ำกรงเขาก็สายแล้วเขาเล่นดูเมื่อเล่มดูแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ใสตรงนั้นจนเรียบมันใช้ได้นี่ก็สันใดใจของเรามันไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้ตรงนั้นก็ไม่พาทั้งเข้าใจการปฏิบัติทราบกับปฏิบัติเลือกหูสลายอย่างเนี้ยรู้ไปอะไรเพื่อความสะอาดเนื้อความมีใสอันนี้รู้สลายมีใสใจของเราคือกันเป็นไงศึกษาดีนะไม่ได้นะขับขับแคบแคบสู้ไม่ได้นะ นะยังไงเพื่อนดีป่ะมันดีนะไม่ได้นะคุณนี่หรอยิ้มวันเนี่ยเป็นไงมันเยอะเยอะก็ต้องอุตสาหะมันพอแม่ลบหรือว่าอะไรล่ะลักษณะมันก็ชุมกันนั่นเต็มดีมันก็ชกกันในเวทีลักษณะคนเดียวใครยินนับว่าคนเก่งลักษณะในเวทีนี่แหละลักษณะคนมากๆคนเนี้ยนะนะบอกแล้วจะเอาใจไปไหว้น้ำอันนั้นอันนี้ใจไว้ในใจของเราใจไว้ในคนมากแล้วไปคล้องมันแท้ออกไปพาทำทำทำเรียกสงบเรียกหืมง่ายหืมเอาเทมมากเนี่ยมีกลางคืนกลางวันเยอะเลยเว้ยเอาคุณนายวันนี้เป็นไงฮะเนี่ยงงเต้นั่นเป็นไงดีไหมดีเหรอเออดีแม่อยากดีเรื่องว่าคนเรานี่แหละกรรมของใครของเราสร้างไว้กุศลธรรมากุศลธรรมาเราทำมาแล้วมันได้ทำไม่ทำมาแล้วไม่ได้อยากได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเนี่ยกุศลธรรมมาคือทำกุศลมาคือความสลาดจนนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีความสุขความสบายอันนี้นะกุศลธรรมกุศลธรรมมามันนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยได้รับความสุขความสบายนะกุศลธรรมมาคือทำบาปทำกรรมมามันได้รับความทุกข์ความยากในปัจจุบันในเบื้องหน้ามันประสบพบเห็นสิ่งไม่ดีได้รับผลความทุกข์ความยากได้ได้รับความทุกข์ความยากเรื่องเป็นอย่างนี้เราทำเอาเนี่ยนี่ล่ะอย่างให้เรามานี่มาทำความดีไว้อย่าให้นั่งดูมันเป็นอย่างนี้ห้าพยากตาธรรมาเนี่ยผู้อาภธรรมอัพยกตาธรรมกุละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติชิ้นเชิงแล้วไปปรินิพพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาติแล้วเท่านั้นจะอยู่เมืองปรินิพพานไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่รู้ทุกข์นะนี่นั่นแหละเนี่ยพยากตาธรรมาเป็นพยากฤตนี่ภูระกิเลสคือผู้จิตเราเศร้าหมองนะตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนละหมดราคะเนี่ยความรักใคร่ชอบใจในสิ่งต่างหลายละเมิดเนี่ยโลภะความโลภละเมิดโกรธความโกรธละเมิดโมหะความหลงอวิชชาความหลงละเมิดเนี่ยภพชาติต่างหลายละเมิดเนี่ยเรียกพยากตาธรรมไปอยู่เมืองปรินิพพานดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกเหตุนี้ได้พากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้โกรธประสบอันไม่ดี เราไปห่วงแต่อันนั้นอันนี้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ให้คนทุกข์เพราะไม่ห่วงอะไรเอาไว้ในใจของเราไว้ในพุทธเจ้าพุทโธเป็นที่พึ่งให้รู้อยู่เสมอนั่งนอนเดินยืนให้มีสติอยู่เนี่ยพยากตาธรรมให้จิตพุทโธให้จิตเบิกบานให้จิตสุขจิตสบายเนี่ยพยากตาธรรมเดี๋ยวนะพุทโธเป็นผู้เบิกบานในเต็มที่ผู้สว่างสวยผู้ส่องทองสายผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสารพัดยยะธรรมทั้งหลายนู้แจ้งซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนู้แจ้งซึ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งทุกข์รู้แจ้งซึ่งกรรมซึ่งเวรจังว่าท่านตัสโลอริยธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเหตุใดท่านจึงได้ละได้ตัวนิมิต4ประการนี้มาบันดาลหัวใจของท่านนิมิต4ประการเกินใดเล่าคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละท่านเห็นอันนี้ท่านยังละลาภสมบัติได้ท่านจึงไม่ยินดีเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นไกลหรอกละฐานเราสวยลาภสมบัติอยู่นั่นมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ไม่ทุกข์คงมีมันเปรียบเหมือนกับมีมืดยังมีแสงสว่างกล้าท่านมีร้อนก็มีเย็นแก้นี่ท่านก็ค้นพิจารณา6ปีท่านยังได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าคือความตรัสรู้ของท่านมี3บุพเพนิวานุสาสติญาณบุพเพคือท่านตรัสรู้บุพะมุขสามหนหลังนำท่านรู้นี่แหละนำไปหมดเกินเป็ดมาอะไรอะไรมาท่านรู้หมดรู้แจ้งแทงตลอดหมดไม่มีเจ้าปกปิดเกิดในภพใดชาติไหนเพราะฉะนั้นท่านรู้หมดครับทั้งหลายเพราะท่านได้เป็นไปหมดผู้ใดทำอะไรมาผู้ใดสร้างอะไรมาท่านรู้มาหมดท่านตัดสรู้นี่ญาณในเบื้องต้นจุตตุปาตญาณญาณยังรู้ยังเห็นความจุติคือเคลื่อนไปจากนี้ดับไปจากนี้ไปอยู่ในภพไหนชาติไหนให้เป็นอะไรท่านรู้หมดพระพุทธเจ้าเคยได้ทำอะไรไว้ได้สร้างอะไรไว้ไปอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดท่านรู้หมดท่านยังมีความสามารถกล้าหาญเมื่อท่านตรัสรู้แล้วอย่างนั้นนี่ญาณที่3อาสวะไขยญาณผู้สิ้นภพสิ้นชาติเป็นพระอรหันต์แล้วดับกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะมีสาธุทานภพชาติไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วสิ่งมดนี่เป็นอย่างนี้เราสนั่นพากันในพึ่งรูปของใจเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านรู้มดนี่ในโลกนี้มันมีกี่วางยัดทับแอกันอยู่ทรัพย์ทั้งหลายเหมือนกับเขาสามยัดอยู่ในกระสอบไม่มีที่วางภาษาคนเรามันมาจากไหนท่านบอกทรัพย์ทั้งหลายยัดอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่วางเต็มไปหมดเชื่อมั้ยล่ะมันก็วางอยู่ได้นี่ไม่มีอะไรเพราะเรามีเครื่องวัดเรามีเครื่องวัดแล้วก็ไม่มีเครื่องรู้ที่ล่ะ นะเรามีเครื่องวัดแล้วก็มีเครื่องรู้แล้วเอาสมมุติว่าปลายมือนี่เราเอามีเครื่องวัดเอาวิทยุมาตั้งรู้นี่ตั้งนี่เปิดขึ้นแล้วโจเสียงกลางอังกฤษก็กระทึกนะในยูนี้ไม่มีเสียงอะไรนะหรือว่าง่อยยับอย่างนี้เลยนะในยูนี้ไม่มีเสียงอะไรนี่เอาวิทยุมาตั้งรู้นี่เสียงครังก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงยินมีเสียงอะไรมีครบบัดหรือว่าง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดูเลยวางอย่างนี้แล้วมันมีเสียงอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เนี่ยถ้าวิทยุมาตั้งขึ้นนี่แล้วเจ้าร้องเพลงเจ้าก็เสียงอะไรแล้วนี่เต็มไปหมดมีเครื่องวัดมันมาจากไหนสักนะเสียงมีแล้วก็กริยามีมัดเสียงฟังอังกฤษมีมัดหรือว่าไงวิทยุอาตมาก็ไม่เคยฟังหรอกหรือว่าไงเคยได้ฟังใช่ไหมล่ะนะเป็นอย่างนั้นเด้กล้าหาญวางศาสนาไว้เรื่องเป็นอย่างนี้นะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องไรท่านรู้มัดรู้แจ้งแท้งตลอดนี่ซึ่งสารพัดนิยธรรมทั้งหลายไม่มีใครเนี่ยบอกสอนท่านตรัสรู้พระองค์เองจะได้สยามคุณโง่เนาะผู้ตรัสรู้เองหลายอย่างอันเนี้ยนี่เรื่องตรงเนี้ยโอ้ใจผู้ใจยังอันเนี้ยว่าไงใจยังไงล่ะคุณนายง่ายคุณต้องรับเนี่ยเข้าใจไหมเทศน์ให้ฟังอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้นะห่วงเสียเปล่าไม่ได้อะไรสักอย่างพวกเราห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้อะไรทิ้งหมดอย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่เอาใจไปไว้อันนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์เอาไว้ในนี้มันยังไม่ทุกข์เอาไว้ในพุทธโธคือผู้รู้หันมันยังไม่ทุกข์เอาใจก็เสียงไม้อ่ะเออมันยังไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยมันได้แล้วนี่ทำยังไงทำของใครของเราได้สร้างไว้หรือทำไว้ท่านพุทธเจ้าจะเทศนาทำไมเล่าคำสอนท่านท่านก็ไม่เชื่อ

0: mắt khẩn.
1: Ồ, thì mệt nắng khẩn quá. Nào, cô giờ đây lúc cơ vật mí. Nè, cô đây lúc lại, ôi bây giờ đây lúc cơ mí. Nè, đẹp mấy, cái nhóm mà bắn nó thôi à. เดี๋ยวก็ปั่นเป็นตัวนั่นแล้วเราก็แทงไม่เป็นแล้วก็ประทับมันแทงให้อย่างว่าเราแทงก็ไม่เป็นหูตาจมูกจมูกเชื่อประทับแต่ประปฏิบัติประทับธรรมโมเวยกสิทธรรมจาริงสัพอาศัยธรรมธรรมอาศัยสังสัพถ้าสัพปฏิบัติธรรมดีประกันนำความดีให้นะผู้ใดปฏิบัติธรรมไม่ดีประกันนำไม่ดีให้ธรรมโมเวยะสิทธัมมจาริงเราปฏิบัติดีทำดีเพื่อนำความดีให้นั้นความดีก็คือเรานั่งสมาธิดูนเถอะปฏิบายฟังแล้วใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายไปในพบไหนชาติไหนเราก็มีความสุขความสบายใจเรามีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเราไปรับผลนั่นเกิดมาคลายกับพิกลพิการเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอสำคัญอย่างนั้นจะให้พากันในเพื่อนลูกคนชายเถอะมานั่งดูมาปฏิบัติเถอะจะไปมัวเมาแต่การมัวเมาแต่งานเงินแต่ทองร้ายมันไม่ได้ไปผลประโยชน์อะไรเอามาทิ้งหมดมีเงินล้านเงินโกดก็ทิ้งหมดนี่เงินเต็มนาฬิกาทิ้งหมดเอาไปนั่นไม่ได้สักอย่างมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทิ้งหมดมีข้าวมีของก็ทิ้งหมดมีแต่สองกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเทนิลาเราทำมาแล้วมันได้นอกนั้นแล้วไม่ได้แล้วแต่เราได้ทำมาแล้วยังได้เราไม่ทำมาแล้วก็ไม่ได้ละต่อไปใจไหมล่ะปกติพวกเราพักปฏิบัตินะเฮ้าใครจะคืนเนี่ยสักสิสักสิคือดมเขาวัดไม่นอนแล้วมันนี่เอาได้ไหมเราต่อสู้ไหมล่ะทำมาให้นอนก็ได้ไม่ให้นอนก็ได้หมอเขาไปให้นอนให้พักไปที่ให้เราไม่สุดาหรอกเราไม่จะนอนให้มันง่วงมันเงายังนี่ออกภาวนาถึงงบเนี่ยพระกน้ากระป๋อมกินกลางเนี่ยหมอได้ไม่ได้ที่แบบนี้เนาะหัวใจมันไม่เที่ยงมันไม่มีสติมันหลงลืมเดี๋ยวภาวนากับพร้อมกานี่พญากินกาเจ้าพญากินกามันเป็นยังไงพญากินกาแล้วมันตอนเง่าจะมาว่ามันครกโตเอาแหวนถอดแหวนคำไปซุบใส่คอมันดวดขึ้นหัวเนี่ยโดยพื้นศีรษะเนี่ยจะครอบมันที่นั่นกินกาเห็นไหมล่ะเรียกพญากระป๋อมกาพญากินกาพญากระป๋อมเมืองเราว่ากระป๋อมเอากินกาเห็นมันขึ้นกองไม้เห็นตอนมองมักหัวมันครอบโตเนี่ยคอบแหวนโฉมคอมันโดดขึ้นหัวมันปั๊บตกพุ่นคอมันยังกันแหวนเนี่ยสัวมันตัวคอกันตานนะแหวนพญาตะกอนเหมือนคำชกมือมันเนี่ยพญาชิงกาเนี่ยเนี่ยวัดกระปอมครบมันถ้าไปจะชิงกาทะเลาะเนี่ยมันไม่ได้จักตรงนั้นแหละนี่มันเป็นสาเนาะได้นี่ละรู้ไว้ต่อไปพวกเราไปนอนรับตื่นนอนแล้วยังฮะ

0: เรานอนตื่นแล้วยังไม่ตื่นทุกทุกวันนอนตื่นนี่ยังล่าสนใจถ้าคือจะตื่นเนี่ยผู้นี้ลาจะครูได้เนาะเนี่ยเขายังไม่ตื่นลาจะครูไม่ได้ละเนี่ยลงยศลงศักดิ์อยู่เนี่ยเราตื่นนี่หนีได้แล้วเนี่ยตื่นแม่พุทโธพุทตื่นหนีมันเลยอย่านั่นมันยังพันพันมันโลกนี้เนี่ยละเขาละรวยละไปแห่งรวยเนาะไม่ละไม่รวยเด้ละรวยแม่นแท้ก็ละละหมดก็แห้งรวยว่ะมันคิดแล้วโอ้ก็หาละรวยอย่างนี้ศึกษาละรวยเราละแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมานี่หอมไฟแจ้งคนมาใช่ไหมงานการกินก็ดีไม่ไม่ยากแห้ง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: หลังจากนี้แล้วก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายไปจังหวัดอุบลราชธานีฉันเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนี่ก็ออกเดินทางไปอุบลราชธานีขอพี่น้องทั้งหลายยึดหลักธรรมเป็นหลักใจนะเวลานี้เมืองไทยของเรารู้สึกว่าเหลวไหลขั้นเข้าขั้นมากเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมแต่เข้มข้นมากเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะตัวสำคัญทำลายโลกเลยมากต่อมาเวลานี้ราคะตัณหานี้กำลังได้รับการส่งเสริมอย่างเอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าเป็นหลักศาสนาของหัวใจเราแล้วนะศาสนาจะไม่มีมีแต่ศาสนาราคะตัณหาเต็มหัวใจเขาไม่ทุกข์ดินแดนไม่มีใครส่งเสริมราคะตัณหามากขึ้นกว่ามนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราตัวสำคัญเนี่ยบ้านเมืองถึงเดือดร้อนราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญมากเป็นเจ้าอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างและต่างคนต่างส่งเสริมมันก็เท่ากับส่งเสริมไฟเผาหัวใจเราแล้วเผาความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปหน้าขาดสูญเป็นลำดับไปขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าราคะตัณหานี้เป็นตุไฟตัวสำคัญมากนะอย่าพากันดีดกันดิ้นจนลืมเมื่อลืมตัวเวลานี้ชาวพุทธเราเป็นชาวผีไปแล้วแหละผีราคะตัณหาตัวสำคัญหลวงตานี่พูดตรงเปิงยามเปิดอกไม่สะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุนี้ก็กิเลสนี้ปิดหูปิดตาปิดหัวใจปิดปากของชาวโลกไม่เอ่ยไม่คิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมาตลอดมันมีฤทธิ์มีอำนาจมากถ้าเรื่องกิเลสแล้วเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในความนับถือในความเชื่อในความหลงตามมันไม่ได้สติสตังเลยนี่เราเปิดอกเลยเราเคยฟัดกับกิเลสตัวนี้มาแล้วถึงได้มาเล่าโทษของมันให้พี่น้องทั้งหลายทราบเริ่มมาตั้งแต่นู้นเป็นคารวะให้รู้ภาษีภาษาอะไรระวังนี้หลวงตาจะเปิดอกอีกแบบหนึ่งฟังนะไม่เคยได้เปิดที่ไหนละวันนี้จะเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังตั้งแต่เราเป็นคารวะญาติโยมก็เป็นไม่ได้คิดว่าตัวนี้เป็นตัวแสดงฤทธิ์เดชสำคัญมากไปมักสาวแล้วสิเข้าใจไหมมักสาวขนาดนอนไม่หลับพี่น้องญาติโยมทั้งหลายไม่เห็นดีด้วยเพราะว่าเอาญาติมาแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันก็จะดูหน้ากันไม่ได้ว่างั้นเพียงสองคนเราทีนี้จะทำวงญาติให้แตกไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นที่มงคลหัวอกก็จะแตกรักสาวว่างั้นเถอะฟังที่นี่ราคะพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันพาให้รักคือตัวนี้เองถึงขนาดอกจะแตกเพราะถ้าจะเอากันเป็นผัวเป็นเมียกันญาติทั้งสองนี่ก็จะแตกจากกันเพราะว่าเป็นญาติกันมาเอากันไม่เห็นดีเฮ้ยทำยังไงสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจทีเดียวเพื่อรักษาวงญาติเอาเราแตกก็แตกเถอะวงญาติไม่แตกส่วนใหญ่ไม่แตกเป็นส่วนดีเอางั้นก็ตัดสินใจออกนี่พูดถึงเรื่องว่านอนไม่หลับไปนั่งอยู่ที่ไหนทำอะไรคิดเห็นตั้งแต่แฟนนั่นแหละว่างั้นถึงแล้วมันเอาแฟนเป็นสาระเลยนี่เนี่ยตัวเนี่ยสำคัญมากนะนี่เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าตัวนี้ตัวสำคัญมากเราได้ฟัดกันมาแล้วยังตั้งแต่เริ่มต้นเป็นคารวะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นโทษของมันนอนไม่หลับก็ไม่เห็นโทษของมันทุกข์จนอกจะแตกเพราะเรื่องนี้ก็ไม่เห็นโทษของมันนวลเวลาขึ้นเวทีฟัดกันกับมันนี่แหละถึงได้รู้เรื่องว่ามันนี่เป็นผู้ครองโลกเลยจ้ะไม่มีอะไรเกินตัวราคะตัณหาออกสนามคือตัวนี้เองทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายคือตัวราคะตัณหานี่เองไม่มีตัวใดเป็นออกแนวหน้าภาวะอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อแห่งความเกิดและเป็นกิ่งก้านเป็น ผู้รับสั่งการต่างๆก็เป็นก็อยู่ในพระราชวังเสียคือวัตจักรวัตจิตมันครองอยู่ที่หัวใจราคะตัณหาเป็นตัวทำงานแทนครอบโลกธาตุนี่เลยในหัวใจนี่เวลาฟัดกันนี่เอาซะจนกระทั่งตายไหวนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะสติปัญญาขั้นนี้ต้องขาดผลมากที่สุดบรรดาที่ใช้สติปัญญาทำเข้ามาต่อก้อนกับข้าศึกคือกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นตัวนี้ถึงขนาดสติปัญญาฟัดกันกับกิเลสนี่ปรากฏว่ากายนี่ไหวไปเลยจ้ะนะมันรุนแรงมากเนาะเอาจนอันนี้หงายตูมลงไปเลยขาดสะบั้นลงไปจิตดีดขึงเลยทันทีฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องโอ้อวดมีแต่กิเลสมันโอ้อวดโลกฟังแต่ความโอ้อวดของกิเลสความหลอกลวงของกิเลสฟังของจริงให้ถึงใจสวรรค์นี้นะ นี่พอกิเลสตัวราคะตัณหาขาดสะบั้นลงจากใจนี่จิตดีดขึงขึ้นทันทีเลยเชียวไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรกดท่วงไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจยิ่งกว่าราคะตัณหาอะไรอะไรความโลภตัวจิตราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวบ่งการให้โลภจนไม่รู้จักเป็นจักตายโลภจนจะตกนรกทั้งเป็นเพราะความโลภมากย่อมมีความทุกข์มากมีความดิ้นรนมีความกระเสือกกระสนเสาะแสวงหาเป็นอย่างมากทุกข์มากที่สุดก็คือราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญสั่งงานให้โลภมากทีเดียวเมื่อไม่ได้สนใจแล้วเครียดแค้นทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาเป็นกองทุกข์เผาหัวใจเพราะราคะตัณหานี่เป็นผู้บงการพอตอนนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเราสิ่งนั้นหายไปหมดเลยเนี่ยกองทุกข์มันมากับตัวนี้แล้วจิตก็ดืดขึงเลยจ้ะถึงจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามในจิตนี้ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติยังไม่สิ้นกิเลสก็ตามตัวนี้พังลงไปแล้วว่างไปหมดเลยโลกนี้ไม่มีตัวใดที่จะมาครอบหัวใจตัวนี้เท่านั้นทีนี้ครอบโลกธาตุครองโลกสงสารให้เกิดแก่เจ็บตายมาได้รับความทุกข์ความลำบากนี้ตัวนี้เป็นตัวกดทวงเป็นตัวบีบบังคับหัวใจมากที่สุดคือราคะตัณหา พอตัวนี้ดีดลงไปแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนสำลีทีเดียวหมุนเลื่อยขึ้นไปเลยไม่มีที่จะลงมาเพราะตัวนี้ดึงเท่านั้นเองพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงแล้วจิตก็ดีดขึ้นเลยพอดีดขึ้นก็เป็นสำลีเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อท่านสิ้นสุดกับสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีเครื่องดึงดูดให้เกิดอีกท่านหมุนตัวเป็นอัตโนมัติไปเองหมุนเรื่อยเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยพระอนาคามีมีอยู่5ชั้นชั้นที่1ถ้าว่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ 50% ขึ้นไปแล้วเรียกว่าสอบได้ขั้นอนาคามีนี่เป็นชั้นต่ำของผู้ที่ประเกิดในชั้นอวิหาต่อนั่งอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐานี่เป็นสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้สิ้นจากการจองจำจากราคะตัณหานี่แล้ว พอจากนั้นก็หมุนจากอคณิฐาก็ถึงนิพพานตึงในสดสดร้อนในหัวใจนั่นแหละไม่ต้องไปถามหานิพพานที่ไหนพอกิเลสสิ้นจุดลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วพระนิพพานกับหัวใจเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันที่หัวใจดวงเดียวนี้ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอีกแล้วธรรมแท้อยู่ที่ใจสงฆ์แท้อยู่ที่ใจมารวมเป็นอันเดียวกันเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาจากที่นั่นที่นี่รวมลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเท่านั้นแยกแม่น้ำเป็นสายต่างๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วจิตเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมเป็นธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันหมดนี่ท่านเรียกว่ามหานิพพานของจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสตัวประการทั้งปวงมหาสมุทรทะเลหลวงเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายสายต่างๆเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรแยกกันไม่ออกแล้วว่าเป็นแม่น้ำสายใดเพราะเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันจิตก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่างพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาคุณงามความดีทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆของแต่ละคนละคนที่บำเพ็ญเข้ามา แล้วก็ค่อยไหลก็มาสู่เนี่ยสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อบารมีแก่กล้าสามารถเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าไหลใกล้เข้าไปใกล้มหาวิมุตติมหานิพพานใกล้มหาสมุทรเตหลวงเข้าไปพอถึงจุดนั้นก็เรียกว่าสิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดนี่มหาวิมุตติมหานิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสทั้งหลายก็ไหลรวมลงไปสู่จุดนี้จุดเดียวกันเท่านั้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลกนี้เมื่อถึงจุดเมืองพอนั่นแหละนิพพานคือเมืองพอพอทุกสิ่งทุกอย่างคำชมเชยความสรรเสริญก็เป็นสะเก็ดถ้าเป็นไม้ก็เป็นสะเก็ดตอนนั้นติดปั๊บหลุดออกติดปั๊บหลุดออกนั่นไม่มีอะไรติดกันเลยสมมุติทั้ง3แดนโลกธาตุนี่ก็เหมือนกับสะเก็ดไม้ วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตนั้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นะอันนั้นเที่ยงตรงนะเราเทียบนะต้นไม้มันไม่ได้เที่ยงแต่นี่เราเทียบเฉยๆว่าต้นไม้เป็นหลักใหญ่ของสะเก็ดทั้งหลายอันนี้สะเก็ดทั้งหลายเหมือนกับสมมุติทั้งปวงวิมุตติกิจนั้นเหมือนกับต้นไม้อะไรมาก็เป็นสะเก็ดมีมากมีน้อยหลุดออกหมดบรรดาสมมุติดีชั่วประการต่างๆหลุดออกหมดเป็นหลักธรรมชาติเองไม่ต้องปัดต้องผักต้องดันต้องแกะออกเป็นเองผ่านปั๊บหลุดไปพร้อมหลานผ่านปั๊บหลุดเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวตกลงไปปั๊บปริ้งปั๊บปริ้งปั๊บไม่ซึมซาบกับใบบัวนั่นเลยเป็นหลักธรรมชาติของน้ำกับใบบัวที่ไม่ซึมซาบกันนี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นแล้วกับสมมติทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับหยดน้ำไหลลงถูใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นย่อมไม่ซึมซาบกันตกหรือหลุดตกหลุดตกเป็นหลักธรรมชาติของจิตนี่คือศาสนาอันเลิศคือพระพุทธเจ้าสอนพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีตัวมีตนมีของจริงอย่างนี้เป็นเครื่องประกันประจำศาสนาพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีตนมีตัวอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานอันใหญ่หลวงที่สุดครอบโลกธาตุทีเดียวพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติขึ้นจากท่ามกลางแห่งอริยสัจ4นี้ทุกๆพระองค์พระประเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อุบัติขึ้นจากอริยสัจนิรูปองค์เพราะฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจึงไม่ถามกันเพราะขึ้นมาจากแห่งเดียวกันอริยสัจเกิดขึ้นมาจากที่เดียวกันบริสุทธิ์อย่างเดียวกันจึงไม่ต้องถามกันนี่ละจะถึงวิมุตตินิพพานต้องผุดขึ้นมาจากนี้เป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วขึ้นจากอริยสัจนี้เท่านั้นไม่มีแม้แต่รายเดียวที่จะแหวกแนวไปหลุดพ้นจากอริยสัจนี้ไปไม่มีมีอริยสัจเป็นที่อุบัตินี่แลศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เกิดขึ้นจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นเป็นศาสนาที่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้ามีตนมีตัวมีจักขุพยานมีอริยสัจเป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเป็นศาสดาสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เวลานี้ก็มาถึงวาระของพระสมณะโคดมของเราซึ่งเป็นผู้ประกาศศาสนาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคาดบันไดเอาไว้ให้มาตามทางนี้ทางนี้ได้เกี่ยวกับการทำคุณงามความดีตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีมากน้อยเป็นการเดินทางตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นให้พากันเดินนี่เป็นทางสายที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงคือทางสายทานศีลภาวนานอกนั้นไม่มีสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีทางใดไม่มีเกาะใดที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะที่เดินตามได้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีมีความดีคือทำบุญกุศลนี่เท่านั้นเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตใจที่จะไปสู่ภพชาติต่างๆซึ่งยังไม่พ้นจากทุกข์แต่ไปในทางที่ดีที่ดีเรื่อยไปเมื่อมากเข้ามากเข้าก็เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลใกล้เข้าไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลใกล้เข้าไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเรียกว่าปัญหาโดยประการทั้งปวงใน3เดนโลกธาตุนี้ขาดสะบั้นไปหมดโดยหลักธรรมชาติของมันนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกองค์ท่านครองธรรมประเภทนี้ไว้แล้วมาสอนพวกเราทั้งหลาย ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนคือฟืนคือไฟเผาไหม้ดวงใจกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างถูกบีบบังคับจากทุกข์ทุกข์มาจากกิเลสเป็นเครื่องบ่งการเชื้อของทุกข์อยู่ที่กิเลสเนี่ยปัดตอนนี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเมื่อสรุปความลงแล้วตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวอย่าเป็นบ้ากับราคะตัณหานี่มากมายกิริยาทุกอย่างเต็มเนื้อเต็มตัวมีแต่กิริยาของราคะตัณหาออกบ่งการทั้งนั้นการอยู่ก็อยู่เพื่อราคะตัณหาเพื่อความสวยงามสวยงามเพื่อราคะตัณหาการกินก็กินเพื่อราคะตัณหาการใช้การสอยทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเครื่องนุ่งห่มใช้สอยกลายเป็นหมาไปไม่รู้ตัวก็คือราคะตัณหาบ่งการให้เรียนวิชาหมาปฏิบัติตามหมานุ่งสิ้นนุ่งผ้าเวลานี้ขาดวิ่งไปหมดแล้วนะผ้าดีๆเสื้อดีๆเอามาตัดเอามาเย็บนี่ดีๆนี่หนีบตัดให้ขาดแหว่งน้นแหว่งนี้ให้พอมองเห็นหีเห็นข่อยอยู่บ้างเป็นเครื่องล่อราคะตัณหารู้ไหมสิ่งเหล่านี้ล่อมันเป็นเครื่องล่อของราคะตัณหาทั้งนั้นนี่ละตัณหาออกหน้าเห็นไหมดูเอาทุกแห่งทุกหนเวลานี้กำลังผู้หญิงผู้ชายเราเจ้าราคะตัณหากลางราคะตัณหากำลังเป็นบ้าทำเข้าเกี่ยวข้องมาได้นะมันแตะทีเดียวตก5ทวีปให้มีแต่เรื่องราคะตัณหาเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้เต็มบ้านเต็มเมืองก็ราคะตัณหานี่เองอย่าพากันเสริมมันมากนัก สิ่งเหล่านี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหมาเขาก็มีราคะตัณหาเขาก็เป็นหมาอยู่งั้นแหละแต่เขาไม่ได้เสริมมันเหมือนมนุษย์เราซึ่งเรียนวิชาแซงหน้าหมาหมาสู้ไม่ได้นะลองไปหาดูที่หมาในเมืองในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมันมีอยู่ติดบ้านติดเรือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ละหรือราคะตัณหาขับไล่มันออกไปหมดแล้วราคะตัณหามนุษย์เนี่ยมากยิ่งกว่าราคะตัณหาของหมานะมันขับไล่หมาแตกบ้านแตกเมืองไปหมดหมาสู้ไม่ได้นี่เราให้ระวังนะบ้านใครมีหมาให้มัดมันไว้นะไม่งั้นมันจะแตกหนีจากบ้านจากเรือนเจ้าของหลงเจ้าของนะเพราะราคะตัณหานี่ขับไล่มันวิชาหมาของคนเก่งกว่าวิชาของหมานี่แหละตัวราคะตัณหาให้พากันพิจารณาให้ดีนะอย่าเสริมมันมากเกินไปหมามันก็มีไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรสัตว์ทุกตัวมันมีราคะตัณหาทั้งนั้นแหละไม่เห็นเป็นของวิเศษวิโสอะไรพอที่จะส่งเสริมมันให้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเทวดาครองหัวใจบีบหัวใจตลอดเวลาดังที่เราทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเป็นบ้ากันในเวลานี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือราคะตัณหานะให้สกัดรัดกั้นนี้ไว้พอประมาณถ้าอาวละมันไม่ได้ก็ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับให้มีขอบเขตให้มีเหตุผลบีบบังคับกันไว้ไม่งั้นจะลุกลามไม่หมดโลกธาตุนี้ราคะตัณหาเป็นเหมือนไฟไม่มีเว้นมันไหม้ได้หมดแม้แต่เหล็กมันก็ยังไหม้ได้เปื่อยไปหมดแล้วเหล็กก็ดีมีราคะตัณหากับมันกันให้พากันระงับดับมันไว้ถ้าดับมันไม่ได้จริงๆก็มีศีลธรรมครอบเอาไว้ผัวให้เป็นผัวเมียให้เป็นเมียลูกให้เป็นลูกหญิงเป็นหญิงชายเป็นชายอย่าคละเคล้ากันด้วยอำนาจราคะตัณหา จับหัวชนกันไม่มีผัวมีเมียไม่มีฝั่งมีฝาได้20ผัว30เมียยิ่งดีเนี่ยราคะตัณหาได้100ผัว100เมียยิ่งดีมาดิวิ่งหนีหมดแตกหมดเพราะหมามันมีไม่มีกี่ผัวกี่เมียมนุษย์ราคะตัณหานี่มีผัวมีเมียหาประมาณไม่ได้ทีเดียวนี่แหละมันเก่งตรงนี้น่ะทุกมันถึงได้ร้อนในมนุษย์เรามากยิ่งกว่าร้อนกว่าสัตว์นะราคะตัณหานี่เป็นตัวสําคัญ นี่ได้นําอันนี้มาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพราะได้ขึ้นเวทีฟัดกันกับมันแล้วเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและเห็นโทษของกิเลสมามากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรวมในหัวใจนี้เปิดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาสิ้นซะทุกสิ่งทุกอย่างราคะตัณหาตัวรุนแรงครอบโลกธาตุก็ฟาดมันลงแหลกกระจัดกระจายอวิชชาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรอันใหญ่หลวงที่ครองอยู่ทุกหัวใจก็ฟาดมันเผาศพมันเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยปรากฏว่าทุกแม้เม็ดถี่เม็ดทรายที่จะเข้ามาผ่านหัวใจเราเลยมีแต่บรมสุขตลอดเวลาอนันตกาลเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อครองขันธ์อยู่เรียกว่าจิตเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์เมื่อออกจากขันธ์ไปแล้วเรียกว่านิพพานนี่แหละไม่มีทุกข์ตัวใดแฝงจึงชี้ได้ชัดเจนว่ามีราคะตัณหานี่เท่านั้น เป็นตัวก่อกรรมก่อเวรก่อความทุกข์ยากลำบากให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณคือราคะตัณหานี่เท่านั้นเมื่อตัวนี้ขาดลงไปจนกระทั่งถึงอวิชชาขาดแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกข์ไม่มีภายในใจครองบรมสุขเป็นประจำนั่นท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเที่ยงถ้ากิเลสยังแฝงอยู่ไม่เที่ยงเอ็นนู้นเอ็นนี้ไปตลอดเวลาร้อนตรงพากันบำเพ็ญคุณงามความดีที่สรุปแห่งความดีทั้งหลายก็คือจิตตภาวนา ให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นบ้างอย่าให้ราคะตัณหามันพาดีพาดิ้นเป็นบ้ากันทั้งหญิงทั้งชายไม่เลือกวัยนี่แหละราคะตัณหาไม่เลือกวัยนะราคะตัณหาแก่ไม่เป็นเราแก่งอกงานนี้ราคะตัณหามันไม่ได้แก่นะมันยังจะได้อีก20ผัว20เมียอีกนะราคะตัณหาจนจะก้าวขาไม่ออกเขาทำโรงผีไว้แล้วเพื่อบรรจุคนแก่คนจะตายมันยังไม่ยอมเข้าโรงนะมันยังอยากจะออกไปเต้นรำซะก่อนนั่นเห็นไหมราคะตัณหามันแก่ที่ไหนมันไม่ได้แก่นะว่างจึงระงับดับมันด้วยธรรมเท่านั้นนอกนั้นดับไม่ได้เลยมีธรรมเท่านั้นดับมันพากันระงับดับสิ่งนี้อย่าให้รุนแรงเกินไปเวลานี้ดูโลกดูสารเราเปิดอกดูโลกมาได้48 49ปีนี่แล้วแต่ไม่เคยพูดเหมือนไม่รู้ไม่คีปีนี้จวนตายแล้วด้วยแล้วเป็นปีที่เป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายด้วยจึงจำเป็นต้องเปิดโอดในหัวอกหัวใจของเรามีอะไรออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันให้ได้เห็นสาระคุณของพระพุทธศาสนาว่าเลิศเลอขนาดไหนเหยียบหัวกิเลสลงหมดแล้วไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมยิ่งกว่าศาสนาในหัวใจเราตัวนี้เท่านั้นทำให้อับเฉาเบาปัญญาโง่เขลาความทุกข์ทรมานมากคือตัวกิเลสที่เท่านั้นเป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นตัวของตัวไม่ได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ดีดออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละคือบรมสุขอยู่ที่หัวใจนี่แหละอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าพากันบำเพ็ญอย่าสักแต่ว่าอะไรหังสัมมาสัมพุทโธทั้งเสียงดังแอ่ทั้งง่วงเหงาเฮานอนอะไรหังก็ไม่จบนี่มันศาสนาผีศาสนาหมอนแตกศาสนาเสือขาดเนี่ยศาสนากิเลสขาดไม่มีเวลานี้เรื่องศาสนานี่มีแต่ชื่อนะเวลานี้นะมีแต่ชื่อเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มคัมภีร์ใบลานแต่ในหัวใจคนไม่มีศาสนามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ไปหมดไม่เลือกนะพูดตามหลักความจริงกิเลสไม่กลัวใครบวชมาเป็นพระหัวโล้นๆผ้าเหลืองๆกิเลสก็ไม่กลัวมันเข้าไปเผาอยู่ที่หัวใจพระหัวใจเนนให้เกิดราคะตัณหาสังสมกิเลสหมักหมมกิเลสเข้าสู่หัวใจตลอดเวลาไม่มองดูหัวโล้นพระนะกิเลสไม่กลัวกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมกิเลสกลัวด้วยกันเนี่ยให้พากันเอาธรรมเข้ามาปราบมันนะอย่าเห็นจากความขี้เกียจขี้คร้านความขี้เกียจขี้คร้านนี่เป็นเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจคนให้มีความขยันหมั่นเพียรสร้างคุณงามความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาฝืนมันไปกิเลสต้องได้ฝืนไม่ฝืนเป็นธรรมไม่ได้นะการจะฝืนเพื่อความเป็นธรรมต้องฝืนกิเลสซะก่อนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความตะหนีที่เหนียวเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความสงบสุขร่มเย็นแจกพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยแล้วต่อสู้กัน เอามันตะหนีหรือมันตะหนีเราจะให้นี่เรียกว่าแก้กันความตะหนีคือกิเลสความจะให้คือธรรมเอามันตะหนีหรือเอาเราจะให้แต่มันขี้เกียจเอาเรื่องขยันนะท่านมันมีราคะตัณหามากนะบีบหัวมันไว้มาให้มันมองดูที่ไหนบีบบังคับไว้ที่จิตใจเอามันบีบไม่ได้มากให้อยู่ในขอบเขตให้มีผัวเดียวเมียเดียวเชื่อเป็นเชื่อตายกันได้ผัวกับเมียได้กันมาแล้วให้เป็นคู่เป็นพึ่งเป็นพึ่งตายกันอย่าเป็นคู่กันคู่เวรเป็นคู่หมากัดกันใช่ไม่ได้นะเนี่ยราคะตัณหามันทำให้ได้ทุกแบบนะที่แรกก็รักก็เป็นราคะตัณหาพารักเอามาเป็นผัวเป็นเมียก็ราคะตัณหาพาเอามาเป็นผัวเป็นเมียถ้าเกิดความระแวงแคลงใจกันก็คือราคะตัณหาพาให้เกิดความระแวงแคลงใจกันสุดท้ายทะเลาะกันก็คือราคะตัณหาพาทะเลาะกันแล้วถึงขนาดกัดกันผัวกับเมียทะเลาะกันกัดกันเหมือนหมานี่ก็เป็นราคะตัณหาพาให้เป็นและแตกจากกันก็คือราคะตัณหาพาให้เป็นเห็นโทษมันได้ยานวันนี้เปิดโทษให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ละโทษแห่งราคะตัณหามันทำเป็นระยะระยะเป็นพักเป็นตอนพักเป็นตอนแล้ว แตกจากกันแล้วมันยังไม่แล้วนะหัวแตกจากเมียนี้ไปหาเมียใหม่นั่นก็ราคะตัณหาเมียคนนี้แตกจากผัวเลี้ยงไปหาผัวใหม่นี่ก็ราคะตัณหามันหลอกไปทางโน้นหลอกไปทางนี้พวกเราเนี่ยเหมือนฟุตบอลนะถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาไม่เห็นโทษของมันเลยวันนี้เปิดอกกับพี่น้องทั้งหลายทราบนี่เห็นหมด ไม่ได้คุยเปิดหัวอกมาพี่น้องทั้งหลายทราบทำเป็นของจริง ทำไมพูดของจริงเพื่อปราบกิเลสไม่ได้กิเลสเวลานี้กำลังครองบ้านครองเมืองเป็นของจริงไปหมดแล้วนะทั้งๆที่มันปลอมหมดโคตรหมดแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดทั้งนั้นแล้วมันมาเสกสรรปัญญาเป็นของจริงเข้าหัวใจมนุษย์มนุษย์จึงเห็นกิเลสเป็นของจริงเห็นธรรมเป็นของปลอมแล้วเวลานี้เนี่ยโทษของมันที่ว่ากันวิกนามันปิดมันต่อมันสืบสาวยาวเหยียดตลอดมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาราคะตัณหาเนี่ยพาให้เปลี่ยนไปให้ยับยั้งมันด้วยศีลด้วยธรรมไม่อย่างนั้นไม่มีที่ตรงที่วางนะอยู่ก็หาความแน่นอนไม่ได้เวลานี้จิตจะไปทางไหนเวลาตายนี่จะเป็นยังไงความเป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงหาอย่าหลักจิตไม่ได้เวลาตายแล้วแปลงไรก็หลักยึดไม่มีแล้วจะตายไปมันก็มีหลักยึดแล้วสิเพราะฉะนั้นต้องสร้างหลักยึดคือทำเข้าสู่ใจไว้ให้ดีให้แน่นหนามั่นคงให้มีศีลมีธรรมสมกับเราเป็นชาวพุทธแล้วจะพากันได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่อุตส่าห์หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามมาช่วยพี่น้องทั้งหลายในวาระสุดท้ายแห่งวัยนี้ด้วยในวาระสุดท้ายแห่งครบแห่งชาติด้วยทำไมว่าอย่างนั้นฟังสิวาระสุดท้ายแห่งวัยคือเราแก่แล้วนี้เราจะกลับมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเหมือนดังที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่ได้แต่เวลานี้มันก็อ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกวันแล้วถึงขนาดที่จะต้องปล่อยวางแล้วนี่เป็นเรื่องของวัยเรื่องของภพของชาติเราเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วฟาดกิเลสตัวพาให้เกิดพังลงไปจากใจแล้วเราไม่เกิดแล้วเราอยู่กับความบริสุทธิ์เท่านั้นเรียกว่านิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้เที่ยงเราไม่สงสัยนิพพานเป็นยังไงนี่แหละแล้วยังอุตส่าห์มาช่วยพี่น้องทั้งหลายให้ค้ากันมีแก่จิตแก่ใจช่วยกันรักชาติบ้านเมืองของเราให้ต่างคนต่างเสียสละมีมากมีน้อยสละเพื่อชาติของตนเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของตนแล้วเราก็แน่นหนามั่นคงไปด้วยให้ต่างคนต่างพยายามทุกท่านนะอย่านอนใจเวลานี้มีผู้นำแล้วผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเปิดความจริงให้ทราบทุกอย่างไม่ได้มาโอ้อวดทำเป็นของจริงเปิดมาพี่น้องทั้งหลายเพื่อปราบของจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันคอยโจมตีทำอยู่ตลอดเวลาว่าเรามานำพี่น้องทั้งหลายนี่มานำด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจของเราเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นครองไว้หมดแล้วมีแต่ความพอในหัวใจสิ่งที่ยังอยู่เวลานี้ก็คือความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเช่นวันนี้ก็มาศรีสะเกษออกจากนี้ไปก็จะไปอุบลเพราะเคลื่อนไหวไปไหนเพื่อชาติของเราชาติของเราจงขอให้เห็นใจผู้นำของพี่น้องทั้งหลายว่าทำเพื่อชาติโดยตรงสละที่เพื่อชาติเป็นวาระสุดท้ายแห่งวัยด้วยแห่งชีวิตแห่งภพแห่งชาติของเราด้วยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็สิ้นสุดยุติทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจนี้ขึ้นยอดสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งหมดแล้วนี่แหละท่านพี่น้องทั้งหลายเห็นคุณค่าของศาสนาทำผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์ใจของผู้บำเพ็ญไม่สงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ชั้นใดลูกศิษย์ลูกหาบริษัทของตถาคตดำเนินตถาคตทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้ทำนี่ทำเพื่อตรัสรู้ทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อความลุ่มหลงเหมือนกิเลสหลอกคนนี่ทำเพื่อความจริงทำไมพูดความจริงไม่ได้กิเลสมันยังพูดความจริงเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นใครสะทกสะท้านวิ่งตามมันแต่ทำเข้ามาสกัดรัดกั้นกิเลสตัวจอมปลอมทำไมจะกลายเป็นของปลอมไปเป็นข้าศึกต่อเราทั้งหลายถ้างั้นเราทั้งหลายก็เป็นตัวกิเลสทั้งตัวเป็นเทวทัตทั้งตัวเป็นภัยทั้งตัวเผาตัวเองหาธรรมเข้าไปฉุดมาลากมาได้เลยสิถ้ากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็ได้เทศให้พี่น้องทั้งหลายฟังแบบเปิดอกเริ่มมาตั้งแต่ราคาตัณหาล่วงตะบัวจะสลบสลายเพราะรักสาวฟังไหมฟังให้ดีนะเราเคยรักมันแน่นอนรักผู้หญิงนี่โถไม่โถฟังจะว่าโถโถไปเลยว่าออกอุทานนะนอนไม่หลับโอ้แค่แตกนั่งอยู่กินอยู่อะไรก็ตามคิดตั้งแต่สาวนั่นแหละโอ้ยพุทโธตะโมตะโคนเนี่ยสมมุติเรานั่งบริกรรมเนี่ยมันจะมีอีสาวอีสาวอยู่ในนั้นเหรอนี่เก่งไหมกิเลสตัวนี้ฟาดมันลงไปแล้วจึงเห็นโทษของมัน นี่อกจะแตกเราเคยเป็นมาแล้วนี่มันเป็นอยู่ในหัวใจอะไรทำไมจะไม่เป็นเหมือนกันความหมายว่าอย่างนั้นนะให้พี่น้องทั้งหลายไปเทียบว่าตัวนี้ตัวรุนแรงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทุกอาการเคลื่อนไหวของใจมีตั้งแต่เรื่องราคะตัณหาเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหนุ่มเรื่องสาวเต็มอยู่ในหัวใจเผาหัวใจตลอดเวลานี่มันเป็นโทษอย่างหนักนะเมื่อสลัดออกไปแล้วไม่มีอะไรเผาแสนสบายนี่แหละการละการบำเพ็ญให้พยายามระงับดับมันไอ้เสื้อไอ้ผ้านั่นมันเต็มผืนให้มันเต็มผืนอย่าหนีบอย่าตัดเข้ามาแหว่งโน้นแหว่งนี้วับวับแหวมแหวมให้เห็นเห็นคอยรอกราคะตัณหามันยิ่งได้ใจใหญ่นะพวกบ้านี่ว่างั้นเลยเข้าใจไหมที่เอาละเทศเตียงตอนนี้เราพอ แล้วนี่เปิดด้วยหลังจะทุกเนี่ยเลยแล้วต่อจากนี้ไปล้องตาก็จะลาดไปแล้วไปที่ไหนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองคือกิเลสมันด่าเขาว่าหลงตาไปที่ไหนปราบที่นั่นนี่กิเลสมันก็ด่าแล้วที่ทีนี้ก็เตรียมด่าทางอุบลนะทางหลงตาก็เตรียมสู้ทางนี้แล้วยังไม่ไปก็เตรียมสู้แล้วไปอุบลมันก็จะเตรียมด่ามันด่าอยู่ในหัวใจนั่นนะไม่ได้มาด่าปากนะมันอยู่ในหัวใจพอพูดธรรมะที่จะไปกระเทือนหัวมันด่าแล้วมันต่อสู้แล้วนั่นนะเข้าใจวันนี้เปิดอกให้ฟังได้ทุกอย่างหลวงตาบ้าผู้หญิงก็เปิดให้ฟังนะเพราะทำไงเนี่ยนะนะใจยาท่านทั้งหลายนะให้พระท่านตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติศีลธรรมแต่ที่นี้ก็เทศแล้วเรื่องไทยของพระเทศแล้วแต่ที่นี่เอาศีลสมาธิปัญญาปราบมันนะเอาละก็ฝากเสียเอาไปได้สิพอแล้วนี่ผมก็จะยาท่านทั้งหลายแล้วไปข้างหน้าเนี่ยเสนาสนะที่พักที่อยู่มอบนะมอบเสนาสนะที่พักให้พักกันเก็บอะไรใหญ่ซะนะจากนี้ก็คงจะไม่ไปแล้วอีกก็ออกเดินทางเลยฉะนั้นแหละเอาไปลูกก็ต้องกราบอยู่ไปเลยกราบแล้วไปเอาไปนะของไหนพ่อไหนเฮ้ยจับไปมาเฮ้ยวงสามก็จับไว้เฮ้ยนี่จับไว้แล้วมาละไปเอาไปวางนู่นไปวางนู่นเอาไปวางนู่นไปวางนู่นเขามาบริจาคเอาวางนั่นละเขามาบริจาควางนั่นละมาวางลงใครมีอะไรทองคำมีอะไรเอามาให้หมดอยู่ในคอในแค่อย่าเหลือไปติดบ้านไม่เกิดประโยชน์อะไรไปประดับคำหลวงนั่นเถอะนะคออยู่คอใครเอามาให้หมดไอ้ปลดให้หน่อยเว้ยไม่เคยจะยินเขาไม่เคยจะยินเราพูดอย่างเราพูดนอกบัญชีพูดขึ้นเราพูดพูดสมมติว่าอย่างนี้ไปวนก็ประมาณชั่วโมงนะแต่นี่ไปวนก็ดูประมาณชั่วโมงวันนี้ไปตั้งบ่ายสองโมงเท่าก็มีเวลาบ้างเขาต้องตัว นี่เลยเห็นไหมล่ะบอกว่าเขาขึ้นเวทีแล้วค่อยฟังเองก็แล้วกันมาบอกได้เห็นไหมล่ะไม่มีประมาณนะค่อยฟังไปแล้วกันบอกแล้วแล้วแต่เรื่องจะมาสัมผัสหนักเบามากน้อยมันจะออกตามเรื่องของมันเลยเขาบอกว่าไม่มีประมาณนะให้ค่อยดูทีวีตอนนี้มีใครมาถ่ายทีวีวันนี้แต่ก็ติดเทปใช่ไหมวันนี้ยังได้เทปไปบ้างนี่อาจไม่ใช่หรือวันนี้นี่นั่นแหละมีใครเทศอะไรอย่างนี้ไม่มีใครกล้าสู้กิเลสเรานี่มันเลยกล้าแล้วนั่นเลยนะมาผู้ยากกิเลสมาว่างั้นเลยเวลามันฟัดเราเนี่ยฟัดจนหนังว่างพอเราได้ที่เราฟัดมันบ้างเทศไม่งั้นจะเรียกว่านักต่อสู้หรือว่าเวลาได้ที่เราฟัดกันบ้างเทศกิเลสฟัดเราว่าที่ว่าจนนอนไม่หลับมันฟัดจนนอนไม่หลับว่านี่เราได้ที่เราก็ฟัดมันบ้างเลยเอาให้มันหลับไม่ตื่นพอดีแล้วถึงจะไปแล้วนะต่อจากนี้ก็จะไปแล้วต่อจากนี้ขึ้นรถเลยพอจากนี้ไปก็ขึ้นรถเลยไม่ไปทุติอีกแล้วขึ้นรถไปเลยไปแล้วนี่นะเลิกไปแล้วพวกกองแอบมาแล้วเมื่อไรเนี่ยเนี่ย มาเมื่อวานเหรอมาตอนไหนได้ฟังเทศหรือเปล่าเมื่อวานได้ฟังเทศหรือเปล่าฟังกันเหรอแต่ไม่เด็ดเหมือนกันนี่ใช่ไหมกันนี่กันเด็ดแกงหม้อเล็กก็เด็ดตรงนี้ถ้าแกงหม้อใหญ่ไม่เท่าไรไม่อะไรละอย่างนั้นละสเปะสปะแล้วไงถ้าแกงหม้อเล็กๆเขาจะยิ่งหมุนติ้วเลยเอาฟ้าดินถล่มเลยละฟ้าดินถล่มเลยจากแกงหม้อเล็กนะแกงหม้อใหญ่ไม่อะไรละนี่จะไปละเตรียมที่นี่เราเตรียมไปแล้วที่นี่นะเตรียมไปแล้วที่นี่เตรียมไปเขาไม่เอากำลังจะ9โมง9โมงแล้วกราบพระแล้วก็กลับลงไปละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของหลวงปู่กงมาจีระปุญโญครับ

0: ลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีอะไรมีอะไรบ้างมีเรื่องทวน
2: มีปัญหา
1: แล้ว
2: มีปัญหาทางเว็บไซต์ครับทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไงเพราะว่ามา
2: ครับผม
1: โลกมันมีปัญหา
3: ปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตานะครับคนที่หนึ่งลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
2: ลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
3: จดจ่อทุกอิริยาบถลูกนั่งไปได้ประมาณ5ชั่วโมงระยะนี้ไม่เคยนั่งต่ำกว่านี
1: ้นั่ง5ชั่วโมง5
3: ชั่วโมงครับ
1: เออเอาว่าไป
3: จิตมันจดจ่อดูสังขารที่คอยคิดปรุงรับเข้ามามันปรุงอะไรก็รู้ทันว่าปรุงดีปรุงชั่วอะไรจนบางทีคิดขึ้นมาว่านี่เราจดจ่อบังคับดูสังขารเกินไปหรือเปล่าเหมือนกับเพลินในจิตจึงทำให้นั่งได้นานเหมือนกับเพลินในจิตทำให้นั่งได้นานแต่ทุกครั้งพอนั่งไม่นานจิตก็เหมือนตกหลุมลึกแล้วรู้สึกสว่างโล่งจิตใจเบาจนไม่รู้สึกว่ามีเวทนาเลยเจ้าข้าจึงไม่รู้ว่าจะพิจารณาเวทนาตรงไหนเพราะจิตไม่รู้สึกว่ามีเวทนาจิตมันว่างๆสบายสบายมีแต่ว่างๆอยู่อย่างนี้ในขณะนี้เจ้าข้าขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
1: อันนี้ก็ไม่พ้นสติมันจะว่างก็ให้มีสติดูกับความว่างความว่างไปจากใจความเคลื่อนไหวของใจเป็นยังไงความว่างจะเปลี่ยนแปลงมันไปเข้าใจเหรอ
3: คร
1: ับ เขาดูอะไรเนื้อใจเลย
3: เขาพุทโธแล้วเขาจิตจดจ่ออยู่ตลอดมีสติตลอดนั่งได้5ชั่วโมง
1: อันนั้นว่าเต็มนะ5ชั่วโมงมีคนไม่เคยนั่ง5ชั่วโมงถ้าว่าขึ้นค่อนข้างเก่งมากนะยังไม่เคยยังไม่เคยสงครามมาก่อนสงครามนั่งหาว่ามีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเครื่องฟัดกันอยู่แล้วมันจะนั่งนานอย่างนั้นไม่ได้นั่งทนเฉยๆทนไม่ได้นะต้องมีอารมณ์ฟัดกันเหวี่ยงกันอยู่ในนั้นนะนี่พูดธรรมดาพูดจริงๆนะ

0: สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบ้างห้าชั่วโมงบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาไม่เจ็บปวดตรงไหนตรงไหนพอที่จะได้ต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยอุบายต่างๆนะไม่มีมันมีหมายถึงความเคยแล้วมีอะไรอีกล่ะแล้วจิตมันว่าง
1: ครับจิตว่างครับ
0: ยังไงก็อย่าหนีเรื่องสตินะ
1: ครับ
0: มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาให้ติดตามพิจารณาปัญญาเป็นสำคัญมากที่จะตามต้อนเหตุการณ์ต่างๆที่มันมาปะทะกันปะทะกันจิตกับอารมณ์นะปะทะกันสติปัญญาคอยดูคอยพิจารณาถ้ามีอะไรก็หนึ่งว่าถูกไหมก็ว่างั้นหรือจะว่าให้พิจารณาไง
1: เขาขอกราบเรียนให้หลวงตาว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ให้ทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละ
1: ครับ
0: จะเรื่องสติปัญญาอย่าจนละนี่โรงงานของความเพียรจะใช้สติปัญญานะ
1: ครับ
0: เนี่ยว่าไป
1: คนที่สองครับคนที่สองลูกมีโอกาสไปภาวนาที่วัดถ้ำสาลิกาทดลองอดอาหารเพื่อทดสอบดูทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบาขณะเดินจงกรมได้พิจารณาแยกส่วนต่างๆของร่างกายไล่ลงมาตั้งแต่ศีรษะพาดูศีรษะแล้วก็พิจารณาลงมาตลกหนังหน้าตาควักลูกตาและสมองออกแล้วก็ไข้ควรไปเรื่อยๆจนจิตเหมือนรับรู้ว่าสิ่งทั้งจนจิตเหมือนรับรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงข้าศีจึงอุทานว่านี่เรามาหลงพลาดแค่นี้เองหรือทันทีที่จิตรับรู้ตรงนี้เกิดปิติทราบซ่านจากศีรษะและแขนลงมาถึงท่ามกลางอกในวันวิสาขบูชาลูกอธิษฐานขอถือในสัจฉิเพื่อความเพียรในการเดินจงกรมเป็นเวลา4ชั่วโมงพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดจากการปวดกระดูกขาและแขนด้านขวาไล่พิจารณาดูหนังเนื้อกระดูกเหมือนยิ่งเพ่งก็ยิ่งปวดก็เลยเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับพุทโธเร็วๆจนเริ่มเบาลงไม่ค่อยปวดพอจิตคิดว่าเอาละทีนี้สบายละคงผ่านได้ทันทีที่คิดเช่นนั้นเกิดความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้าข้างซ้ายพยายามพิจารณาก็ยิ่งโหมทนอยู่สักพักก็เลยยกมือขึ้นจบขอสลับมาเป็นเดินจงกรมแทนอยากขอความเมตตาจากท่านหลวงปู่เพื่อขออุบายเพิ่มเติมครับจากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู
0: ่
1: จากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู
0: ่จากลูกคือหลวงปู่
1: ครับ
0: อย่าติดหลวงปู่เขาได้มากเขาได้เหรอ
1: ครับ
0: ถ้าติดถ้าติดกับงานที่ทำถ้าติดแม่นั่นแหละหลวงปู่ที่เราประจำประสงค์อยู่ที่นั่นเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: ให้ติดตรงนั้นคุณผู้ชายเนี่ย
1: ชายครับ
0: คือเขามันแยกใต้หมายเขาว่าอะไร
1: ก็ไอ้ที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนี่ฮะเขาเปิดดูนั่นแหละครับที่ว่าไอ้ที่จริงๆที่ท่านอาจารย์สุดท้ายได้นำมาจากเรียนที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนั่นแหละ
0: เออพวกนี้เขาดูนั่งเหรอ
1: ฮะเปิดดูในนั้นแหละครับ
0: โ
1: อ้แล้วพอเปิดเขาก็
0: ใกล้เลยเราไม่เคย
1: เขามีปัญหาเขาก็ถามมาอย่างนี้ครับ
0: เกิดมาจะพ่อแม่กับบัวไม่เคยยืนอันนี้ใกล้เพิ่งมายืนสองกำวันอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้ฮะมาไปสองคนมันเก่ายากคนเนี้ยมันธรรมดาไปเลยจะเก่าไปไม่ทราบจะเก่าไปมันมีจุดที่ควรจะตอบค่อยตอบไปพูดธรรมดาไปเนาะการพยายามเอาแง่วางได้เมื่อไรเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นคนเดียวนั่นแหละเรื่องสำคัญก็คือเรื่องความรู้จิตปัญญาให้จิตเนี้ยอย่าถอย
1: กับ
0: เรื่องความบกความคงนั่นเมื่อเวลาหมุนตัวเขาเองจริงแล้วคำว่าความบกความคงมันจะไปวิ่งไปหาสติปัญญาที่หมุนห้าเห็นครับผมมากกว่านะคนเฉยคนไม่ยากคนเอาคนเฉยคนไม่เฉยมันคนไม่ยากนะมันก็มีคำเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นสติปัญญาเป็นทุกข์มากขึ้นมาอย่างนี้มันทุกข์เพราะอะไรอะไรเป็นต้นเหตุเพราะคนตายไม่มีทุกข์มันได้หายอะไรเผาไฟก็แล้วฝังดินก็แล้วไม่เห็นมีเลยแต่คนเป็นอยู่นี่

0: มันก็มาเป็นชู้คุ้มมือใส่มาจากไหนงานไร่ก็ไร่ก็คือระหว่างงานของจิตที่จะให้รู้เหตุผลของของเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นเราฟังมันก็อย่างว่าความถ้าความพยายามก็เกิดขึ้นแล้วความหนักแน่นมันสำคัญมากนะไม่มีใจหนักแน่นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมมีใจหนักแน่นบอกว่าความแข็งไม่ดีไม่พอใจอยากได้เสร็ไม่มีใจหนักแน่นค้นหาเหตุผลเอาจริงเอาจังแล้วได้เรื่องขึ้นมาแล้วมีอะไรอีก
1: ครับคนที่สามครับคนที่สามคำว่าตัวตนคือมายาเป็นอนิจจังและเป็นปัจจุบันใช่หรือไม่ครับกับผมอยู่ในทั้งโลกได้รับความรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจเกือบตลอดเวลาการทำใจให้เป็นปกติคือไม่เป็นไปในทางพอใจและไม่พอใจก็ได้พยายามปฏิบัติอยู่เสมอแต่ก็ยังเกิดเวทนาในทางสองฝ่ายจึงอยากทราบว่าทำอย่างไรเวทนาทางกายนี้จะลดน้อยลงโดยเฉพาะในทางที่ขับเคืองใจการพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทางที่ถูกแล้วใช่หรือไม่ครับ
0: มันขี้เกียจเก่าพูดธรรมยาพูดทำไปธรรมยาธรรมถามมันขี้เกียจเก่าว่ามีจุดทุกคนตอบก็ตอบถ้าจุดต้องการที่จะตอบไม่ต้องบอกถามต่างเสียนะต้องเป็นจุดการดำเนินของเราความรู้ความเห็นของเราจะเป็นจุดเป็นขึ้นเป็นอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมยาเข้าไปธรรมยาเพราะว่าตอบไปเจ็ด
1: คร
0: ับ
1: คนที่สี่ครับหลานดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกำหนดพุทโธไปด้วยหลังจากออกจากการภาวนาอยู่ในสภาพปกติทำงานทั่วไปจะเกิดมีจุดเสียวตึงๆที่ระหว่างคิ้วเกิดขึ้นเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าทำงานโดยใช้สมาธิในการจดจ้องแล้วจุดตึงนี้จะทวีความเสียวตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาที่จุดตึงเสียวก็จะยิ่งตึงเสียวมากขึ้นจุดตึงที่คิ้วอะครับเขาบอกเขาเวลาเขาภาวนาแล้วก็มีจุดเสียวตึงที่ระหว่างคิ้วถ้าเพ่งมากจุดตึงเสียวที่คิ้วก็ตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไป
0: แล้วมันจะตอบซ้ำเขาอีกเอาให้ฟุ้งซ่านมากๆถึงขั้นบ้าเลยมันจะไปไหนอันนั้นจางยุ่งจางเขาจะถามเขาอีกทีเพื่อทราบผลอย่างนั้นมันยังนั่งกันถามมาอุ้ยทำอะไรก็เป็นการธรรมดาเรื่องการภาวนามันจะมีแง่ต่างๆต่างๆให้ภาวนาเรื่อยไปเรื่องสติเป็นพื้นฐานนะฐานภาวนาเรายกนิ้วเลยตั้งแต่ร่วมรู้ความถึงที่สุดสติวางไม่ได้นะเห็นชัดเจนบนเวทีภาวนาท่านจึงบอกว่าสติสัมปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือมันมีเว้นอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นสติสำคัญมากนะครับมีท่าน
1: เลย
0: เหรอ
1: เดี๋ยวจบเลยนะครับถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึง
0: ฮะ
1: ถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึงมันก็จะยิ่งตึงมากขึ้นและวูบวาบเหมือนจะสงบมีอาการเคลิ้มเคลิ้มคล้ายจะเข้าสมาธิหลานอยากถามว่ามันคืออะไรและจะใช้มันในการทำสมาธิดีหรือไม่หรือต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
0: ถ้าจิตกับสติจ่อเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นเรื่องต่างๆซึ่งมันเกิดมันมีอยู่เป็นประจำนะถ้าจิตสติเพียงจึงเรียกว่าให้ภาวนาคือรวมสติปัญญาจดจ่อเข้าไปหามหาเหตุคือใจเกิดอยู่ที่นั่นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาธรรมดามันถ้าเราไม่มีสติสตังก็เหมือนมันไม่มีมันมีอยู่นั่นคนชินชาความคิดความปรุงฟุ้งซ่านลำคาญในจิตมีพอสติจับเข้าไปเรียกว่าภาวนาเข้าไปดูต้นเหตุไม่ได้จับต้นเหตุได้ มีแยกแยกไปพิจารณาเพื่อเป็นสาระประโยชน์แก่ตนไปเรื่อยๆนะยังไงก็ตามอย่างนี้หลักคำว่าภาวนาให้มีสติอยู่กับการภาวนาของตนอาการต่างๆมันจะมีของมันเรื่อยๆพูดไม่จบพรรณนาไม่จบเรื่องของจิตแต่เอาถือหลักของจิตกับสติให้ตั้งมั่นอยู่เสมออาการใดที่เกิดขึ้นมาก็ให้รู้เกิดขึ้นแล้วดับไปดังนั้นแหละเราดูเหตุการณ์ของจิตความภาวนามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่พูดให้มันชัดเจนที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายปังปังนี่เราเคยคิดเคยอ่านเมื่อไหร่ล้มลุกคานเหมือนพี่น้องทั้งหลายนั่งไปน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาเราก็เคยมาพูดกี่ครั้งคือสู้กิเลสไม่ได้ขึ้นกิเลสมันหนาแน่นจนพูดไม่ได้เลยเรียกว่าหงายทุกทีสู้มันไม่ได้ถึงขนาดน้ำตาล่วงบนภูเขานี่พูดอยู่ตลอดเวลานะนี่เวลาขึ้นกิเลสมันหนามันอยู่ในใจนะกิเลสกิเลสคือเจ้าเรื่องนั่นแหละเจ้าเรื่องก่อความวุ่นวายให้ทำลายทั้งนั้นแหละเรียกว่ากิเลสธรรมนั้นเป็นผู้ส่งเสริมบำรุงตนเองความคิดความปรุงก็คิดเพื่อบำรุงส่งเสริมตนเองในทางที่ถูกที่ดีนี่เรียกว่าธรรมความคิดที่มาเกิดมาถี่มายันเหล่านี้เรียกว่ากิเลสมันเกิดอยู่ภายในใจจำให้ดีทุกคนอันที่ว่ามหาเหตุอยู่ที่ใจกิเลสก็ทำอยู่ด้วยกันแต่เวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสแผ่อำนาจทำความดีไม่ได้มันเตะมันถีบมันยันแหลกไปหมดนั่นนี่เวลามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นน้ำตาล่วงบนภูเขาฟังสิเสียใจขนาดไหนตั้งหน้าจะมาสู้กับมันหงายเลยหงายเลยสู้ไม่ได้ยอมรับมาสู้ไม่ได้เนี่ยกลับเอาอีกไปอย่างที่ว่าไปอบรมโรงงานใหญ่เมื่อวานนี่ก็ดูพูดออกมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นคือโรงงานใหญ่แล้วไปแล้วหนีแล้วไปรวมกลับมาอีกล้มอีกอยู่อย่างนั้นแต่สำคัญที่มีโรงงานผู้คอยแนะนำในทางที่ถูกที่ดีได้อุบายมาสู้มาได้คราวนี้กลับไปเอาใหม่มาอีกสู้อีกสุดท้ายก็ได้เป็นลำดับโหเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องน้อยเมื่อไหร่ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเป็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาภายในใจเรานั่นเองละไม่แตกตัวของเราเองแตกใจในตัวเองที่มันเวลามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานี่มันไม่ใช่ผู้นี้นะขอให้รับการอบรมเสียทีถูกปิดบังอย่างนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นมันมีอยู่เต็มโลกเต็มฐานมาตั้งกับตั้งใจเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆมีแต่จิตมันไม่รู้เรื่องรู้ราวพอทำสอดเข้าไปนี่มันจะมีความสว่างสวายมีสอดรู้หนึ่งนั่นสอดรู้สิ่งนี้เข้าไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าธรรมสอดรู้ทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากจะรู้ผิดมากกว่าถูกเพราะมันมีความผิดมากเป็นตัวเพราะเนื่องจากกิเลสสร้างขึ้นมาให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตดวงหนึ่งอยู่ได้เมื่อไหร่มันหมุนที่อยู่ของมันเวลามีกิเลสอยู่นี่เหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถีบยันไปอยู่นั่นตลอดซิ่งตลอดจิตที่มีกิเลสหุ้มห่ออยู่เต็มที่เหนี่ยวภายในใจจิตเหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกกิ้งตลอดเวลาจะออกไปโน่นไม่ออกเตะเข้ามาจะเตะไปจะมาบกบอลอยู่ในนั่นแหละในบริเวณฟุตบอลอันนี้ในวัฏจักรนั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ที่จะจับมันได้ก็จากที่จะภาวนานี่แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกไม่มีใครสอนแบบพระพุทธเจ้าเลยไม่มีมีพระพุทธเจ้าจ่อเข้าไปหามหาเหตุเรื่องจิตเลยนั่นเวลาพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องราวมีเท่าไรมันก็แสดงออกมาละระหว่างที่เดือดฟัดกันใครมีลวดลายยังไงนักมวยมันก็ซัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวที่เดือดกระทำมันหนักรู้เรื่องกันได้ในวันหนึ่งไม่สงสัยเมื่อสู้ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องราวต่างๆมันจะเกิดขึ้นทีแรกนี้เรื่องราวที่เดือดสร้างแต่อุปสรรคเวลาเราจะภาวนาจะทำอะไรนี้มันสร้างแต่อุปสรรคขีดขวางทางเดินของเราตลอดเวลาให้ภาวนาไม่สะดวกนั่นมีเรื่องของกิเลสเวลาทำลงไปทำลงไปไม่หยุดไม่ถอยมันเรามีทางเบิกกว้างออกไปมีพอเล็ดรอดไปได้ฟัดเหี่ยงลงไปนั่นเวลาหนาหนักเข้าหนักเข้าทำมีกำลังมากเข้ามีความสงบร่มเย็นมีความสว่างสวยมีกำลังภายในใจรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆเข้าโดยลำดับลำดาแล้วแก้กันไป จ้งไปสิ่งนั้นค่อยจางไปจางไปจิตสง่างามขึ้นมาที่เรียกว่าธรรมธรรมบำรุงจิตใจให้สง่างามขึ้นมาที่เด็ดทำลายจิตใจให้บอกช้ำถึงหัวแต่ให้จิตที่หายไม่มีเกิดแล้วการซอกช้ำเป็นทุกข์ทรมานมากก็เพราะกิเลสนั่นแหละทำมีเวลาเราฝึกในทางจิตใจมันจะเป็นขึ้นมากขึ้นน้อยอย่าถอยมันสติปัญญาอย่าปล่อยวางให้ยึดอยู่กับผู้รู้ผู้รู้เป็นรากฐานสติปัญญารอบกับผู้รู้จะไม่เสียถ้าเปิดเปิงไปตามภาพต่างๆที่ออกไปจากใจนี้นั่นเสียนั่นมันหลงคิดหลงทางไปได้เสียได้ถ้าเอาหลักใจคือความรู้เป็นหลักตั้งสติปัญญารอบอยู่แล้วจะไม่ค่อยเสียคนเรา มีพูดเรื่องการภาวนาเรื่องเหตุการณ์ใหญ่โตที่สุดมาอยู่ที่จิตภาวนาจะรู้เรื่องของโลกของธรรมทั้งหลายจะอยู่ที่ภาวนาหรือถอนโลกของสารที่เป็นตัวทรมานมาตั้งกับตั้งกันตายกองกันอย่างนี้มีที่กิเลสฟาให้ตายกองกันนะฟาดศพกิเลสมันม้วนเสือลงม้วนเสือลงเอาที่ม้วนเสือลงศพกันตายกองกันในภพชาติต่างๆก็มันจะม้วนเสือไปต่างๆไปมันเกิดขึ้นจากจิตมีเกิดขึ้นจากกิเลสที่อยู่ในจิตพาให้เกิดให้หมุนให้เวียนภาวนาไปเท่าไรพอจิตใจมีกำลังบังชาก็ค่อยเพิ่มกำลังขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาความมุ่งสาพยายามเลยกลายเป็นเรื่องผ่าโผนโจรพยานได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นั่นเวลาทำออกสนามอย่างนั้นมีกำลังมากแล้วได้ล้างเอาไว้ไม่นั่นมันจะผ่าโผนโจรพยานเกิดไปรู้จักประมาณนี่เวลาทำมีกำลังเป็นอย่างนั้นเวลาที่เด็กมีกำลังล่างลงใส่เสื้อใส่หมอนจะไปไหนก็ต้องเอาเสื้อหมอนมัดติดคอไปด้วยมีเวลาที่เด็กมีกำลังไปไหนต้องมีเสื้อมีหมอนมัดติดคอไปด้วยล้มปืนหลับคอที่เล็กเรื่องของธรรมต้องมีกำลังมากแล้วไม่มีเสื้อมีหมอนปัดตลอดลืมหลับลืมนอนลืมวันลืมคืนเป็นอยู่ในจิตสนามรบคือจิตกิเลสก็อยู่ที่จิตธรรมอยู่ที่จิตฟาดกันอยู่บนหัวใจนี้ลืมวันลืมคืนนะมีตั้งแต่ตุลมุนเหมือนน้ำมวยเข้าวงในกันเขาจะมีวันเวลาไม่มีในเวลาเช่นนั้นมีแต่ฟาดกันเต็มเหนี่ยวระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันก็แบบเดียวกันลืมวันลืมคืนผ่าโผนเป็นไปในตัวเองไม่ได้ตั้งใจไว้จะผ่าโผนหากเป็นในกำลังของจิตที่มีมากแล้วมันหนุนตัวเองขึ้นไปเองมีมาเทศน์ให้พี่น้องหลายฟังผ่านเวทีมาแล้วถึงได้มาเทศน์เพราะฉะนั้นการเทศน์นี้มันทางโลกเขาจะเรียกว่าอาถานฌานไทยนี่มันเลยไปแล้วคำว่าอาถานก็มีคำว่าท้อแท้มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวไม่มีผ่านหมดถึงเรียกว่าวิมุตติคำว่ากล้าว่ากลัวอยู่ในวงสมมติทั้งนั้นแหละถ้าเลยนะแล้วไม่มีสมมติคำกล้าไม่มีคำกลัวไม่มีคำว่าได้ว่าเสียไม่มีถ้าเลยไปแล้วแล้วนี่เป็นสมมติทั้งมวลก่อความกังวลหมดอันนี้แล้วไม่มีอะไรกังวลนี่แหละจิตเวลาชำระให้ถึงที่สุดเป็นที่สุดเป็นที่แล้วจะไม่มีอะไรมาครอบจิตเลยสามเดือนโลกธาตุนี้จะไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาผ่านจิตอารมณ์ก็ต้องเกิดขึ้นจากใจใจไม่สร้างอารมณ์ใครจะสร้างใจหมดอารมณ์แล้วนะแล้วจะอะไรมาสร้างมันว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทางพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระโมคคัลลานสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคัลลาจัสสดาสโตอัตตาโนทิอุหัจจะเอวังวัจจุตโลกิยาเอวังโลกังอเวคัสสังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคัลลานเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อสดาสโตสโตก็คือสติเนี่ยให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าแล้วถอนอัตตาสี่ความเห็นว่าเราว่าเขาเสียได้จะข้ามพ้นปัญญามัจจุราชเสียได้แล้วปัญญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่ท่านสอนพระโมคคัลลานท่านประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจเนี่ยจะว่าจะพระโมคคัลลานนะท่านประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจถ้าพิจารณาตามที่เจ้าสอนถ้าเป็นผู้มีสติจะตั้งพิจารณาตามนี้แล้วโลกจะเป็นของว่างเปล่าขึ้นในหัวใจทันทีด้วยกันเราจะเข้าใจว่า หัวใจนี่มีร่างกายนี่มีแต่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะมีทุกข์

ใจขอให้นำมาปฏิบัติเถอะสิ่งนี้มันจะปรากฏขึ้นสดสดร้อนเหมือนกันหมดเลยไม่มีอดีตอนาคตทำนี่เป็นทำในสดร้อนปัจจุบันตลอดเวลามันเข้าถึงตัวของมันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่พูดให้ชัดนะสุญญตัวโลกังโลกเป็นของว่างเปล่ากิเลสเท่านั้นพาให้จิตให้ขวางเมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วอะไรจะมาจิตมาขวางว่างเปล่าเป็นหลักธรรมชาติมองดูต้นไม้ภูเขาเห็นแต่จิตที่มีอำนาจมากมันครอบไปหมดว่างไปหมดเลยฟังสินะแผ่นดินนั้นหนาแน่นขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนอำนาจแห่งความว่างของจิตที่ครอบหมดไม่มีนะนี่แหละท่านเรียกว่าอำนาจของจิตว่างเปล่าสุญญตัวโลกังอเวกัสสุพิจารโลกเป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าคือมันศูนย์อยู่ภายในจิตใจไม่มีอะไรเลยจริงนั้นเขาไม่ได้บอกเขามีเขาเป็นไม่มีไม่เป็นนะเขาเป็นเรื่องของแต่จิตนี้เป็นผู้ไปหมายนั่นหมายนี้พอความหมายนี่ขาดสะบั้นไปหมดแล้วความหมายไม่มีก็เป็นจิตว่างเปล่าไปหมดว่างเปล่าโดยประการทั้งปวงว่างได้ทุกคนจิตพระพุทธเจ้าสอนให้จิตว่างเพราะจิตมันยุ่งทุกคนจิตยุ่งทุกตัวสัตว์พิจารณาสอนอย่างนี้แล้วเมื่อเข้าถึงขั้นนี้ว่างได้ทุกคนไม่ต้องไปถามพระโมคคัลลานะพอเกิดขึ้นในใจอ๋อทันทีเลยเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นคือว่าพุทธเจ้าตรัสรู้กี่องค์ตาพอตรัสรู้หรือบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดมาผางเป็นอันเดียวกันหมดเลยนั่นฟังที่นะเขาสดร้อนเป็นมาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์นั้นตรัสรู้อย่างนั้นตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วแปลกต่างๆกันนะไม่แปลกพอตรัสรู้พางขึ้นมาแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยมีความว่างจากศูนย์เปล่าจากจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นแบบเดียวกันเป็นได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนิสัยของเราที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างได้ทุกหัวใจเวลาผลเกิดขึ้นมาก็เป็นสมบัติของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้จะเห็นจะรู้เห็นแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนไว้กลางๆจิตนี้สมควรที่จะรับธรรมเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนอกจากนอนอยู่ใจเท่านั้นนี่เราก็พูดถึงว่าเราไม่เคยฆ่าเคยคิดที่มันจะมาเป็นพูดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เคยจะโลกท่านกับผู้ใดนะตั้งที่นี่เพราะว่าโลกเป็นของศูนย์เปล่ามันก็ศูนย์เปล่าอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พูดในหัวใจนี้ไม่มีอะไรเลยมันว่างอยู่นั่นตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติจะให้เป็นอย่างอื่นอะไรไม่ได้แล้วนี่คือที่ว่างว่างโดยประการทั้งปวงเวลาพูดนี้จะเป็นโลกท่านกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นศูนย์ไม่มีจิตธรรมชาตินี้ไม่มีออกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเลยเนี่ยจิตถ้าลงในถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกบรรดาท่านทุกบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติอันเดียวกันถามขึ้นมาได้ถึงกันหมดเลยนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่รู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยคือมันถึงใจนะมันไม่เคยรู้เคยเห็นเวลามันถามขึ้นมาที่นี่มันเป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์แบบไม่เคยคาดเคยคิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้เลยหรือย้ำแล้วย้ำเล่าให้ถึงใจเพราะธรรมชาติมันเลิศเลอสุดขีดสุดแดนว่าอะไรก็ไม่ถึงใจว่าอย่างนี้แหละอย่างนี้หรือซ้ำเข้าไปทำแท้เป็นอย่างนี้แหละนั่นเห็นไหมล่ะพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้มีสองมีสามนะพระพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นทางก้าวเดินเข้าไปหาต้นตอใหญ่หลวงคือธรรมแท้พุทโธเพื่อหาธรรมเข้าหาธรรมแท้ต้นธรรมแท้นี่คือเป็นต้นใหญ่จริงแตกออกไปก็เป็นพุทโธเป็นธัมโมขิ่งไปเป็นสังโฆรวมกันแล้วเป็นธรรมแท้อันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ได้หรือแต่ตื้ออย่างนี้หรือธรรมแท้เป็นอย่างนี้หรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เป็นเดียวกันนี้เท่านั้นว่างั้นนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมีมันเป็นแล้วนั่นน่ะแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยค่ะพุทโธธัมโมสังโฆติดจิตไปตั้งแต่เริ่มรู้เรียงสาภาวะจนกระทั่งถึงวาระนั้นล่ะในขณะนั้นพอที่เหลือทั้งมวลขาดสะบั้นไปเรียกว่าสมมติทั้งมวลขาดสะบั้นไปจากใจธรรมชาติสี่ยอดเลยสุดยอดนั่นผางขึ้นมาเท่านั้นเองแหมขึ้นในทันทีเลยใครไปรู้มาเลยขอให้รู้ก็จะนะมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยอันเดียวกันนี้เลยนั่นทุกพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอันเดียวนั้นท่านจะบอกนัตถิเสยโยปาติโยความยิ่งยอดนั้นพระพุทธเจ้า

0: หลายไม่มีคือก็ไม่ถือเหมือนกันหมดจะนิสัยวาสนาบุญญาทุกข์ผ่านทั้งบุญญาทั้งสาวกทั้งคนทั่วไปนี่นิสัยวาสนาลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างต่างนั่นแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันหมดท่านก็บอกไว้แล้วขอให้ทำไปนะทำนี้เป็นธรรมส่วนรอดนะที่สอนให้เปิดจ่อเปิดแง่คือกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจนี้ออกไปโดยลำดับด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเป็นการลื้อจ่อลื้อเนี่ยออกจากน้ำที่สะอาดสุดยอดนั่นให้เห็นน้ำเต็มตักเป็นยังไงน้ำเต็มตักเอาตังมาอาบดื่มได้ต่ออยู่ที่เป็นยังไงนั่นเปิดออกเปิดออกเมื่อเปิดจ่อเนี่ยออกเหลือมีตั้งแต่น้ำล้วนๆเนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละทำล้วนๆที่เรียกตัณหาเป็นจ่อเป็นแหน่ปกคลุมถอดถอนออกไปด้วยวิธีการต่างๆแล้วเจ้าขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละไม่ถามกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดสาวกเลยไม่ถามกันเลยพอรู้ถามกันเป็นเดียวกันเลยนี่ได้มาพูดกับพี่น้องหลายสามสี่ปีแล้วเนี่ยหรือว่าเรามาโกหกหรือฮะพิจารณาสิเราสอนด้วยความเมตตาแสบน้ำแสบตายังจะว่าเรามาโกหกหรือโกหกอะไรปฏิบัติเจ้าของโกหกมันจะรู้ทำได้ยังไงการปฏิบัติหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเองหาความคิดจะรู้ทำไม่มีตายที่หมดเราต้องจริงต้องจังทุกอย่างเพราะทำเป็นของจริงทำด้วยความโกหกเข้ากันไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นจริงจังหนักเข้าหนักเข้าจริงเต็มส่วนแล้วเหมือนกันหมดเลยไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในใจดวงนี้ดวงนักรู้รู้ธรรมดาอย่างที่มีกิเลสอยู่มันก็เป็นนักรู้มันก่อนไม่ถอยแต่รู้อยู่ในวงวัฏจักรในเรือนจำตัวใจจะตายในวัฏจักรพอรู้ค้นอย่างนี้แล้วเลยไปเลยเห็นแต่โลกว่างเปล่าทั้งหมดก็จิตว่างหมดแล้ววางหมดด้วยคือว่างหมดแล้ววางหมดด้วยนั่นเรื่องอำนาจแห่งจิตเป็นอย่างนี้นะขอให้พากันเชียงฟังเสียงธรรมนะถ้าฟังเสียงที่เรียนมันจะตายกองกันอย่างนี้นะเกิดมาเกิดตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมากับเรื่องกับเรายุ่งเหยิงวุ่นวายจนกระทั่งถึงหลับถ้ามันมีหลับตายได้ง่ายมนุษย์เราเพราะความคิดถึงมันกวนมากทีเดียวคิดจะจะนอนไม่หลับจากนั้นเป็นบ้าไปเลยก็มีนี่แหละที่เรียนมันกวนถึงขนาดนอนไม่หลับหรือคิดให้เป็นบ้าไปเลยก็มีทำซะความสงบใจบางครั้งก็ไปดีเมื่อไม่คิดอย่างนี้แล้วจิตสงบแน่วน้ำก็ใสน้ำนิ่งใสเริ่มใสไม่มีอะไรกวนจิตนิ่งอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่กวนสารซ่อมแปลงลงไปภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆตามจะทำบทใดนี่เหมือนฐานส้มเอาแกว่งเข้าไปแล้วน้ำคือจิตนี่จะค่อยใสสะอาดขึ้นมาขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อเต็มที่แล้วไม่ได้ถามอ่ะพระพุทธเจ้าพระรามท่านไม่ถามกันมันเป็นอันเดียวกันแล้วถามมาอะไรนั่นเวลานี้ศาสนานี่จะเป็นเรื่องคือเรื่องล้าสมัยของกิเลสไปแล้วนะกิเลสมันกำลังทันสมัยเวลาทุกอย่างกิเลสแซงเข้าไปแซงเข้าไปทันสมัยเข้าไปหมดแล้วผู้ดีจะสร้างคุณงามความดีนี่เวลานี้ยังดีอยู่นะเราไปวัดไปว่าไปได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ระมัดระวังเพราะไม่เชี่ยนน้ำประเภทนี้ยังไม่เกิดทั้งสร้างดีมันยังมีอยู่มันยังไม่แสดงตัวออกมาขีดขวางความดีงามของผู้บำเพ็ญตามทั้งหลายเราจะไปวัดไปว่าไปบำเพ็ญศีลธรรมเนี่ยเราไปได้สบายสบายไม่มีใครจะมีกี่เตียนเห่าหอนกันนะไปได้สบายนี่กิเลสประเภทที่มันจะมาขีดมาขวางเห่าหอนหวนขีดขวางนี่ยังไม่เกิดมันเกิดแต่ยังไม่แสดงออกมีนี่นะเราก็ไปวัดไปวาบำเพ็ญศีลธรรมได้อย่างสะดวกสบายท่านหนักเข้ากว่านี้จะไปวัดไปวานี่ต้องรอบๆมองๆเหมือนเขาจะไปถกลักขโมยก้นที่นั่นแหละต้องไปรอบๆมองๆไปเปิดเผยไม่ได้ที่เห็นมันลุ่มมันแหลกนี่เขาจะไปวัดแล้วนั่นเนี่ยเขาจะไปสวรรค์นิพพานนะแต่ก็ไปแต่เขาไม่ต้องมาแย่งปลาในหนองในบึงกับเราเราสนุกหาปลากินสบายเหมือนว่ากิเลสทั้งนี้ผู้คนเราไม่ใช่คนตายเขาว่านั้นตายที่จะไหนนี่ก็รอบมองไปว่าถูกท้ายไปว่าเป็นความจีบฝังไปหากิเลสให้ลงไปตายตองกันในนอกอริยนั้นไปเลยง่ายลื่นเลยลื่นเลย เวลานี้กิเลสกำลังสร้างความลื่นให้สัตว์โลกได้ลื่นลงไปหานรกอเวจีหนักเข้าทุกวันทุกวันนะถ้าท่านทั้งหลายจำเอานะพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำสอนว่าอย่างไรจัดอย่างไรเป็นอย่างไรขนโคก็เขาโคต่างกันอย่างไรที่พระอนุทุนถามคนที่จะไปสวรรค์นิพพานนั้นกับคนที่จะลงนรกอเวจีนั้นมีจำนวนไหนจำทางไหนมากกว่ากันท่านรับสั่งว่าอานนท์คนที่จะไปนักผลนิพพานไปเพื่อความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเท่ากับเขาโคแต่คนที่จะตายต้องการไหลลงไปทางต่ำลงมีนรกเป็นสำคัญนั้นเหมือนขนโคนะขนโคมากขนาดไหนโคตัวหนึ่งมีสองเขาขนมันมีมากขนาดนั่นละมันประเภทที่จะลงนรกอะไรกี่มันมีมากที่ย่นเข้ามาจิตใจเราที่เสาะแสวงหาอาธรรมเท่ากับเขาโคที่มันจะเสาะแสวงหานรกอเวจีเท่ากับขนโคในจิตคนคนหนึ่งเข้าใจหรือให้ย่นเข้ามาสอนตัวเองคือทำพระพุทธเจ้าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสอนตัวเองขนโคคือเราเขาโคก็คือเราจะเป็นใครขนกับเขามันอยู่ในโคตัวเดียวกันอยู่ว่าปาดมันออกให้หมดขนให้มันมีเหลือแต่เขากิเลสมาจากไหนมาชนขาดจะบ้านไปเลยเข้าใจไหมเอาเสี่ยมไม่มีนะเสี่ยมเขาโคยอย่าไปเสี่ยมจะขนโคเดี๋ยวมันจะพาลงนรกเข้าใจหรือเนี่ยตีเข้ามาสิตีเข้ามาสิทำร้อยสันบรรพมกิเลสจะร้อยสันบรรพมเมื่อมันทันกันแล้วมันก็ลดร่างกันได้นะเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นไหมเราพูดจริงๆอย่างนี้นะเราไม่เคยเจอกับท่านวันไหวอะไรได้สามเดือนเราก็ท่าไม่มีในจิตข้ามไปหมดพูดคำมันชัดเจนอย่างนี้แต่ก่อนเราเคยรู้ยังไงเราเคยพูดไหมคำพูดคำนี้แต่ละมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจากที่มีที่เป็นที่รู้อยู่นี่ทำไมมันจะพูดไม่ได้ล่ะนั่นเวลาโง่มันก็รู้ว่าโง่เวลาฉลาดมันก็รู้ว่าฉลาดในใจดวงนี้แหละนี่เราทำมาพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเลยเป็นเหมือนคนธรรมดาพอผ่านขึ้นมาเป็นศาสดาเลยสอนโลกทั้งสามโลกพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ขอให้จิตตรงนี้มันผ่านจากหูจากพูดไปถึงแดนนิพพานมันจะมองเห็นหมดนั่นแหละเข้าใจเล่าวันนี้พูดเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่มากมันก็จะตายเลยผู้พูดนี่นะไอ้ผู้ฟังมันหลับไปเรื่อยก็มีเหงาแล้วก็มีเรื่องหมอนติดหลังไว้ก็มีก็ไม่รู้ไอ้เราพูดเทศบ้าไปเลยไอ้ผู้ฟังไม่ทราบมันเอาอะไรติดหลังมาเอาหมอนหรือเสือติดหลังมาไปหาตรวจดูเสือดูหมอนนี่ตามหลังมันมีไหมผู้เทศเป็นบ้าหลับตาเทศด้วยไม่ได้ลืมตามันไม่เห็นหมอนเขาเลยที่เขาหมอนมัดติดหลังมาเขาหลับไปเพิ่มไปฝันละเมอไปเรื่อยแต่นี่อย่างยังเทศไปสวรรค์นะไปนิพพานนะเขาโคละขนโคละเพลินไปเรื่อยพวกนั้นเอาเสือหมอนมัดติดคอหลับฟ้าเฮ้ยเอาละยุดฟ้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้นุ่นเน้นหลงไปนุ่นไปส่งของทางเชียงใหม่รถกี่คันนะแล้วรถกี่คันไป
2: รถ
1: เจ้าของเชียงใหม
2: ่รถทั้งหมด
1: อะไรว่าสิ
2: รถทั้งหมดสองคันรถพ่วงสองคันรถพ่วงแล้วก็สิบล้อหนึ่งคันเท่ากับสิบล้อห้าคัน
1: เข้านี่แหละ
2: ครับ
1: แล้วก็สิบล้อห้าคัน
2: ครับเวลาออกออกเมื่อวานนี้ห้าโมงครึ่งตอนเย็นคาดว่าจะไปถึงเที่ยงวันนี้ที่ไปถึงเที่ยงวันนี้ที่เชียงใหม่ถึงวันนี้เที่ยงที่เชียงใหม
1: ่ถึงเชียงใหม่เที่ยงเหรอ
2: ครับประมาณนั้นของที่หลวงตาเมตตาไปจัดไปข้าวสารเจ้าถุงละ12กิโล600ถุงแล้วก็มีถุงละ10กิโลข้าวสารเจ้าเหมือนกันอีก200ถุงเท่ากับรวมแล้วเป็น800ถุงครับปลากระป๋อง600กล่องกล่องละ100กระป๋องน้ำมันพืช800กล่องกล่องละ1โหลมาม่า600กล่องใหญ่วุ้นเส้น600กล่องใหญ่ขนมปัง850ปิ๊บน้ำตาลทรายกระสอบละ50กิโล30กระสอบแล้วก็ผ้าขาว100พับ
1: เยอะนี่จะไปทางเชียงใหม่ทางไหนทางที่ไปจุดไปจุดอยู่นะ
2: ไปรวมศูนย์ที่มูลนิธิที่เชียงใหม่แล้วก็แจกไปที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม
1: ่ได้ละเป็นรวมศูนย์ที่มูลนิธิเชียงใหม่ที่ทางเชียงใหม่ก็จะแยกไปในที่ต่างๆที่เรียกมูลนิธิใช่ไหม
2: ครับ
1: ขอไปบ้างจากที่นี้มาถึงเด่นชัยแล้วว่าไปถึงเด่นชัยตอนที่เรามานั่งที่แรกถามว่ารถถึงเด่นชัยแล้วว่า
2: ตอนหกโมงเช้าครับ
1: ฮะ
2: หกโมงเช้าถึงเด่นชัยประมาณหกโมงเช้าถึงเด่นชัยแต่คาดว่าเที่ยงถึงเชียงใหม่คร
1: ับ เออลืมแล้วกี่คันรถอ่ะ
2: เท่าก
1: ี่เลยวะ
2: เท่ากับห้ารถห้าคันรถสิบล้อครับ
1: เท่ากับห้าคันรถสิบล้อไปวันนี้ไปทางเชียงใหม่ห้าคันแยกทางรถแยกทางเราก็เลยคิดตลอดคิดอยากจะเอาของประสงค์เราไปวัดต่างๆก็ไว้กันคิดเรียบร้อยแล้วค่อยไปตรงไหนที่ลำบากระบวนมากซึ่งควรจะรับการสงเคราะห์เราก็ไปที่มันไม่ลำบากมากนักก็เราก็ขอผ่านไปที่ไหนเป็นลำบากลำบนอยู่ที่ซอกแสกลำงั้นเข้าไปตรงนั้นอย่างนั้นไปช่วยเมื่อวานนี้ก็ดูไปภูหลวงหรือไงภูหลวงลึกเลยบางจะพุ่งไปภูหลวงไกลตัวเชิญไปภูพานโรงพยาบาลภูพานกลางภูเขาภูพานนั่นแหละไปหาไปซอกแสกที่ลำบากตรงไหนก็ไปคุณนั่นน่ะคุณเรียกว่าเราเวลานี้40องค์เหรอ
3: 40ครับผม
1: นี่40พอดีแต่ว่าเราพระมามากๆอย่าเข้าใจว่าจะวัดจะเจริญศาสนาจะเจริญโดยถ่ายเดียวนะมากมากด้วยมูดด้วยพูดด้วยส้วมด้วยฐานมีสมากต่อมากนะจะมากด้วยทองคำธรรมชาติมีร้อยบ้างนะมีมากเท่าไหร่ยิ่งเลอะเทอะนะเราผู้เป็นหัวหน้าหรือลำบากบ้างอะไรต้องฟังแล้วต้องทำเป็นหูหนวกไว้ก่อนเห็นแล้วเหมือนคนตาบอดไว้ก่อนเอามาไขควรพิจารณาบวกลบคูณหารจนกระทั่งลงตัวแล้วทีนี้จะออกทางไหนก็ออกว่าแต่ว่า บางรายก็เละเทะมาปั้นตัวเป็นของดีเหยียบหัวคนอื่นดังนั้นก็มีมันลำบากอยู่นะเราที่เป็นหัวหน้าลำบากอยู่ต้องมีอยู่ลึกๆทุกอย่างนะเก็บไว้เอามาพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยแสดงออกให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนานะพระเราอย่างเช่นอย่างวัดป่าวันตาลอาหารมากๆนี่อย่าเข้าใจว่าศาสนาจะเจริญในหัวใจพระนักภาวนานะธรรมที่เจริญแท้ๆเจริญอยู่ในป่าในเขาในที่แร้งแค้นกันดารมันจะเจริญอยู่ในตลาดล่าเลกระดูกหมูกระดูกวัวนะเจริญอยู่ในป่าในเขาที่โอดอยากขาดแคลนท่านพูดไปอย่างนั้นท่านก็ฝึกของท่านเองดัดสันดานท่านเองยกตัวอย่างเช่นท่านแสดงไว้ในตำราว่าท่านคล้องผ้าท่านอยู่ในป่าในเขาคล้องผ้าจะบินธบาตจิตมันลุกลี้ลุกลนมันคิดขึ้นมาแล้วเช้าวันนี้ไปบินธบาตวันนี้ใครเขาจะเอาอาหารปณีบรรจงอะไรใส่บาตรให้เราหน้าวะพระกำลังคล้องผ้าจะไปบินธบาตไม่ได้คิดขึ้นในใจวันนี้เขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เรานะมาที่ทำก็รับกันเลยนี่กิเลสออกนะออกก่อนทำตีท่านนี้ก็เหอขึ้นเลยนะยังไม่ได้ไปถึงไหนไปหากว้านออกมาก่อนแล้วเขายังไม่ได้หุงข้าวต้มแกงอะไรเลยไปกว้านเอาในหม้อเขาแล้วนี่ยังไงกันนี่อ่ะวะไม่ให้ไปวันนี้ไม่ไปนะพระท่านดัดท่านเลยนี่ในตำรายังมาถึงไหนนี่ไปหากว่าเราตายในหม้อข้าวหม้อแกงตั้งบางคนเขายังนอนไม่ตื่นเขายังไม่ยังไม่หุงข้าวก็ไปตักหม้อข้าวหม้อแกงเขาทับหม้อข้าวหม้อแกงเขาหมดยังไงพายังไงนี่นะวะไม่ให้ไปวันนั้นไม่ไปมีในตำราเราได้มาอ่านนี่ละกิเลสมันเร็วแต่เมื่อทำมีแล้วมันก็ตีกันได้อย่างมันคิดเรื่องที่ว่าเขาจะเอาอาหารปณีบรรจงอะไรใส่บาตรแล้วหน้าว่านี่กิเลสออกทำมาเฮ้ยยังไม่ถึงไหนนะไปหากินก่อนแล้วไม่ไปท่านเปลื้องผ้าท่านทีเลยไม่ไปวันหลังจับกันอีกเอาเปรตตาจะกันนะอย่างนั้นนะทำมาไม่งั้นไม่ทันกันเอาเพราะวันหลังจะเตรียมจะไปแล้วคอยดูลิงดูยักษ์ตัวนี้มันจะลึกลับอยู่ในภายในใจมันจะไปคิดไปหาทับหม้อข้าวหม้อแกงบ้านไหนนะที่เรียกตัวนี้นะไปเงียบเลยมันกลัวมันจะไม่สะแตกเข้าใจไหมเลยพาไปกินบ้านนั้นนี่แหละท่านฝึกท่านให้พิจารณาเอานะที่นำมาพูดนี้เราฝึกเราก็ต้องดัดสันดานกันอย่างนั้นที่เรียกไม่อ่อนข้อละเรื่องความอยากไม่อ่อนที่เรียกนี่แข็งข้อตลอดถ้าทำอ่อนเท่าไรยิ่งเหยียบยิ่งเหยียบหัวไปเลยต้องใช้ความพิจารณาด้วยอดด้วยธรรมเสมออย่าเห็นแก่ได้แก่ไปแก่มาแก่กินแก่อยู่ใช้ไม่ได้นะต้องใช้ความคิดความหวานธรรมะมีสติปัญญาติดแนบในเรื่องธรรมะกิเลสมีแต่ความตะกะตะกามได้เท่าไรไม่พอเท่าไรไม่พอผิดกันอย่างนี้แหละบ้าถือว่า
3: ถึงเมื่อวาน
1: ถือว่า
3: ปัญหา
1: เจออะไรถ้าไม่ใช่เจออะไรเข้าใจอ่ะทุกวันเจออะไรเหรอเป็นอะไร
4: เหมือนเดิมไม่สบาย
1: ก็ที่เวลาไหนเห็นจะไม่สบายไม่สบายนี่พระเท่าไรพระคุณโค
4: ตอนนี้ถึง26
1: แต่เราว่าหลายอยู่ได้มีเวลาคู่เขาถ้าจะ20ก็นั่นว่าพระมากเลยคือก็ไม่ได้ไปเป็นหลายๆปีแล้ว

0: อะไรก็ไม่ค่อยจะไปที่จะช่วยโลกช่วยโลกช่วยโลกไปตามโรงพยาบาลต่างๆตัวอะไรตัวอะไรไปผู้หลวงแค่อย่างไรนะจังหวัดเลยไปโรงพยาบาลผู้หลวงจังหวัดผู้หลวงผู้เรือลึกๆเราไปส่งอาหารให้
1: ถวายทองคำสองบาทครับถวายทองคำสองบาทชื่อนางผู้อิเคงกันคุณกิตอุดรนี่นะครับเขาฟังวิทยุแล้วก็ดูไทยคมสองเขาฟังวิทยุก็ดูทีวีไทยคมสองเห็นน้องตาเทศไปบ่อยก็ถวายสองบาทครับ
0: เขาเข้าก็ได้บ้านอยู่ดีนะเขาขับเราก็รู้สึกได้บ้าง
1: เลย482กิโลครับน้ำไหลซึม11ตัน482กิโล50บาท80ตังครับ
0: ใช่11ตันจะ482
1: กิโล
0: 82กิโล
1: ครับ
0: ก็จะช่วยชาติข้าวด้วยนะครับ11ตันก็1,100
1: ครับ
0: หรือ11,000กิโลก็400กว่าละ
1: 482
0: ยังเบอร์1,400กว่า
1: 482กิโล
0: 482กิโลที่ช่วยชาติเขาอยู่เขาง่ายเท่าไหร่เขาขับตั้ง1,480กว่ากิโลเข้าขับหัวเรียบร้อยแล้วมาเลยไปเป็นไรง่ายนะเขาง่ายเท่าไหร่วะชวนดอลลาร์ไปเลยบ้างยึดดอลลาร์ดูได้10ล้านกว่าดอลลาร์ตกเป็นของเรานี่แหละเข้าบ้านเข้าร้อยกับขึ้นอยู่กับเราส่วนทองคำนั้นสมควรแก่ทางหลวงโดยชายเดียวคือไม่แยกไปแยกไปไหนเลยเข้าร้อยทั้งร้อยเข้าไม่ให้แยกแยกส่วนดอลลาร์มันจะแยกแยกประทางช่วยชาติบ้านเมืองในแยกต่างๆไปช่วยเงินไทยคือเงินไทยไม่พอก็ลากเอาดอลลาร์มาช่วยไหลไปสั่นปลูกด้านสร้างนี่เรื่อยก็ใช้ไปพอดอลลาร์นี่มารวมกันก็มีเฉพาะทองคำทองคำจะต้นจนอวสานละไม่ให้รั่วไหลแตกเสื่อมไปได้เลยละไม่ให้ออกเข้าล้วนๆเลยแล้วก็พยายามที่สุดนะที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ชาติไทยลูกหลานชาติไทยของเราเวลาเราตายไปแล้วก็จะได้มีหลักอยู่เจนไว้ยึดถือเป็นที่อบอุ่นตอนนี้เป็นเครื่องสมบัติเป็นสมบัติประการชาติของตนทองคำเงินสดดอลลาร์สมบัติต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเจาะตัวหาพวกเข้าสู่ทางหลวงเรื่อยๆมาอุ่นยังไงกันอยู่วันนี้ก็ไปส่งของทางเชียงใหม
2: ่รถเท่าไหร
1: ่5คันครับ
0: รถ10ล้อ5คันพวกเครื่องกระโปรงใส่10ล้อ5คันเต็มไปรุ่นไปส่งทางเชียงใหม่พวกคนทุกคนจนเอาไปวางจุดมูลนิธิหรืออะไร
1: ครับมูลนิธิครับ
0: มูลนิธินะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็5คันเลยเราขอมาตรงศาลานี่แหละเขาขนของมาจากตลาดไปลงศาลาขนจากสลากขึ้นตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยเขาขึ้นเราไปดูอยู่ดูว่ารถจุดหยุดว่า5คันหรือ6คันอะไรอย่างเงี้ยใส่เต็มเอียดทุกคันเลยเครื่องกระป๋องส่วนข้าวอะไรแล้วก็ค่อยจำเป็นแล้วเอาความจำเป็นแล้วเข้าใส่กันพวกเครื่องกระป๋องจำเป็นกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปให้เอาเครื่องกระป๋องวันนี้จะถึงแล้วบ้างไปถึงเด็ดชายตั้งแต
1: ่เที่ยงครับเขาบอกประมาณเที่ยงถึงเชียงใหม
0: ่เออ
1: ประมาณเที่ยงวันจะถึงจังหวัดเชียงใหม
0: ่โอ
1: ้ตอนเด็ดชายไปถึงตอนประมาณ6โมงเช้า
3: อืมนี่พวกตัวแทน
0: เ
3: ด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรทำบุญกระหลุงตา500บาทครับนี่ชูปุณติลิ
0: ฮะ
3: บุญชูปุณติลิชาพักดีนะครับถวายหลวงตา 1,000 บาทหน้ากอง500แดงคุณแก้ว500ดอนทวี 1,500 ครับวันนี้ชามหาโคตร

0: พันบาทครับ
1: ผู้ว่าด้วยผู้เรื่องการเรื่องไปว่าหมาเขาแก
0: ่ครับเมื่อวานนี้มา
1: เขามาตรวจหมาเรา
2: แล้วก็ทำวัคซีนตรวจเลือดหมาแล้วก็ทำวัคซีนให้หมา
1: ผู้เรื่องการเข้ามาเองนะผู้เรื่องการเรื่องไปหมาที่เขาแก่ก็เสร็จจะไปกับคือเขาไปวนในประเทศคือประเทศคนแก่ไปแล้วผ่านเข้าไปได้เข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็พาแล้วโรงพยาบาลหมาอยู่หมาอยู่อะไรเครื่องไม้เครื่องมือก็ประโยชน์เอาเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญแล้วกำลังชำรุดใช้การไม่ยากแน่โยนเขาสัก5 ล้านไปโยนกับเครื่องมืออะไรเงี้ยเขาไปสัก5 ล้านเอา5 ล้านสักเลยใช้เรื่องยาวไปได้ที่ผู้บริการเขาพอใจว่าเขาติดตามมาแต่ก่อนมีเราเอาหมาไปหมาเขาเรามีเอาไปรักษาเขาก็สืบทราบว่าเขาไม่ติดตามนะเขาก็ทราบเลยว่าเป็นหมาวัดประบาดการไอ้สุภีเอาไปเองเขาไปก็ไปเจอเครื่องมือแพทย์ใบดีก็เป็นเครื่องสำคัญก็ด้วยถามปุ๊บเขาไปก็5 ล้านมาห้าล้านสักก็เลยเอาเลยผู้บริการเขาพอใจเขาว่าเยี่ยมว่ามาตรวจหมาหลวงจ้าไม่ค่อยอยู่วันหนึ่งด้วยตรวจบ้าเป็นโรงพยาบาลต้องเราเมื่อวานไปผู้หลวงผู้หลวงก็โรงพยาบาลผู้หลวงผู้เรือลึกๆชาวจังหวัดเลยมีส่วนตัวช่างโรงพยาบาลจังหวัดผู้สมัยายกว่าจังหวัดเราจะไม่เข้าไปช่วยนะเราจะช่วยแต่เฉพาะโรงพยาบาลอำเภอของจังหวัดนั่นๆนะแต่ช่างเจ้าเวลาเจอรู้สึกจะขาดใจมากแต่ช่างเหล่านี้ก็ไม่ได้มาขอเราไม่ได้กลัวเราแหละแต่เราดูสภาพแล้วก็รู้เราได้เอาของเราไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดเลยเข้ามอบให้โรงพยาบาลจังหวัดเลยเดียวจังหวัดเลยไปสาวคนกี่คนเยอะแยะเข้าตัวโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลจังหวัดไปวัดไข้วัดไข้วันหลายวันนะโอ้โหไข้วัดใจไม่ใช่เรื่องนะมันเกี่ยวกับเรื่องคนแก่ด้วยก็เป็นเรื่องร้อนมาก้อนใหญ่เพื่อว่าเคยก็ยังมีแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันค่อยจะหมดไปวัดใจไปวัด4-5 วันนะบ้างผมก็เสียก็อยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งมันก็หายไม่ว่าอยู่ไปตรงไปวันที่หรือวันคืออาทิตย์เขาก็พูดให้ฟังอดคิดไปได้นะพูดต่างๆเรื่องว่าคุยหรือเขาพูดให้ฟังนานแล้วแหละแล้วขอประสงค์ให้เขาว่าเป็นของจากดวงตาว่าโชคค่อยร่างกายก็จะทุ่มรายจ่ายได้เยอะว่าคือธรรมดารายจ่ายเยอะอยู่หมดไปเท่านั้นคือของโรงการว่าหนุนเข้าไปจะจ่ายเพียงเท่านั้นว่าเราก็เป็นจะฟังเราไม่ตอบไม่รับอะไรพูดให้ฟังอาจจะเป็นอุบายของอื่นก็เขาก็ได้หรืออาจจะเป็นความจะเป็นของเขาจริงๆก็พูดตามหลักความจริงก็ได้แต่เราเอามาพิจารณาก็พี่ยะต้องจะมาได้อย่างที่นี่ยะไปโรงพยาบาลให้โรงละ20,000-20,000ไปเลยนะต้องจะต้องเสร็จก็เสร็จที่ผู้บริการเขาว่าทุนรายจ่ายโรงเวลาโรงการของมาส่งให้แต่ละทีทุนลงเยอะว่าเขาบอกธรรมดาเขาจ่ายเยอะละเท่านั้นว่าเราก็กลับมาพี่ยะเด็กต้องการมาเลยให้โรงพยาบาลโรงละ20,000เฮ้ยมันเยอะมากก่อนข้า

0: เขาอาการตามความจริงได้หรือเขาเห็นว่าเราพอที่จะเขาจะจะได้แต่แล้วเขาก็พูดพลาดจริงมาบ้างก็ได้อุบาสกคนพูดไม่ยากอะไรนะเราเรียกก็ไม่มีสุราอะไรเราพูดเพียงเรื่องได้พูดบ้างนะต่อไปเราก็จะไปสุราของเรา
1: หลวงพ่อเจ้าขา
0: อะไร
1: คุณปนัดศรีวัฒนชัยฝากกราบถวายปัจจัย 1,000 ทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกกับทุกคนที่รอรับเธอวันเกิดอีก 10,000 เป็นของคณะผู้ร่วมบุญถวายบูชาธรรมที่เทศแล้วก็สร้างบุญเพื่อรักษาธาตุขันธ์ของหลวงพ่อเจ้าค่ะและอันนี้เป็นบัญชีผู้ร่วมบุญเพื่ออนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ
2: ขอบคุณมณฑลเมืองวัฒนธรรมเป็นหลวงตาใหม่เลยค่ะ
0: เจ้าเกิด
2: มณฑลค่ะ
0: ขอ
2: บคุณเ
0: มือง
2: ว
0: ั
2: ฒน
0: ธรรมพอใจพอใจค่ะพอใจ
3: ของคำ
0: มีอะไรไหม
3: ไหวของ
0: คำมีว่ามาเดี๋ยวจะลงได
3: ้ไหวทองคำ3 บาทเงินไหวทองคำ3 บาทเงินสด22,000 บาทจากวัดป่าประชาร่วมใจหนองแบนโนนสะอาดอุดรธานีโดยพระเผ่านิธิโนเจ้าอาวาสถวายมา
0: เจ้าอาวาสเหรอ
3: เจ้าอาวาสวัดป่าประชาร่วมใจโนนสะอาดอุดรนี่ก็เขาชื่อมุกดา
0: ฮะ
3: เขาชื่อมุกดาวิภาวตุถวายมา13,000 บาทครับ
0: ถูกแล้วนะให้พอแปด
4: ตัวแปด
0: ตัวแปด
4: ตัว
0: แ
4: ปดตั
0: วแ
4: ปดตัวแ
0: ปดตัวแปดตัว
4: แปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัว
0: แปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวแปดตัวผมเข้าฟังเลยหายใจหูอื้อลมหายใจออกหูอย่างนี้อย่างนี้
1: เ
0: จ้
1: าค่ะ
0: เ
1: มื่อวานมีผู้ชายคนนึงเข้าเข้ามาก็ไม่
0: อะไร
1: เข้ากราบถวายขนมตามันมีพระบรมสารีริกธาตุ2 องค์นี้ผู้ชาย
0: กรุ
1: งเทพนะคะเขาไม่บอกชื่อเจ้าค่ะ
0: เอาไปเข้าไป
1: ก็ฝากกราบถวายขนมตาแล้วก็มีปัจจัย6,270แล้วก
0: ็ไปแล้วไปเสร็จเรื่องวัตถุวัตถุลึกวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุออกหน้าวัตถุเป็นศาสนาหัวใจไม่ได้เป็นเจ้าของก็ศาสนาได้ดูมองเห็นนี่เราเคารพพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคารพวัตถุของจิตใจจำของคนจำซ้ำนั่นแหละเอาเท่านั้นแหละสนใจปฏิบัติตัวเองให้ดีเยี่ยมก่อนไม่มีนะมองดูแล้วสะเทือนใจว่าสบ้างสิพระพุทธเจ้าถ้าไปเห็นแบบพระพุทธรูปไปสาวกไปบินทำก็เพียรในป่าสำเร็จเป็นอรหัตอรหันต์มาถ้าไม่เห็นแบบพระพุทธรูปไปวะนะอะไรมีแต่พระพุทธรูปวัตถุหัวใจไปดูที่วัดราชสังเวชนะเราเอะวัตถุออกแล้วเวลาวัตถุออกแล้วออกหน้าทำหัวใจแต่หัวใจไม่ได้ออกนะนี่ดูที่หัวใจมันจ้าที่หัวใจเลิศเลยที่หัวใจไม่เลิศเลยกับวัตถุเหล่านี้นะนี่ที่อะไรก็มีเหยียบย่ำไปบ้างไม่เห็นพิเศษอะไรให้ทำเข้าสู่ใจที่ใครจะพิเศษไม่พิเศษตั้งยศ

0: จะ
1: ท
0: ำอะไร
1: จะไปเอา
2: เด
1: ี๋
2: ยวว่าไ
1: งล่ะเขาภาวนาออกทางศีรษะ
2: ฮะ
1: ว่าภาวนาออกทางศีรษะเขาก็บังคับให้ลงมาที่จิตออกทางตาก็ออกทางศีรษะออกทางหัวครับเขาก็บังคับให้ลงมาที่จิตออกทางตาก็บังคับให้ลงมาที่จิตแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่จิตหมดแล้วก็ตัวเขาก็หายไปแต่ตัวร้อนแล้วเขามีความรู้สึกว่ามีแต่ความร้อนกับน้ำ
0: กับร้อนมีสามอย่างมันแยกกันเป็นส่วน
1: ความร้อนน้ำอะไร
0: แล้วก็
1: ลมลมมีความร้อนมีลมแล้วมีน้ำจะออกสามส่วนก็เลยกราบเรียนหลวงตา
2: ก็ค่อยบอกแล้วให้ลงอยู่ที่จิตจะบอกแล้วนี่เป็นอาการของจิตทั้งที่ออกไปพอจิตถอยเข้ามาเหล่านั้นจะค่อยถอยเข้ามาตามๆกันเข้าใจเลยนะอะไรถือหลักจิตเป็นหลักนะอะไรจะแสดงอาการอะไรเพื่อถอยจิตเข้ามาถอยจิตกับสติเข้ามาด้วยกันแล้วจะถอยมาด้วยกันพอเราเพลินดูด้วยไปใหญ่นะไปเรื่อยเราเคยเป็นบทแล้วดูดีละก็ที่ว่าอะไรมันจะพาเราออกนอกโลกเราติดตามเรียพูดจะฟังแต่วันนี้พูด ไม่เคยได้พูดอะไรอย่างนี้นะจิตเนี่ย เวลามันเข้าสงบเรียกมันออกนี่มันออกนี่เป็นเครื่องโหล่อลวงสำคัญมากนะอัศจรรย์เพลิดเพลินลื่นเลิงกับอาการที่มันพาไปนะสว่างสวยจ้าเราก็ตามดูเอ้ามันจะไปถึงไหนวะเนี่ยก็เราไม่ได้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวสติกับปัญญาอยู่ในตัวของเราคอยดูอันนี้มันจะไปไหนวะคอยดูขึ้นไปเหมือนว่าสุดแมกเอาปล่อยไปวะไปที่ยิ่งกว้างขวางเบิกบานไปยิ่งไปแล้วใหญ่นี่แหละเครื่องหลอกของจิตเงาของจิตนะพอมันไปสุดฉีดแล้วเอาแค่นี้ละวันเดียวแค่นี้ก่อนวะคือจับได้หมดแล้วนะเรียกว่าจับเพื่อนมาได้หมดแล้วเอาแค่นี้ก่อนพอถอยจิตปั๊บเลยถอยจิตปั๊บจิตหดเข้ามาแล้วก็หดเข้ามาหดเข้ามาพอสติกับจิตเข้าถึงตัวจริงเติ้งชนนี้หายหมดเลยนะอาการระบาดออกเห็นไหมเข้าใจ
0: ท
2: ำอย่
0: างน
2: ี้
0: เลย
2: เหรอแล้วว่าอะไรอยู่
0: มันแบบแทนแต่น้ำแล้วก็มันแบบแทนแต่ร้อนแทนแต่ลมแทนแกนี่อย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วก็นู้มันแบบต้องทำอะไรต่อไปเจ
2: ้
0: าค่ะ
2: อะไรว่าอะไรว่า
1: เห็นแต่น้ำเห็นแต่ลม
2: ฮ
1: ะเห็นแต่น้ำเห็นแต่ลมเราจะให้ทำยังไงต่ออีก
2: เอาละใจไม่ใช่ดินน้ำลมไฟดูหัวใจจะขอว่าล่ะดินน้ำลมไฟที่ไหนมันก็มีเอาเท่านั้นล่ะพอเข้าใจที่พูดอยู่ฮะ
1: เข้าใจครับ
2: ฮะพอเข้าใจเอาล่ะจะไปเสือเอาก็สว่างเขาเขียนใจเล่นไปแล้วถ้าเผิดหลงได้จริงก็สว่างเขาเขียนชอบการอยู่สติจับติไม่ให้เผลอสติเอาไปไหนให้ไปเจ้าของดูแลอยู่มันไปไหนไปปัญญาสติติดอยู่ตลอดเอามันไปไหนไปถ้ามันไปด้วยกันบททั้งสติปัญญาไปด้วยกันก็เลยเปิดไปพระสติปัญญายังอยู่กับตัวแล้วไปไหนมันก็คืนเพราะอันนี้เป็นพูนล่างเอาไว้อะไรไปละพอพี่เธอจะยกไปไหนพอละเหรอเจ้า
0: ค
2: ่ะเจ้าให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังพิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจัตโทปัญญะระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควิราสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
2: เอาละเท่านั้นละวันนี้เอาเลยจะอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมด
4: ต้องทำวันนี้ได้5.49 บาทครับผม
5: เมื่อฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระ

0: เทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แค่นี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: แย่แล้วไม่มีคงไม่มีเพศคงมีแต่ข้าวไม่มีกะที่ไม่รู้หรือที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเดี๋ยวเมื่อยหมดท่าแล้วถึงวาระก็ต้องเอาไปนะไม่รู้จะเทศอะไรเทศจนฟังที่น่าจะเบื่อเนาะหน้าเบื่อแล้วฟังฟังมากเกินมาโสนี่สามเดือนเทศทุกคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำห้าคำหกคำตลอดถึงสิบห้าคำเรียนไปอย่างนี้เองของตาเขาอย่างนี้เลยเทศแค่หมดท่าไม่เป็นเทศอะไรเลยว่าทั้งบาทาท่านนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะรูปังอนัตตาสิบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพระบรมศาสดาทั้งหลายต่างคนต่างได้ฟังจนชินหูการเข้ามาปฏิบัติธรรมะเพื่อชำระใจของตนชำระใจของตนให้เกิดความสงบใจหรือว่าจิตอันนั้นมันก็เหมือนอย่างเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็รู้เป็นสุขก็รู้เจ็บในร่างกายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้แต่เราไม่เห็นตัวรู้อันนั้นชัดอย่างที่เราเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้รู้ตัวรู้ตัวนั้นเองทีนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะว่าธรรมนาของใจมันต้องให้สงบอย่างเราลองกำหนดหยุดลมหายใจแล้วก็อย่านึกไปไหนอย่างนี้ใจคือผู้รู้หรือเรียกว่าจิตอันนั้นมันจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มีกิริยาไปกิริยามามีหน้าที่เรียกว่าสีติดตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นของจิตมีอันใดเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นทีนี้ที่คือที่เราจะฝึกหัดต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็จงว่าให้บริกรรมพุทโธหรือบริกรรมความตายอันใดอันหนึ่งในขณะที่เราบริกรรมอย่างนั้นใจเรามันก็รู้ว่าเราว่าพุทโธนี่นั่นแหละตัวนั้นตัวที่อยู่ข้างหลังคือตัวอยู่ที่รู้อย่างนั้นรู้ที่เรานึกอยู่กับพุทโธอย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตแท้แต่เรายังจับไม่ได้เรายังไม่เห็นคือเห็นอันนั้นท่านเรียกว่าทัศนะญาณะแปลว่ารู้รู้ว่าจิตของเราอยู่กับพุทโธแต่ทัศนะอีกอันหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่พร้อมคือญาณะญาณทัศนะในแบบท่านว่าอย่างนั้นทัศนะตัวนั้นเห็นว่าจิตอยู่เป็นปกติจิตอยู่กับพุทโธเรารู้อย่างนั้นแต่ยังไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดการเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้เห็นคือผู้รู้ตัวนั้นเองอย่างพระท่านตรวจรูปังอนัตตาแล้วท่านก็ถามว่ารูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเนี่ยก็นี่โอมาในกรน้อมมาสู่เรารูปของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนั่งนานก็เจ็บหลังเมื่อยก้นนอนมากก็หลังแข็งนี่มันเปลี่ยนไปต่างๆนานาแล้วท่านก็ถามว่าโลกนั้นเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์อย่างที่ตรวจมาแล้วเขาบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนเคยสอนพวกปัญจวัคคีย์นี่ก็ทีนี้ถ้าเรานอโอปนัยโกบทที่ตรวจนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นธรรมะอันสูงที่สุดพอแท้จบลงไปอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ก็ได้สำเร็จสิ้นอาสวัคคีเดชถามลงไปว่า รูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเที่ยงไหมเขาบอกว่าไม่เที่ยงแล้วมันใช่ตัวเราไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือดูสินะเนี่ยในแบบท่านแปลไว้ละเอียดละออแต่หลวงตาไม่ค่อยได้ดูเพชรปริมาณไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าหน้าสรรเสริญที่พระองค์เอามาคิดเอามาเทศสอนอย่างนี้ไม่ใช่นอกจากตัวของเราอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเลยเพราะพระองค์ก็มีสรรกระหันมันอย่างเรานี่ท่านได้พิจารณาของท่านจนละเอียดละออเรียบร้อยลงไปทุกชนิดเป็นอย่างนั้นพิจารณาจนท่านไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วอะไรมันเที่ยงอะไรมันเป็นทุกข์ท่านพิจารณาค้นคว้าละเอียดละออหมดรูปในอดีตรูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปหยาบรูปละเอียดว่านี่พิจารณาแหลกหมดว่าอย่างนั้นเถอะพิจารณาจนไม่รู้ความจริงอย่างนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆของเราอันนี้ประเดี๋ยวก็จะต้องแตกดับทำลายลงไปเนี่ยท่านกวดค้นจนละเอียดละออจึงเรียกว่าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็คือในมนุษย์เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นโลกอันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่างการภาวนาก็เหมือนกันให้ค้นลงไปในกายของเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายก็อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หัวใจของเราที่มันไม่เป็นปกติมันไม่รู้ตัวอันนั้นถ้าค้นเมื่อใจมันสงบแล้วก็ค้นลงไปค้นลงไปอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอันใดจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายนี่เราก็ต้องเอามาค้นเอามาคิดก็ต้องนึกไม่ใช่ไม่นึกแต่พวกใหม่ๆที่เข้ามาฝึกใหม่ๆก็โดยมากก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้พวกแก่ๆที่มันไม่ใช่แก่มะพร้าวมันแก่ฟักแก่แฟงมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวก็เน่าเพราะฉะนั้นต้องสปีดแก่ฟักแก่แฟงมันไม่มันไม่เหมือนมะพร้าวนะรมคืนนี้ต้องมันๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยมันยังแซ่บเพราะว่างั้นเราก็ต้องเมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องค้นคว้าพิจารณาให้ละเอียดละออไหนเราว่าตัวเราตาหรือค้นลงไปหูหรือจมูกตรงไหนล่ะแข้งขามือตีนอวัยวะส่วนไหนเป็นของเรานี่อย่างนี้ต้องคิดลงไปหัวหรือว่าเราหูหรืออะไรนะพิจารณาลงอย่างนี้เองไม่ต้องไปค้นอย่างอื่นเมื่อค้นอย่างนี้แล้วก็ถามไปค้นไปอย่างนั้นเมื่อใจมันประกอบด้วยสติปัญญาแล้วมันจะเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะในเรื่องอันนั้นอันเดียวมันไม่ไปที่อื่นคำว่าหนึ่งในที่นั้นที่เดียวนั้นหมายความว่านึกในสิ่งนั้นอยู่ได้อย่างนั้นแล้วก็นึกส่วนใดไปอีกก็นึกได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตนั้นหรือว่าอารมณ์นั้นไม่มีเข้ามาแทรกในขณะที่เรานึกอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะที่การภาวนาที่เข้าขีดเข้าเกณฑ์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นแนวทางอันที่จะนำมาซึ่งความรู้แจ้งรู้ทัศน์รู้เพื่อความดับทุกข์อย่างท่านแสดงกับปัญญวสีอย่างเมื่อที่ที่สวดนั้นน่ะก็ลงบาทคาถาก็ลงเมื่อถามหมดแล้วพวกปัญญวัคคีก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแม้ในที่อดีตที่ใกล้ที่ไกลที่ละเอียดหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกชนิดเนี่ยแล้วเมื่อถามไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วควรยึดถือไหมแน่เอาล่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะแน่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ควรยึดถือแล้วมันใช่ตัวตนไหมไม่ใช่ตัวเราแน่ไม่ใช่ตัวเรามันก็ต้องแตกดับทำลายแน่เอาเข้าไปนั่นจนหมดที่จะตอบเมื่อเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันค้นลงไปให้มันจนหมดที่ไปค้นหมดตาหูจมูกลิ้นเคยเห็นรูปก็เฉยว่างาม
2: ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยินเสียงอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีอันนั้นไพเราะนี่เราก็ค้นลงไปใครเป็นคนว่าดีไม่ดีมันเกิดที่ไหนแล้วคนที่มันว่าดีไม่ดีนี้มันจริงไหมนี่ค้นลงไปอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นใจมันตั้งแนวอย่างนั้นแล้วค้นลงไปให้ละเอียดละออจนให้มันสุดไม่มีความหมายค้นจนหาตัวไม่เจออย่างนั้นหรอกเอาละอย่างนั้นน่ะดีค้นจนให้มากๆไม่ต้องถอยเพราะอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาเป็นแนวทางท่านเรียกว่ามรรคสมาธิจิตเดินอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นองค์การที่จะให้เข้าไปสู่ความอัตตรู้หรือเรียกว่าให้รู้แจ้งชัดเพราะว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตมันก็วิ่งโดยรอบอยู่ตามลำดับที่เรานึกทุกส่วนไม่แยกแยะไปในที่ใดอยู่ในกายนี้คิดจนพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนลงไปเบื้องล่างมันก็อยู่อย่างนั้นพิจารณาเบื้องล่างขึ้นมาเบื้องบนก็อยู่อย่างนั้นขยายไปหน้าไปหลังมันก็อยู่อย่างนั้นนี่ลักษณะที่ภาวนาเป็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาเข้าใจแล้วมาต่อไปวันหลังเราเข้าจิตเราจะทำสมาธิก็ต้องเข้าค้นอย่างนั้นค้นจนให้ชำนาญอย่างนั้นมีความคล่องแคล่วมีความจำนิชำนาญในแบบท่านจึงเรียกว่าชำนาญในวัตถีทั้งห้าการตั้งจิตหนึ่งการพิจารณานี่การออกการเข้าการพิจารณาการพิจารณาท่านเรียกว่าปัจเจกขณะนี่อย่างนี้การเข้าการออกการพิจารณา4-5อย่าง5อย่างหลวงตาก็จำไม่ค่อยจะได้ก็เรียกว่าชำนาญตลอดเวลาหรือเหมือนอย่างเราเดินไปอย่างนี้คนเดียวไม่ได้คุยกันหรือเดินไปหลายๆคนไม่ได้คุยกันอย่างนี้เราก็พิจารณาได้นึกในใจไปเรื่อยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพิจารณาเรื่อยๆอย่างนั้นในขณะจิตมันจะมีสภาวะอันที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอันนั้นมันเกิดความเบื่อในสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดลักษณะที่เป็นอย่างนั้นในภาวะที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนหยุดการจากการพิจารณามาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความสังเวชตรอดใจในขณะนั้นนี่จิตอันนั้นเปลี่ยนเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยนเกิดความทั้งแม่ตลอดใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องถอยกลับไปพิจารณาอีกนี่อย่าไปหยุดถ้าหยุดแค่นั้นมันก็ไปพักสมาธินี่ค้นลงไปอีกค้นลงไปให้มากจนกระทั่งจิตมันเดินอยู่อย่างนั้นนี่แหละให้ลักษณะท่านจึงเรียกนิพพินังวิรัจติคือมันเบื่อหน่ายอย่างนั้นนั่นมันเกิดนิพพิทาแล้วจิตโดยธรรมชาติมันเกิดเองเพราะอาศัยเหตุที่เราเข้าไปค้นสิ่งนี้พิจารณาอย่างนั้นมันจึงเกิดนิพพิทาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราในแบบนั้นท่านมีอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเจริญกรรมฐานมากเข้าแล้วก็เกิดธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าอะไรของตาก็จำไม่ได้มาพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดอยากตายจนไม่มีอันใดที่จะประมาณได้ไม่มีสิ่งใดที่จะประมาณอยากตายเหลือเกินมันเกิดความทั้งแม่สลดใจอย่างนั้นในสภาวะของจิตมันตกไปสภาวะอย่างนั้นนี่แต่สภาวะอย่างนี้ยังไม่ใช่แน่นอนต้องค้นลงไปอีกจนกระทั่งมันหายลงไปหายจากสภาวะที่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันอยู่ในสภาวะอันหนึ่งท่านจัดเป็นอะไรไม่รู้ของตาเขาไม่ค่อยเข้าใจต้องการตำราไม่ค่อยได้ดูเมื่อมันพิจารณาแล้วมันเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างนั้นมันตกสภาวะอย่างนั้นของมันจิต พราะมันก็เกิดจากความสงบนั่นเองด้วยกำลังของสติปัญญาหนึ่งเข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นเมื่อค้นคว้าอย่างนั้นจนพอสมบูรณ์เต็มที่ท่านก็เรียกว่ามรรคสมาธิธรรมชาติของจิตก็ต้องถอนตัวกลับเข้ามาโดยธรรมชาติเองอย่างนั้นโดยที่เรากำลังค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นลงไปก็ขาดก็แยกจากอันการค้นคว้าอย่างนั้นก็หยุดลงในปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นพึ่งทันทีลงไปนะแยกจากจิตเข้ามาตั้งตัวอยู่เฉยโดยมีความรู้เห็นชัดอยู่อย่างนั้นใจนั้นไม่เปื้อนไม่เจือปนไปด้วยอารมณ์อยู่เป็นเอกเทศอันเดียวอย่างนั้นเฉยรู้อยู่อย่างนั้นแต่รู้อันนั้นไม่มีกิริยาไปไม่มีกิริยามาอยู่ตามสภาพอย่างนั้นนี่เรียกว่ามรรคสมาธิอย่างนี้ถึงผลคือความที่เข้าไปรู้ตามธรรมชาติอันถีติธรรมอันนั้นเองท่านจึงจัดว่าญาณทัศนะในอนิจจปริยายสูตรก็แสดงว่านิพพินังวิราจติวิรากาวิมุตติก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปวิมุตตินิ่งมันก็เกิดญาณความรู้เกิดขึ้นเกิดญาณความรู้เกิดขึ้นนี่พร้อมในขณะนั้นเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วมันไปเห็นชัดอย่างนั้นจริงๆนี่เราก็ต้องเชื่อว่าธรรมะอันสอนพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนมาโดยอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้มันเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันจะสงสัยที่ไหนฮะก็ไม่สงสัยความกังขาความสงสัยในการปฏิบัติเรียกว่าศีลวัตรนี่ในการปฏิบัติของเราอย่างนี้หมดความสงสัยในเรื่องการทำสมาธิรู้สึกเกศาก็ไม่สงสัยเลยถือรัฐธรรมปรมาในรูปคำเลยในข้อวัดปฏิบัติที่เราก็ทำอย่างนี้แล้วนั้นมันจะอะไรล่ะมันก็ถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นท่านก็แสดงแล้วว่าสุคติเป็นที่หวังถ้าเมื่อบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งอาสวะคือยังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีก7ชาติคือได้สำเร็จมั่นต้นตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลักขณสูตรอย่างนี้ก็แสดงอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เราไม่ค้นคว้าไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำสมาธิให้ใจสงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีอยู่แต่ว่าต้องอาศัยการค้นคว้าพินิจพิจารณาเพราะการค้นคว้าพินิจพิจารณามันถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงขัดเมื่อคืนที่แล้วคืนก่อนหลวงตาก็แสดงอยู่ว่าปัญญาเป็นหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารเมื่อรับรู้ในกองสังขารก็ต้องวางสังขารนั่นจึงเรียกว่าปัญญาแท้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสารคิดอย่างสร้างโลกสร้างสงสารอย่างนั้นมันเป็นไม่ใช่ปัญญาเป็นโลกียะปัญญาเป็นปัญญาอย่างเจือพลไปได้ทุกไม่ใช่ปัญญาอย่างคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าปัญญานั้นเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นไม่จับสิ่งนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่รู้จักว่าไฟก็ไม่จับไฟเปียกเป็นอย่างเดียวกันอย่างนั้นไม่กล้าเอามือเข้าไปแอบเพราะมันร้อนเพราะลักษณะของอารมณ์ที่ปรุงขึ้นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีสติรู้แล้วมันจะต้องมีมันไม่เข้าไปจับเพราะมันเห็นทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษมันก็ไม่เข้าไปจับเลยจิตของผู้ที่ปฏิบัติของท่านดีๆอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าไปจักไปเพื่อแต่ท่านจะเล่นก็ได้เพราะท่านมีปัญญาไฟท่านเอามาใช้ได้ใช้ด้วยปัญญาเอามาหุงต้มหุงแกงทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพวกเราที่มีความฉลาดไม่เหมือนอย่างเด็ก เด็กที่ไม่รู้จักเรียนสาก็จุดไฟมาเผาตัวเองร้องไห้ที่จะจ้าขึ้นเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนเราที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่สนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินก็ไปยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจอะไรแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่เป็นอันกินอันนอนนอนก็ไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่ระงับดับความคิดอันนั้นเองนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการจะหาตัวจุดสำคัญอันใหญ่อันนี้ที่จะตัดหรือปลดเปลื้องใจของเราที่มันคิดวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นตรงนี้เองเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะแสดงพอย่อๆพอเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาให้ควรหลวงตาจิเกตเทศนานเอาเท่านี้พอย่อๆและต่อนั้นไปก็จะได้ทำสมาธิกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สนับสนุนฟังธรรมะดังได้แสดงบรรยายมานี้แล้วสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์หรือสิ่งอันใดที่มาให้ควรรู้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างท่านเทศอย่างนี้ควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติอย่าได้นิ่งนอนอกนอนใจวันเดือนคืนปีล่วงไปท่านเปรียบเหมือนอย่างหูกที่คออย่างนั้นมีแต่วันหน้าสั้นเข้าไปทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างนั้นมีแต่ที่วันที่จะแตกหลับลงไปเรื่อยเรื่อยวันคืนล่วงไปนั่นแหละมันคอยเวลาตายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยังมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนี้ควรเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วต่อ นั้นก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมธรรมสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาต่อ นั้นก็จะได้ทำความสงบเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจชีวิตเรามันอยู่ไม่ได้แน่นอนเมื่อเราตั้งใจภาวนาให้ดีเกิดขึ้นนะนั่นแหละชีวิตคือมีกำไรของการปฏิบัติพบปักพุทธศาสนามีค่ามีราคาก็เพราะเราได้มาประพฤติปฏิบัติจนได้รับความร่มเย็นของหัวใจปราบความรุ่มร้อนของหัวใจนั้นให้ออกไปคือไฟพิษไฟอะไรกันที่ในหัวใจของเราออกไปนั่นจนได้เกิดสติปัญญาสามารถชนะดวงใจของเราให้ปลอดโปร่งสุขใสอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ระดับตับฟังธรรมะได้บรรยายมาวันนี้พอย่อๆพอเป็นสติน้อมนำไปถึงพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายน้อมนำไปพิจารณาลงมือมาพิจารณาต่อนั้นไปก็จะได้มันเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนจึงได้สมกันกับว่าเราได้เกิดมาพบปะพุทธศาสนาได้ทำตนของเราเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์สุขสติก็หวังได้นี่ขอยุติเพียงเท่านั้นละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489 1 1 1 3

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ฝนจะตกหรือไงหรือฝนจะตกหรือไงทั้งลมให้ไปวันนี้ก็ดูไปวัดเบญจก็ดูมันได้ลูกทองมันห้าบาทหรือสิบบาทเป็นแท่งนะเหมือนเหมือนทองกัน
2: สิบบาทครับคุณเงิน3,000เป็นเงินสด3,000แล้วนะ
1: ทองทองก็
2: 10 บาทครับ 10 บาท
1: เหร
2: อครับ
1: เออแข็งแข็ง10 บาททางพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์ใช่ไหมทางถนนเป็นยังไงสะดวกไหมวันสงกรานต์ทางกลางใหญ่ไปสะดวก
2: ทางใหญ่ก็ไปได้ครับหล
1: ว
2: งตาจะไปแจกของ
1: ห
2: ือหลวงตาจ
1: ะ
2: ไปแจกของ
1: ไปได้ก็งั้นถามคือว่าทางใหญ่ไป
2: ไปได้ไปไปมันทางใหญ่
1: ทางขึ้นปากช่องขึ้นเขาใหญ่อ่ะเราถามแล้วยังไม่กำหนดตายตัว
2: พร
1: ุ่
2: งนี้จะไม่มีคนขายของ
1: เหรออ๋อพรุ่งนี้ไม่มีคนขายของวันพรุ่งนี้จะมีคนขายของกามข้างทางของที่เราสั่งไว้เป็นจำนวนใหญ่ก็สั่งไว้แล้วแต่ของที่เราจะเอาเส้นผลไม้ก็ตามข้างทางมันทำไม่ยากส่วนมากมันเขาก็เอาของข้างทางมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรือ
2: ฮะ
1: ส่
2: วนใหญ่เป็นอยู่คร
1: ับ
2: ลาบุรีพอได้แล้วครับ
1: ฮะเป็นส่วนใหญ่
2: ก็ในห้างอย่างผลไม้นี่ครับในห้างทุเรียนเป็นหลัก
1: นั่นครับผลไม้พวกนี้เราจะซื้อเอาข้างทางอย่างนั้นจะได้ไหม
2: ผลไม
1: ้
2: ที่ตลาดไทยอะฮะตลาดไทยคร
1: ับ ไหนว่า
2: ไงตลาดไทยได้ครับพรุ่งนี้ซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยได้ครับทางผ่านครับ
1: ไอ้ขึ้นที่ไหน
2: ที่ตลาดไทยครับ
3: ลังสิ
2: ตลาดไทยเลย
1: เดี๋ยวตลาด
2: ล
1: ัง
2: ส
1: ิ
2: ตแล้วครับลังสิตนะครับแล้วลังสิตครับมีเยอะแล้วคร
1: ับ โอ้แถวลังสิต
2: ครับผม
1: จะไปขึ้นลังสิตหรือเปล่าอ่ะ
2: คร
1: ับ
2: ก็ผ่านไป
1: เราไปเราผ่านขึ้นลังสิตหรือเปล่า
2: เขาบอกผมของตลาด
1: เราไปเราผ่านขึ้นลังสิตหรือเปล่า
2: ผ่านครับผ่านแต่ว่าไอ้พวกไก่อะไรย่างอะไ
1: รพวก
2: น
1: ี้
2: ต
1: รง
2: ไ
1: หนจะหายาก
2: เ
1: พราะว่
2: าเขาอย
1: ู่
2: ก
1: ัน ทุเ
2: ร
1: ีย
2: นอะไรผลไม้
1: ม
2: ีทุกชนิดเลย
1: สำหร
2: ับ
1: ผลไม้คงได้มั้ง
2: คร
1: ับ
2: ได้คร
1: ับ
2: ผม
1: เราถามว่าเรายังไม่กำหนดแน่เราถามเพื่อความสะดวกเมื่อใกล้แล้วก็ปุ๊บพอกำหนดไปเรื่อยแล้วอันนี้ก็เชิดเล็กน้อยคือไปรับเบญจางเชิดเล็กน้อยไม่สะดวกมันสะดวกอยู่ภายในหรือไม่เชิดมากครับนิดหน่อยรู้ว่ายี่ห้าเราเชิดนะ
2: ยี่ห้าคร
1: ับ เดี๋ยวรู้ว่ายี่ห้าเราเชิดแต่อย่างนั้นบัวแย่จะเป็นมันไม่ได้แง่นะว่าแค่ถึงที่ห้านาทีไปขู่ขับไม่สะดวกมันเป็นไงพูดไงใครไม่ย่ายไม่ถูกถูกเฉพาะความรู้เจ้าของอันเดียวเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นยังไงสะดวกไม่สะดวกมันเป็นอยู่ภายในเนี่ยบอกเหตุการณ์บอกดีกว่าแค่ถึงที่ห้านาทีกูกลับไปเดี๋ยวจบเลยนี่พูดถึงเรื่องการแช่มีผู้กำหลักความจริงนะให้ภาคปฏิบัติแช่กำหลักความจริงเรื่องนี้ เพศทางด้านจิตจักภาวนาผู้ฟังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคูณจิตในคูณจิตคูณใจนั่นแหละทางราบรื่นพุ่งอะไรอย่างนี้ทำไมมองไปที่ไหนมีจะขวากแต่น้ำมีหินมีภูเขากั้นกูกักกูกักเดี๋ยวก็ถอยกูมันต่างกันนะอย่างนี้พูดอะไรไม่ได้ล่ะมันทับเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เทศภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสำหรับผู้ฟังพร้อมแล้วนี่พุ่งเลยเจ้ามันคล่องตัวเลยพุ่งเลยไม่ใช่คุยเป็นมันเป็นอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะทางออกที่จะออกมันออกไปไหนจะไปโดนอะไรอะไรบ้างสะดวกหรือไม่สะดวกนั่นแหละถ้ามันสะดวกก็พุ่งเลยจ้ะสะดวกตลอดก็พุ่งตลอดเลยไปไหนมีแต่ขวากแต่น้ำมีแต่ภูเขากำแพงกั้นอยู่วุ้ยไปยากนะเฉยเดี๋ยวก็ถอยกูดเลยไม่ไปอันนี้พูดให้ใครฟังได้วะมันเป็นเท่าไรเต็มหัวใจก็รู้อยู่เพียงหัวใจนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนำไปพูดภายนอกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทศนี่เราไปอยู่กับท่านที่แรกนั้นเทศ4ชั่วโมงนะมันก็เริ่มเทศ4ชั่วโมงเทศธรรมะภาคปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเขาเทศสอนพระล้วนๆมีแต่ผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างแรงกล้าอยู่แล้วการเทศของท่านไหลเลยจ้ะฟังที่ถึง4ชั่วโมงไปอยู่กับท่านแรกๆนะต่อมาธาตุขันธ์ก็ค่อยอ่อนลง3ชั่วโมงเทศแต่ละครั้งละครั้ง3ชั่วโมงค่อยลดลงเองนะสุดท้ายนี้2ชั่วโมงเท่านั้นล่ะท่านเทศ2ชั่วโมงหยุดก็มาอยู่ในย่าน2ชั่วโมงนี้หยุดจากนั้นมาไม่เทศเลยเป็นอย่างนั้นคือฟังเทศของท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนี่มันจิตใจนี่มันโล่งไปเลยนะดูดดื่มดูดดื่มลืมในร่างกายนี้ไม่รู้แล้วว่ามันเจ็บมันปวดที่ไหนไม่สนใจวิถีจิตที่คอยรับธรรมเทศนาของท่านมันพันกันอยู่นั้นมันไม่ได้มาส่วนร่างกายเช่นอย่างท่านเทศถึง4ชั่วโมงที่จะพลิกเปลี่ยนการนั่งนี่ไม่มีเหมือนหัวต่อเลยองค์ไหนก็เหมือนหัวต่อเพราะต่างองค์ต่างมุ่งมั่นด้วยกันอย่างเต็มหัวใจท่านก็สงเคราะห์เต็มความเมตตาของท่านแต่ท่านเทศส่วนมากก็เป็นนิสัยของท่านเสียงท่านกลางวานแล้วเทศแบบเหมือนว่าบรรจงเป็นบรรจงบรรจงบรรจงต่อไปก็ค่อยเร่งขึ้นเร่งขึ้นเร่งแบบบรรจงนั่นแหละถึง4ชั่วโมงพอนานเขาก็ค่อยลดลงมา3ชั่วโมงไปลดลงมาตามกำลังธาตุขันธ์ของท่านมาถึงมาอยู่2ชั่วโมงหยุดนี่บรรดาผู้ฟังทั้งหลายมันไม่ได้มีและเรื่องคิดว่านานไม่นานไม่มีแม้แต่4ชั่วโมงอย่างนั้นนะท่านเทศจบลงแล้วทางนี้ยังดื้มยังจะฟังต่อไปมันลื่นเลิงอะไรพูดไม่ถูกอยู่ภายในจิตใจมันหมุนตามคำท่านเทศถึง4ชั่วโมงท่านจบแล้วยังอยากฟังยังดื่มตลอดนะนี่ว่าท่านเทศนานโอ้ยไม่มีเลยดูผู้ปฏิบัตินี่ในศาลาที่นั่งฟังท่านอยู่นั่นนะเหมือนไม่มีพระไม่มีคนเลยนะมีแต่เสียงของท่านกังวานเกิดเป็นนานเท่าไรยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งธรรมะภาคปฏิบัติเปิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่ไม่อัดไม่อั้นเลย ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละ เอาผู้ฟังก็เปิดปากหม้อฟังอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทลงไปเลยเทลงไปเลย4ชั่วโมงไม่รู้สึกนะความเหน็ดเหนื่อยไม่มียังดื่มด่ำท่านเทศจบมาแล้วดูพระเนรยังเหมือนหัวต่อนิ่งนั่นนะจนกระทั่งพอสมควรแล้วก็หัวหน้าก็บอกพอเห็นสมควรแล้วเอากราบท่านกราบกันเพิ่มลงไปแต่นั่นก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่องค์ละอยู่กับท่านหรือท่านจะให้นวดเส้นกันนวดกันตอนนั้นออกจากนั้นก็ไปประกอบความภาคเพียรมองดูพระดูเนรที่มาปฏิบัติเนรไม่ค่อยมีละมองดูพระที่มาปฏิบัติมันเป็นที่ชื่นใจด้วยกันดังนั้นนะไม่ว่าท่านว่าเรามองดูองค์ไหนเวลาเช่นวันนี้จะเทศตอนเย็นวันนี้มองดูพระนี่แหมก็ยิ้มย่องเหมือนลูกหิวนมแม่จะตายคอยจะดื่มนมแม่เป็นอย่างนั้นนะดูลักษณะองค์ใดยิ้มแย้มแจ่มใสจะได้ฟังธรรมท่านนั้นทั่วหน้ากันเลยนะเมื่อเราฟังแล้วจบแล้วตอนเช้าต่างองค์ต่างมาเล่าองค์นั้นแหมนะครับแหมนะท่านเทศน์นะนั่นละธรรมของจริงออกเทศนาฬิกานี่พอที่เทศไปถึงอันนี้ผู้ปฏิบัติแต่ละลายละลายมีจุดยืนตัวของตัวเองที่ยังก้าวไม่ออกและยังสงสัยอยู่ในข้อธรรมข้อใดที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นพอเทศไปเทศไปปิดแต่ละดวงละดวงที่กำลังศึกษาหาทางออกจากปัญหาที่กำลังติดอยู่นั้นนะแล้วเบิกออกเรื่อยผ่านเรื่อยผ่านเรื่อยองค์นี้ขยับเรื่อยเพราะเทศคราวนี้ผ่านแล้วนี้ได้ขยับขึ้นเรื่อยขยับขึ้นเรื่อยนะข้อข้องใจจะลดล่วงลงไปได้เพราะการเทศนาว่าการท่านผ่านไปเพราะท่านรู้หมดแล้วผ่านไปแล้วกระโดดตามวิ่งตามได้กี่ก้าวก็เอาครั้งนี้ขยับไปอย่างนี้ครั้งต่อไปขยับไปงั้นสุดท้ายเราเชื่อเลยที่นี่ตั้งแต่เรากำลังศึกษาอบรมอยู่เต็มเนียบเต็มเหนียวเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรดาผู้ฟังทั้งหลายจะสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพวกเทพบุตรเทวดาด้วยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนและประชาชนพระที่ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังจากท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่น้อยเลยนะเชื่อทันทีเพราะมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นเครื่องยืนยันกันเวลาเทศนี้เรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนวันนี้จะถูกเปิดออกพอท่านเทศมาเทศมานี้พอไปถึงนั่นเปิดออกปั๊บโดดตามท่านโดดตามท่านหลายครั้งหลายหนก็ก้าวไปพ้นได้ว่างั้นเลยที่เชื่อนะเราเองเป็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่ลืมถึงใจมากนะฟังเทศท่านอยู่นี้มีคราวเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นอย่างฝังลึกมากไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้ขนาดที่กำลังฟังเทศนั่นนะจิตพอฟังไปจิตดับเลยอาการทุกอย่างของจิตดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้เหมือนดับหมดอะไรหูเหมือนไม่ได้ยินแต่มันก็ได้ยินตาเหมือนไม่เห็นแต่ก็เห็นเนี่ยมันพูดยากอยู่นะจิตเหมือนไม่คิดแต่มันก็คิดส่วนใหญ่ของมันระงับหมดพูดง่ายๆยังเหลือแต่ถ้าไฟก็เป็นดอกไฟออกนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ระงับหมดเลยถึง3วันเราเป็นถนัดนี่แหละจากฟังเทศท่านมันดับทั้งวันทั้งคืนถึง3วันดับลักษณะนี่แหละส่วนใหญ่ของมันนี่ดับหมดมีแต่ถ้าเป็นไฟก็เป็นดอกไฟกระเด็นออกไปนิดๆหน่อยๆว่าไม่ได้ยินมันก็ได้ยินอยู่แต่ส่วนใหญ่มันดับไม่เห็นก็เห็นแต่ส่วนใหญ่มันดับนี่แหละส่วนใหญ่ดับยังเหลือเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าเป็นดอกไฟกระเด็นออกไปเท่านั้นนะนี่3วันเต็มเลยนะท ถท่านเทศอัศจรรย์เหลือเกินนะเป็นในเราเองมันถึงพูดได้ขนาดชัดเจนองค์อื่นๆองค์ใดก็จะต้องเป็นในแบบใดแบบหนึ่งตามนิสัยของตนจนได้นั่นแหละแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเราเองเราก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังก็เพิ่งมาพูดตอนนี้อ่ะมาพูดให้เพื่อนฝูงใครต่อใครฟังไม่พูดนะมันเป็นอยู่ในนิสัยเก็บความรู้สึกจากภาคปฏิบัติของตัวเองได้รับผลยังไงเก็บไว้เงียบไปอย่างนั้นเชื่อเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลท่านว่างั้นเชื่อเลยถึงไม่มีจำนวนมากก็เชื่อว่าบรรลุได้นั่นเพราะคราวนี้แค่ศาสนาว่าการมันขยับไปเรื่อยนะจิตของนักกิตตภาวนาไม่ใช่ฟังสุ่มสี่สุ่มห้าฟ้าอย่างพอเป็นขนบประเพณีอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนโลกฟังแบบประเพณีโลกประเพณีกิเลสไปเสียฟังแบบประเพณีธรรมประเพณีของผู้ฆ่ากิเลสฟังแบบนี้แหละผ่านได้ไม่สงสัยเพราะงั้นเราถึงได้หมอบราบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรเหลือเลยนะทางด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยหาที่ต้องตีไม่ได้เลยเพราะต่างคนก็เรียนมาแล้วขัดกับหลักทำหลักวินัยข้อใดจะทราบทันทีท่านทำอะไรนี่ท่านทำนี่ถูกต้องกับหลักทำวินัยข้อนั้นข้อนั้นเนี่ยมันก็รู้ไปหมดเนี่ยไม่มีท่านเก็บหอมรอมริบได้หมดเลยนะท่านไม่มีให้ตกเคลียร์เสียหายแม้แต่เล็กน้อยในพระวินัยส่วนย่อยก็มีส่วนใหญ่ก็มีเรียบหมดเก็บหมดเลยท่านมันถึงซึ้งในหัวใจความรู้ก่อนของท่านก็สุดยอดแล้วการประพฤติปฏิบัติก็สุดยอดอีกตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มีเคลื่อนคาดอะไรเลยมันซึ้งเท่านั้นล่ะแม้ท่านเทศนี่ท่านเทศนี่นี่ค่อยเร่งเรื่อยเรื่อยธรรมะสูงเท่าไรสูงเท่าไรยิ่งพุ่งผู้ฟังนี่บางทีจิตมันลงเต็มที่เสียงธรรมเลยเป็นแหววแหววอยู่สูงสูงนะจิตลงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วในเวลานั้นเสียงธรรมที่เคยพึ่งมาเป็นลำดับเป็นมาปล่อยพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นนั่นเสียงแววแววแววแต่ทางนั้นหนักแน่นมั่นคงเป็นตัวของตัวอยู่ในนั้นในขณะฟังพอท่านเทศจบลงแล้วนั่นยังแน่นตึงอยู่เลยนั่นนี้มันก็เสียดายที่อยากฟังต่อไปอีกมันกล่อมใจนะนี่แหละเทศครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจริงแล้ว

จะมีรสมีชาติเสมอกันกับครั้งพุทธกาลเพราะทำไม่มีคำว่าคือเวลาสมัยสดสดร้อนตลอดเวลาขอให้สัมผัสกับใจเข้าไปเถอะมันจะจ้าขึ้นมาโดยลำดับธรรมดาตามกำลังแห่งความรู้ความเห็นของตนที่ปฏิบัติได้นั่นแหละแล้วค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น นี่มันได้ผ่านมาเต็มกำลังความสามารถแล้วฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่แหถึงใจจริงๆนะโอ้ถึงจริงๆเพราะท่านเทศมีแต่สดๆร้อนๆที่ท่านบรรจุไว้แล้วออกมาสดๆร้อนๆผู้ฟังก็ดื่มด่ำดื่มด่ำไม่มีคำว่าจืดว่าจางสดๆร้อนๆร้อนๆทั้งนั้นนะมีภาคปฏิบัติผู้รู้รู้จริงๆเหมือนครั้งพุทธกาลท่านรู้กันนั่นทำไม่มีคำว่าสมัยกาลนั้นกาลนี้จึงเรียกว่ากาลิโกทำมีเป็นพื้นฐานตลอดผู้ปฏิบัติเมื่อรู้ก็ต้องรู้เป็นลำดับลำดาไปสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเป็นอากาลิโกตลอดนั่นมีรสมีชาตินะการแสดงออกก็มีรสมีชาติไปจากหัวใจที่เป็นรสชาติเต็มตัวแล้วนี่ออกเต็มเหนียวผู้ฟังก็มีรสมีชาติสดสดร้อนร้อนฟังสักแต่ว่าฟังฟังอย่างพิเศษตามเทศในคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เคยเทศมาแล้วและผู้ตามคิงเคยเทศตามคัมภีร์ไบลานก่อนเราก็เรียนเหมือนกันเวลาจำเป็นที่จะต้องเทศนาว่าการก็มันไม่มีอะไรที่จะเทศก็นอกจากคัมภีร์ก็ไต่ไปตามคัมภีร์ไปนั่นเทศไปเรื่อยเทศไปเรื่อยถ้ามีส่วนเพิ่มอีกตาก็มองดูกล้วยหอมกล้วยไข่ไปเรื่อยไม่ใช่ไหมล่ะเนี่ยมันไม่ได้มองดูธรรมะเทศนั่นทีนี้เวลาทำที่เทศออกจากหัวใจเป็นผลของจิตที่รู้ที่เห็นขึ้นมาแล้วไม่มองอะไรเลยมีแต่ทำล้วนล้วนล้วนล้วนล้วนออกพุ่งพุ่งเลยมันต่างกันนะการเทศนาว่าการเป็นทำจนร้อนขอให้ทำกับใจได้สัมผัสกันมากน้อยเถอะจะปรากฏความสดจนร้อนและคุณค่าของใจจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่ก่อนถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้ทำใจโผล่ไม่ได้มีแต่กิเลสเหยียบไว้ทับไว้ทำไว้มีเวลามาปฏิบัติค่อยเบิกออกเบิกออกค่อยส่งแสงกระจายออกมาด้วยความสงบเย็นใจและเป็นขั้นเป็นขั้นของธรรมนี่ก็จากนั้นก็ค่อยกระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมายิ่งออกทางด้านวิปัสสนาทางด้านปัญญานี่ด้วยแล้วมันเบิกว่างจริงๆนะสมาธินี่จิตใจแน่นปึงเลยนี่ละฟังจากการปฏิบัติจากเวทีที่ผ่านมาความสงบเป็นบางครั้งบางคราวสงบสงบความสงบนี่ส่งผลให้เพื่อความแน่นหนามั่นคงของจิตอีกทีหนึ่งสงบหลายครั้งหลายหนจิตก็แน่นหนามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นสมาธิที่นี่จิตแน่นหนามั่นคงอยู่นั่นที่นี่พออยู่พอกินพอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนนั่งกี่ชั่วโมงไม่สนใจเพราะจิตไม่ยุ่งกับอะไรเลยเป็นเอกคตาจิตความรู้เด่นอยู่อันเดียวโลกนี้เหมือนไม่มีเพียงอยู่ในสมาธินี่ก็เหมือนโลกไม่มีไม่มีอะไรมากวนใจเพราะฉะนั้นเวลาใจคิดปรุงเรื่องอะไรแยบๆๆลำคาญมันกวนความสงบอันนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงนี่แหละจิตของผู้ปฏิบัติติดสมาธิติดตรงนี้เองคือไม่อยากคิดอยากปรุงเพลินอยู่กับความสงบเอกคตาโลเอกตาจิตมีความรู้อันเดียวดิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรควรก็ต้องสบายสินี่เวลาคิดยับเรื่องใดอะไรอย่างนี้มันไม่อยากคิดนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่อยากออกทางด้านปัญญาทางด้านปัญญาเป็นด้านที่คิดอ่านไตรตรองเป็นงานต้องจัดต้องทำนั่นนี่พิจารณานั่นนี่มันไม่อยากออกเหมือนกับว่ามันรำคาญในเบื้องต้นที่ยังไม่เห็นของผลของทางด้านปัญญาทีนี้พอออกไปสำหรับเรานี่ออกด้วยจิตพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลากลงลากออกจากสมาธิยังเถียงท่านตาดำตาแดงมันไม่อยากออกท่านลากลงลากออกจากเถียงสมาธิหมูขึ้นเถียงมันไม่ได้ความฉลาดอะไร

เอ้ยอยู่แน่วเท่านั้นพอมันเย็นมันสบายติดนะติดมาแล้วนี่ถึงได้พูดได้เต็มปากทีนี้พอท่านตีลงจากเถียงแล้วที่นี่เวลามันออกที่นี่มันรำคาญไม่อยากคิดคือว่าเรื่องปัญญาต้องใช้ความคิดนี่เรียกว่าทำงานอยู่ในสมาธิไม่ทำงานมีความสงบแน่วแต่เวลาออกทางด้านปัญญาใช้กิริยาของจิตออกคิดอ่านไตรตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกุลละกายอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรออกพิจารณาทีนี้จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วคือธรรมดาของจิตนักหิวก็หายอารมณ์อยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอยู่ไม่ได้มันต้องคิดต้องปรุงไม่ว่าจิตท่านจิตเราทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมีสมาธิแล้วสูงในสมาธินี้มีกำลังมากถึงขนาดครอบความคิดทั้งหลายได้ไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่แน่วนะได้มาสงสัยว่างั้นเถอะทีนี้มันก็ติดเข้าไปปั๊บอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มาลากออกจากปัญญาออกจากสมาธิโอ้เราลืมเมื่อไหร่วะสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีสุขแค่ไหนเอ้าว่ามาหนุนคือเนื้อติดฟันนี่เราจะเอาความสุขจากเนื้อติดฟันมาได้อะไรนั่นแหละสุขในสมาธิเพียงเท่านั้นเองกันว่าจากนั้นท่านก็ไล่เข้าไปถึงว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งว่างั้นนี่มันก็เถียงกันแล้วสิมาสมาธิที่ท่านจะคือท่านจะยกออกให้เราหาใหม่นั่นความหมายปัญญาของท่านเป็นยังไงแต่เรามันก็ติดปริยัติอยู่นั่นที่สัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบทำแล้วถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนแล้วก็ว่าสัตว์กันท่านก็ไต่ยว่ายมอบถึงนั้นจังก้าวออกพอได้ก้าวออกทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างสมาธิเสียความรู้เนี่ยมันแยบคายความรู้แยบคายละกิเลสไปได้โดยลำดับส่วนสมาธินี่ความแน่นหนามั่นคงนี้เป็นเพียงว่าตีกิเลสตะล่อมเข้ามาไม่ให้มันพาฟุ้งซ่านลำคาญเท่านั้นเองพอที่ถึงขั้นปัญญาจะตีกิเลสนี่มันเป็นปัญญารู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆชอบคนชอบคนชอบคนก็พุ่งเลยที่นี่เอาซะจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่นอนเลยหลับไม่หลับเลยเลยกลางวันมันจะไม่นอนอีกนั่นเห็นไหมเวลามันเพลินแก้กิเลสทางด้านปัญญาเพลินจนกระนั้นนอนไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันไม่หลับต้องได้บังคับตัวเองสุดท้ายมาบังคับด้วยพุทโธนะเราไม่ลืมคือจะบังคับเฉยๆไม่ให้มันคิดทางด้านปัญญาไม่ได้มันพุ่งเลยมันเห็นคุณค่าของทางปัญญาแต่ที่เมื่อมันเลยเถิดไปแล้วมันก็มีทางเสียมีสมุทัยแทรกอยู่ในปัญญาเวลามันไปเต็มที่แล้วไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนบางคืนตลอดรุ่งกลางวันมันยังจะไม่หลับแล้วก็มาหาท่านแหละทีนี้นี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้พิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้มันออกแล้วนะก็ว่ามันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันแล้วออกกงเนี่ยเราวงกงนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละมันหลงสังขารทางนี้ก็ตอบขึ้นมาอีกทันทีว่าถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารเขาอีกที่นี่หมอบนะแต่มันก็ไม่ถอยเหมือนกันเมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันจะตายจริงๆมันเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่นี่นะหัวอกนะคงหัวอกสติปัญญาหมุนอยู่ตรงนี้ไม่มีสมองทางด้านภาคปฏิบัติแล้วไม่มีสมองภาคความจำขึ้นอยู่ทางสมองจำทางสมองจนสมองทื่อเวลาเรียนจำพอเข้าทางด้านจิตตภาวนาแล้วจะสงบสว่างผ่องใสอะไรอยู่ที่หัวอกเลยทีนี้สมองไม่ขึ้นภาคปฏิบัติจึงบอกได้ชัดว่าไม่ขึ้นอยู่ที่นี่เลยแต่นี่เวลามันไปเต็มเหนียวลั่งไม่อยู่มีแต่จะพุ่งกับทางด้านปัญญาเพื่อแก้กิเลสต้องล้างเอาไว้ดูเอาพุทโธมาบริกรรมคือห้ามเฉยๆมันไม่อยู่กำลังมันมากยิ่งกว่าเรา

จิตพักไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยอยู่ในสมาธิแน่วที่เหมือนจิตนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาไปหมดเบากายเบาใจโล่งไปหมดเลยมันสบายเนี่ยพักงานทางด้านปัญญาเข้ามาสู่สมาธิเรียกว่าพักงานทางสมาธิถึงอย่างนั้นก็ยังต้องได้บังคับถ้าเราบังคับถ้าอ่อนมือนี่หน่อยมันจะออกแล้วนะต้องบังคับให้อยู่จนกระทั่งพอกำลังจิตใจมีความสงบมีความสบายโล่งหมดแล้วว่าได้กำลังแล้วทีนี้พอปล่อยภาพนี่ถึงเลยทีนี้ทางด้านปัญญายิ่งรวดเร็วมากทีเดียวคล่องตัวรวดเร็วตลอดที่ความลงได้ออกไปแล้วมันผาดโผนต้องได้ล้างแบบนี้ทุกครั้งมันจะตายจริงอ่ะกลางคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนนี่เรียกว่าสติปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ไม่เคยทั้งหลายให้ฟังนี่ออกมาจากเวทีตัวเราเป็นเองพูดเองไม่สงสัยว่าจะผิดไปไหนถึงขั้นมันตะลุมบอลมันเอาขนาดนั้นนะจนไม่รู้จักพักผ่อนนอนหลับเลยไม่ยอมมีแต่หมุนจะพ้นให้ทุกทุกนิพพานนี้อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมจับผิดจับถูกจับผิดจับถูกอยู่งั้นน่ะเห็นโทษของกิเลสก็เต็มหัวใจและเห็นคุณค่าแห่งความพ้นไปเสียนั่นก็เต็มหัวใจที่มันจะถอยกันได้ยังไงถอยไม่ได้นะต้องในล้างกันไว้ด้วยสมาธิพักงานซะก่อนถึงยังไม่ถึงก็ตามให้นอนค้างคืนที่นี่ซะก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเดินทางใหม่ก็หมายว่างั้นน่ะถึงจะไปวันนี้ให้ถึงมันเดี๋ยวมันตายก่อนนะว่าต้องเอาอย่างนั้นเวลามันจะตายจริงมันเหนื่อยโหกนะเหนื่อยอยู่ตรงนี้นะพอมาพักสมาธิไอ้นี่กระปี้กระเป๋าเป็นความสุขความสบายลื่นเลิงในจิตมันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำรู้ชัดว่าจิตมีกำลังมีความสุขเอาพักเป็นที่แน่ใจแล้วว่าอิ่มพักสมาธิก็อิ่มตัวแล้วที่นี่เอาปล่อยปล่อยก็ผึ่งเลยทันทีเพราะมันเราจะออกอยู่แล้วเลื่อยไปอย่างนั้นนี่เวลาจิตเห็นโทษมันพิจารณาของมันเต็มกำลังแล้วความเพียรฆ่ากิเลสมันเป็นเองนะตั้งแต่ก่อนเราใสไปแทบเป็นแทบตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใสไปมันยังง่วงนอนไปด้วยเดินจงกรมก็ง่วงนอนนั่งเฝ้าหมอนก็ง่วงนอนสุดท้ายก็ล้มใส่หมอนดังตูมนี่เวลามันขี้เกียจขี้ค้านมันอ่อนแอหมดเวลาถึงขั้นมันเป็นอย่างที่ว่าแล้วโอ้ยไม่สนใจเลยกับเสือกับหมอนต้องบังคับให้นอนด้วยพุทโธให้หลับด้วยพุทโธนะให้ลงสมาธิก็ให้ลงด้วยพุทโธให้หลับก็หลับด้วยพุทโธให้พุทโธนี่พุทโธมุ่งจะหลับนี่หลับได้อันเป็นอย่างนั้นนี่ความเพียรหรือทำเมื่อมีกำลังแล้วมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับให้ฆ่านะเหมือนกับกิเลสที่มีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเขาทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของเขาแต่สัตว์โลกไม่รู้เราเองก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนไม่รู้นะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสออกทำงานแล้วทำงานแล้วเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ตลอดทีนี้พอถึงขั้นทำมีกำลังทำแก้กิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ก็ที่นี่ฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติแบบเดียวกันเลยคุยเขี่ยขุดค้นเอาจนกระทั่งบางทียังว่าเนี่ยฮะมันจะเป็นบาลานซ์น้อยขึ้นมาหรือมันไม่มีกิเลสให้ฆ่าคือตอนนั้นมันว่างกิเลสมันหมอบทั้งนี้คุยเขี่ยขุดค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยฮะไม่ใช่เป็นบาลานซ์น้อยขึ้นมาหรือแต่มันว่าเฉยๆนะไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นนะเฉียวเดียวก็โผล่ขึ้นมากระซักกันที่นี่อาหารน้อยนี่ปล่อยเลยซัดกันเลยที่นี่นี่เรียกว่าทำเมื่อมีกำลังกล้าแล้วฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเป็นอนุมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกไม่ผิดกันเลยมันก็มารู้ที่ตัวของเราเองแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานบนหัวใจของสัตว์โลกตัวเราเองกิเลสก็ทำงานอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่เคยคิดว่ากิเลสทำงานแต่พอได้

0: ทำประเภทนี้ขึ้นลาบกันเท่านั้นแหละที่มันฆ่ากิเลสฆ่าไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งนอนก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันก็ไม่หลับหมุนตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติอินียาบทใดที่มันจะอยู่เฉยไม่มีถ้าลงถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมีกำลังมากแล้วฆ่ากิเลสตลอดคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสเอามาฆ่าเอามาฆ่าตลอดฟาดกันตลอดนั่นที่นี่มันก็รู้อ๋อนี่เวลาทำมีกำลังแล้วมันทำงานฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสมีกำลังทำลายสัตว์โลกด้วยอัตโนมัติเหมือนกันนั่นมันก็รู้รับกันแล้วที่นี่ไปจนกระทั่งถึงมันฟาดมันขาดสะบั้นที่นี่มันรู้ละเวลาตัดสินครั้งสุดท้ายรู้กันสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายรู้เองด้วยความบริสุทธิ์ยุติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมุทิตังพรหมจรรย์อย่างพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการต่อถอนกิเลสได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขสันทิฏฐิโกขึ้นแล้วขาดสะบั้นไปหมดแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วไปถามผู้เจ้าหาใดจากนั้นแล้วเรื่องความเพียรที่เป็นธรรมจักรหมุนติ้วที่เราระงับเองไม่ต้องบังคับก็จะไปฆ่าอะไรไปทำลายอะไรฆ่าศึกมันตายหมดแล้วให้รู้ต่อหน้าต่อตากิเลสม้วนเสื่อมลงหมดแล้วจะต้องหมดว่ามีดว่าปืนผาหน้าไม้ที่ฟันกิเลสยำกิเลสฆ่ากิเลสมันก็จะไปยำอะไรกิเลสตายแล้วมันรู้อยู่แล้วมันก็ปล่อยเองจากนั้นมาไม่มีนี่ก็รู้ได้ชัดว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็ดีมหาสติมหาปัญญาก็ดีเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสทั้งนั้นเป็นลำดับลำดาเครื่องมือส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งนั้นพอกิเลสขาดจะบ้านไปแล้วเครื่องมือทั้งหมดนี่ปล่อยเลยจะเอามาฆ่าอะไรไม่มีอะไรที่จะฆ่านั่นมันก็เห็นอย่างชัดๆเดี๋ยวก็จักซะด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยนะว่ากิเลสได้ขาดจะบ้านลงต่อหน้าต่อตาจนว่าหูจิตังพระมัจจาริยังเสร็จพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วนั่นจะกำเริบตรงไหนกิเลสได้โผล่ขึ้นมาตรงไหนให้เห็นว่าแต่ก่อนเราก็นึกว่ามันสิ้นลงไปแล้วจนหมดโคตรหมดแท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยังมาโผล่ให้เห็นอยู่หรืออย่างนี้ไม่เคยมีแล้วก็ไม่สงสัยด้วยนี่นั่นมันสันทิฏฐิโกประกาศขาดสะบั้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมากำเริบอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นยังไงที่มีจิตดวงนี้น่ะฮะดวงที่กำดำกำขาวนั่นกับดวงอันนี้มันเป็นยังไงสิ่งที่พากำดำขาวคือกิเลสปิดบังให้ตาฝ้าตาฟางหูหนวกตาบอดไปซุ่มซุ่มซ้ำซ้ำโดนโน้นชนนี้พอกิเลสเครื่องปิดหูปิดตากระจายไปหมดไม่มีเหลือแล้วมันจ้าเลยท่านนี่ถามหาอะไรนั่นแม้ที่สุดนิพพานถามหาอะไรนี่ลงถึงว่านิพพานถามหาอะไรนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นพระพุทธเจ้ามาเห็นถามหานิพพานสาวกทั้งหลายท่านไปเห็นถามมานิพพานเราไปปฏิบัติธรรมพิสดารมาจากไหนถ้าว่าตัวสิ้นสุดแล้วยังไปถามหานิพพานอยู่ว่านิพพานบ้าหรือที่นี่ไปนั่นเสียมันไม่ถามอ่ะนี่เราทำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นพื้นฐานรอรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสถานที่อันใดมาทำลายได้ละขอให้ดำเนินความภาคเปลี่ยนของเราการทำบุญให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปเหมือนกันหมดเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าหนักเข้าหนุนเข้าหนุนเข้าก็ลงในแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่คืออะไรจิตตภาวนาเป็นเองนะบุญกุศลทั้งหลายนี่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาที่อยู่ของบุญกุศลทั้งหลายถึงขั้นแล้วจะลงในทำนบใหญ่คือจิตตภาวนามันหากเป็นความสนใจในจิตเองอยากคิดอยากอ่านอยากใจอยากตองอยากภาวนาเข้าไปหนักเข้าไปก็ว่านี่แหละที่หมุนเข้าไปเดี๋ยวก็พุ่งทะลุเลยภาวนาเป็นแหล่งเก็บมหากุศลทั้งหลายรวมนั้นน่ะพาพ้นทุกข์เลยนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่งี้นี่นะเราจึงสลดสังเวชนะแต่ก่อนเราก็ไม่คิดท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่ว่าจะตำหนิใครชมใครมันพอๆกันทีนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติสิ่งที่มันรู้ทำให้แปลกต่างจากเพื่อนจากฝูงจากใครต่อใครมันค่อยเป็นไปเองของมันเป็นขึ้นไปจน ั่งมันจ้าขึ้นมาแล้วที่นี่ดูสภาพของเขาของเราที่เคยอยู่จมกันอยู่แต่ก่อนกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องถามใครมันก็รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงชอบพระทัยโอนใจที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็มันพลิกขึ้นมามันเป็นคนละโลกแต่นี่ไม่เรียกว่านิพพานโลกนิพพานเท่านั้นเองเป็นคนละฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะนี่มันแต่ธรรมชาตินี่ก็ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยเป็นเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องคาดต้องฝันอะไรพอทุกอย่างหาความสงสัยไม่ได้แล้วถ้าว่าเลิศเลยก็เลิศเดินเลยสมมติไปหมดแล้วแล้วจึงมาดูสมมติทั้งหลายนั้นเป็นยังไงนั่นท้อใจใจดวงนี้แหละเวลามันจมอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วเวลามันผ่านขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้ถึงขนาดมาขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้สอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะโลกนี้เป็นโลกบ้ากิเลสทั้งนั้นแล้วอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอไหมสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันท้อใจถึงขนาดถึงจะทอดอะไรแต่อยากจะไม่สอนใครเลยแต่มันก็มีอีกอันหนึ่งนี่เคยพูดเสมอเพราะมันสดสดร้อนร้อนนี่เวลามันจะทอดอะไรแต่อยากจริงจะไม่สอนใครไม่สอนใครอยู่ยังไงหาอยู่ตามป่าตามเขาหากินบิณฑบาตกับชาวบ้านชาวนั่นเขาตามป่าตามเขาพอถึงวันแล้วไปจะสร้างแหละขี้เกียจยุ่งนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้หมดเวลานั่นมันกระตุกอย่างแรงเหมือนกันนะก็เมื่อว่าธรรมประเภทนี้เป็นธรรมเลยวิสัยของมนุษย์ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเราถึงรู้ได้นั่นอะไรรู้ได้เพราะเหตุใดคำว่าเพราะเหตุใดนี่สายทางสายทางหรือบันไดนะเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดยอมทันทีมันจ้าอย่างนี้จะสายทางที่มาเนี่ยบุญกุศลที่สร้างมามากน้อยเป็นสายทางเข้ามาจนกระทั่งถึงนี่รู้ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุนี้เองนี่สายทางอ๋อยอมรับนะอ๋อรู้ได้นั่นรู้ได้ยอมรับทันทีถึงไม่มากก็ได้ได้ตลอดเลยที่นี่นั่นแหละเป็นเหตุที่จะคลี่คลายลงมาในการแนะนำสั่งสอนใครต่อใครสมควรที่จะสอนหนักเบามากน้อยก็ค่อยว่ากันไปว่าไปแต่อย่างทุกวันนี้มันเป็นบ้าอีตาบัวสอนด่าไปเลยแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กเลยเป็นบ้าสอนแล้วไม่อยากพูดอะไรที่ว่าท้อใจมันอะไรมันเลยไปทุกอย่างนะมันสอนมันเลยเป็นบ้าสอนแล้วแหละแบบนี้ท่านเป็นอย่างนั้นนะมีใจอยู่นี่เวลาถูกปิดบังนี่ด้วยมันก็เหมือนไฟแล้วเนี่ยเอาแก้วครอบดำๆมาใส่ปุ๊บสิไฟนี่มันจะสว่างขนาดกระสว่างแก้วครอบดำๆใส่ปุ๊บดำหมดพวกแก้วใสๆมาใส่มันก็จ้านี่แก้วครอบดำๆก็คือกิเลสปิดพอเปิดแล้วนี่ไม่ยอมกระจ้าเลยนั่นอย่างนั้นเอาละเทศทางนั้นแบบนี้มันเทศสองกันสามกันไปเทศแบบแบ่งจากก็ได้25 นาทีเท่านั้นสองแต่ที่นี่มันจะได้มากกว่านั้นนะมั้งเหรอ
1: 39ครับ
0: นู่นน่ะ39เอาค่อยๆเก็บ40ทีหลังเอานะมันไปมามันจะขึ้นแหละ40ถึง39นาทีอะไรตัวอะไรปากก็ไม่อยู่ว่างกินตลอดทั้งกินทั้งเทศทั้งดุทั้งด่าทั้งเคี้ยวทั้งกลืนเออละท่านละพักละพักเครื่องอะไรไว้พักเครื่องพักขาเหยียดขาเล็กหน่อยไปโต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะ
1: ถวายหนึ่งแสน
0: ฮะ
1: ถวายหนึ่งแสนนะครับ
0: เนี่ยคนจำได้ไหมเนี่ยโอ้เลย300,000เลย3 คืน300,000นะเอาพักเครื่องบ้างไม่ต้องถวายมากครับอันนี้ก็ได้พักเครื่องบ้างไอ้หลวงตาก็ไม่ใช่หลวงตาขี่โลกอะไรนั่นล่ะมันรู้จักพอรู้จักคนมีผ่อนผันสั้นยาวเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ใดจะมีขี่เหนียวนักไปคว้ากระเป๋ามาขี่ทันทีเลยคว้าเอาหมดแล้วโยนกระเป๋าให้ถ้าใครจะมีทีเดียวมากถ้าใครมีแต่จะให้ปิดไม่เอาแน่มันจะมีหลายขั้นว่าเหยียดขาอย่างนี้นี่ปวดเข่าเหยียดขา ในทั้งคนกลางที่สำคัญตนว่าสำเร็จแล้วก็มีเหมือนกันนะที่สำคัญตนว่าสำเร็จแล้วจะมาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระอนุนไปยืนขวางประตูวัดเชตวันไว้ไม่ให้เข้าไล่เข้าในป่าช้าท่าเหล่านั้นไล่ท่าเหล่านั้นเข้าในป่าช้าดูพิจารณาสำเร็จในป่าช้าเป็นมันสำคัญตัวนี้ว่าสำเร็จแล้วใครจะแก้ความสำคัญได้ต้องผู้เหนือกว่านั่นแหละจิตไม่อยู่กับผู้เหนือกว่าพอเล่าให้ฟังเลยท่านรู้แล้วท่านแก้ปุ๊บเลยมันสำคัญจิตนั่นถ้าวันแบบเดียวกันไม่มีใครแก้ใครเข้าใจไหมล่ะผู้เหนือกว่ามีอยู่เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์สัมพันธ์ชนสำเร็จแล้วจะมาเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอกแล้วถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามสำคัญว่าตัวมหาสมาหาพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามถ้ามีภูมิสูงกว่ากันแล้วท่านก็ทราบแบบเดียวกันแก้แบบได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้พระอรหันต์มาสำคัญตัวว่าเป็นอรหันต์เป็นยังไงเอาว่ามาสิหนักเพราะว่ามาใส่พวกองค์ไหนมันจะรู้ทันทีนี่ท่านจะใส่พวกเข้าไปความสำคัญมันลดลงทันทีนะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่สำคัญอย่างนี้จะไม่มีใครแก้ได้ผู้เหนือกว่าแก้ผู้เสมอกันแก้ไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครแก้ใครก็มันแต่มันครบคันดีก็ดังที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยจังหวัดขอนแก่นมันเคยเล่าให้ฟังนะอำเภอภูเวียงไม่มีใครแก้ใครแต่เป็นเรื่องครบคันเจ้าของหางรู้เจ้าของเองมีพระไปภาวนาด้วยกัน3วงไปอำเภอภูเวียงไปในป่าในถ้ำโดยผู้ยังจังหวัดขอนแก่นเอาไปเชียงคืนเงียบสงัดก็อยู่ในเขาเงียบฟังเสียงวอดดังวอดถึงกลางคืนดึกวอดนั้นไม่ใช่อะไรนะกล่องยานัดหมดเอากล่องยานัดมาเป่าวอดยังวอดอ่ะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยพระสององค์ท่านก็ปุ๊บปั๊บเขาไปหาไปไหนไปอะไรนะตกใจอ่ะเขาอยู่วอดต้องหีดตัวเองกล่องยานัดบังวอดคนเดียวเป่าต้องหีดฟังงานไปแล้วว่าแล้วเป็นอะไรนั่นเป็นอะไรอยู่จะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วคบกันดีนะผมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทำไมถึงต้องเป่าต้องหีดก็มาด้วยกันก็อยากให้หมู่บ้านได้ทราบว่าเราสำเร็จแล้วจึงได้เป่าลมพระท่านนี่ท่านนั่นแหละท่านขวางใจท่านแล้วทั้งสององค์ทำไมสำเร็จแล้วไปวิจัยกันสององค์แล้วทำไมท่านองค์นี้น่ะพอเด็กๆมาแล้วเป่าลมบ้อนว่าคุณมันผิดธรรมดานะว่างนั่นนะธรรมดาผู้รู้ธรรมทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่แสดงว่าจะสำคัญตนอย่างไรอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วปรึกษากันสององค์เนี่ยเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรละทั้งนั้นแหละพอคืนที่สองนี่เที่ยงคืนนี่เนี่ยเป่าลูกหีบวอดขึ้นอีกพอเป่าขึ้นไปพอไปถึงชั้นไหนแล้ววะนี่อย่างวะจะถึงชั้นไหนวะมันไม่สำเร็จเนี่ยก็ดีนะท่านก็พูดดีนะถึงชั้นไหนมันไม่สำเร็จไม่สำเร็จเป่าทำไมก็เมื่อคืนนี้สำเร็จก็มาสำเร็จก็เป่าทีนี้เมื่อมันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าให้มือว่าทราบที่ประสบการณ์นี้เลยไม่มีใครแก้ใครเจ้าของแก้เจ้าของเองท่านคนนี้เราเห็นนี่แหละเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์กู่ตอนนั้นเราพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างหนองคายวัดทุ่งสว่างแต่ก่อนหนองคายนะทางมีสายเดียวสุดวัดทุ่งสว่างอยู่กลางทุ่งนะไม่มีคนไม่มีอะไรทุ่งนาโล่งไปหมดนะแต่พังตรงนั้นพอดีหมอนี่แหละมันไปเยี่ยมอาจารย์ของมันไปเยี่ยมอาจารย์มันศึกแล้วไปเยี่ยมอาจารย์ท่านจึงเล่าให้ฟังนี่แน่เนี่ยตัวสำคัญที่เล่าให้ฟัง ม่ได้ยินแล้วพูดถูกต้องเนี่ยคือมันไปสำเร็จที่นั่นองค์นี้แหละแล้วออกจากนั้นมาก็ภาวนาก็อีกแหละถ้ามาภาวนาแล้วมันออกเป็นแสงสว่างดวงสว่างเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยสว่างต้าลงตรงหน้านี่แล้วเอื้อมมือไปจับทีแรกก็คงยังไม่ถึงกับเอื้อมมือเลยเพราะว่าเอื้อมมือไปจับดวงสว่างมันขยายไปที่เลยยุบขึ้นไม่รู้ตัวนะไม่รู้ดวงสว่างก็ไปเรื่อยซึ่งก็เดินไปตามดวงสว่างในจิตที่กำลังพุ่งอยู่กับความสว่างไม่รู้ตัวดวงสว่างก็ขึ้นถ้าขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้ท่านนี้ก็ขึ้นตามนี่พระองค์นี่หมอนี่ละชื่อไม่บอกละชื่อมันละไม่บอกก็ตัวมันก็ชัดเจนแล้วเข้าใจไหมล่ะตัวนี้แหละตัวบ้าเนี่ยแล้วก็ขึ้นต้นไม้แต่มันดวงชะตามันยังดีอยู่นะพอขึ้นต้นไม้แล้วไอ้ดวงสว่างเนี่ยมันเหาะลอยเลยที่เนี่ยไปสุดสายตาหายเงียบไปเลยหมดหวังว่างั้นจะดวงสว่างว่าจะเอาดวงสว่างจริงมันเหาะไปเลยหายเงียบไปเลยไอ้หมดหวังรีบจิตกระย้อนมาแล้วที่นี่เพราะจิตความรู้มันพุ่งกับรู้แล้วเพราะอันนั้นผ่านไปแล้วความรู้นี่ก็หมดหวังแล้วก็ย้อนมามารู้เจ้าของที่ไหนอยู่บนต้นไม้ร้องไห้โฮร้องไห้โฮอยู่บนต้นไม้เพื่อนก็มาหายเนี่ยมาเป็นอะไรก็ขึ้นต้นไม้ก็เลยเล่าให้ฟังตามเรื่องนี้มันขึ้นแสงสว่างพาไปถ้าแสงสว่างพาเหาะลอยไปมันอาจจะเหาะไปกับแสงสว่างรถตกตายเข้าใจไหมแต่นี่แสงสว่างมันเหาะลอยไปเลยผ่านหายเงียบไปเลยไปหมดหวังจิตจึงย้อนกลับมามารู้ตัวเองที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนจิตเนี่ยมันหลอกได้มันบอกท่านก็เป็นพระหลานคืนหนึ่งกันนะคืนที่สองจึงลดตำแหน่งอรหันต์ลงมาคืนแรกเป่าลูกหวีดวอดวอนเป็นอรหันต์แล้วพอคืนที่สองเป่าวอดวอนแล้วปลดแล้วอรหันต์ปลดแล้วนี่แหละความรู้มันแปลกๆเราเองเคยเป็นแต่นี่ก็จะพูดจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะถ้าปฏิบัติก็เหมือนกันเราใช้ความพิจารณามันขึ้นเหมือนกันเราเป็นคือมันเป็นอยู่เรื่อยๆจะไม่ให้ปล่อยรู้ว่านี่มันเป็นสิ่งภายนอกจะหลอกเราให้หลงไม่เป็นไปตามมันถอยจิตออกมามันก็ลงเสียมันเป็นหลายครั้งเราแต่นี่ก็เพราะสติปัญญานั่นเองไม่มันขึ้นก็เพราะสติปัญญาขึ้นไปหาอะไรนี่ผ่านไม่ใช่หอหนึ่งอากาศอย่างนี้นี่นะพ้นทางใจต่างหากเนี่ยเอาไว้งั้นจ้ะอันนี้มันเป็นอาการของจิตพอที่นี่มันเป็นหลายหนเข้าไปก็ที่นี่จะปล่อยดูเนี่ยก็ปล่อยด้วยสติปัญญามันจะเผลอไปไหนวะแล้วที่มันขึ้นแล้วความสว่างนี่นะขึ้นพุ่งขึ้นเอาคราวนี้จะปล่อยดูมันจะเป็นยังไงวะมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจริงๆโอ้ยจดท้องฟ้ามหาสมุทรความสว่างสวยทำให้เพลินได้หลงได้เป็นบ้าได้นะแต่นี่สติปัญญาคอยดูเจ้าของมันเหมือนว่าจับเชือกมันไปเหมือนบ้าเนี่ยมันขึ้นสูงอะไรกับเชือกลงมีอยู่ดึงลงมาสติปัญญาของเรามีอยู่เอาขึ้นเต็มเหนี่ยวได้ชมดูทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องอารมณ์มันนี่มันหลอกเราเราดูสว่างสวยไปหมดท้องฟ้าที่ไหนสว่างจ้าไปหมดเลยท้อเป็นอย่างนี้แล้วแต่เป็นยังไงก็รู้มันอยู่นี่เราจับเชือกมันอยู่นี่มันจะไปไหนได้สติปัญญาจับไว้นี่ไม่เผลอพอดูสมควรแล้วอ่ะมันถ้าปล่อยอีกจะไปอีกอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เพียงเท่านั้นน่ะยังจะไปอีกเอาละทีนี้พอแล้วทีนี้ว่าทีนี้ก็ถอยจิตลงอันนั้นก็หดลงถอยตึกถึงที่ก็เป็นธรรมดาอันนี้ไม่เคยสงสัยอันนี้ไม่เคยลืมตัวว่าผิดไปนะคือปล่อยมันเป็นเฉยเราเคยเป็นปล่อยก็เท่านั้นจากนั้นมาก็ไม่ปล่อยถึงเป็นถึงก็รู้จากอาการของมันเท่านั้นมันก็ระงับไปเสียเรารู้สติปัญญารู้เท่านั้นสติปัญญานั้นเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่สติปัญญานี่นะสติปัญญาที่แนบกันอีกเหมือนมันละเอียดกว่านั้นไปอีกนะ มันตามรู้กันทัน
2: ขอถามป
0: ั
2: ญหาเก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: ธรรมะ
0: เอ้าถามมาว่าไ
2: งวันนี้ฟังหลวงตาพูดถึงว่าเสียงว่าอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้จะถามหลวงตาว่าอาการเนี่ยบางสิ่งเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเวลาที่เรากำลังจะพิจารณาอะไรทุกอย่างนึงเนี่ยไอ้เสียงว่าที่มันดังเหมือนดังอยู่ข้างบนเนี่ยมันกังวานอยู่อย่างเงี้ยหลวงตามันทำให้กบสิ่งรอบข้างทั้งหมดไอ้สิ่งที่เราจะรู้เนี่ยมันเหมือนจะรู้แต่รู้แล้วมันก็ไม่รู้อีกแล้วหลวงตา
3: เสียงที่ดัง
2: เสียง
3: แว่วๆอยู่รอบเนี่ยครับเขาจะพิจารณาอะไรพอดีมันกระทำให้ไปกบเสียงที่จะพิจารณาเสียงเนี่ยไปกบเลยทำให้ไม่รู้
2: เหมือนกับว่าเขาไม่รับอะไรเลยอ่ะเพราะว่าจิตเรามันมัวแต่ไปจับไอ้เสียงวู้มันกบอย่างอื่นไปหมดอ่ะหลวงตาบางทีเมื่อกี้นี้หนูสังเกตดูเนี่ยหนูฟังหลวงตากำลังเทศอยู่เหมือนหนูจะจำได้ว่าหลวงตาเทศเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่จิตหนึ่งมันก็เข้าไปอยู่กับไอ้วู้ข้างบนอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเสียงอะไรนะมันเป็นบอกไม่ถูกเหมือนคนที่เข้าข้างที่มันเงียบสนิทอะค่ะหลวงตาเสร็จแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่หลวงตาเทศอย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูก็พยายามตั้งใจฟังนะคะหลวงตาตั้งใจฟังว่าหลวงตาเทศอะไรเหมือนกับจะจำแป๊บเดียวเสียงไอ้วู้เนี่ยมันดับไปละหลวงตาแล้วลูกก็จำสิ่งที่หลวงตาเทศได
0: ้
2: แต่จิตเนี่ยยอมรับว่าสิ่งที่หลวงตาเทศมันถูกต้องทุกอย่างรับรู้แค่นั้นก็จบ
0: อันนั้นมันดับไปแล้วความจำเราก็จำได้ตามเดิมไม่เป็นไรละเข้าใจไหมมันวู้วู้ไม่จำเวลานั้นเวลามันหายไปแล้วความจำของเราได้ตามเดิมเอาไว้ตามนั้นนะอย่าไปสนใจกับมันวู้วู้นี่ให้อยู่ที่จิตเด่นๆอยู่ที่จิตนะอาการเหล่านี้ออกจากจิตมันไปกวนเจ้าของ
2: ทีนี้พอเราจะเข้าไปรู้หรือจะเข้าไปดูอะไรเดี๋ยวเขาก็ให้เราทำเหมือนกันนะหลวงตาเหมือนอย่างเราจะดูอะไรเนี่ยเคยสังเกตว่าเราดูทีวีพอเราดูทีวีปุ๊บก็ให้ดูเหมือนเราจะดูแต่ว่ามันก็อยู่แค่ขอบทีวีเสร็จแล้วมันก็ดับไปอีกแล้วอ่ะหลวงตาเหมือนกับไม่รับประสาทสัมผ
0: ั
2: ส
0: ว่าไงทำไมเข้าใจ
2: ค่ะเหมือนลักษณะเช่นสังเกตเช่นเราดูทีวีอย่างเงี้ยธรรมดาถ้าเราดูทีวีเนี่ยเราจะต้องจำได้ใช่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงมันเหมือนจะจำได้ในขณะนั้นแต่เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าไอ้ตาที่เราดูเนี่ยมันอยู่แค่ขอบทีวีแต่มันไม่เข้ามาเหมือนไม่เข้ามาปรุงในจิตใจ
3: ภาพในทีวีครับดูภาพในทีวีเหมือนจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้
2: เรื่องเหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได
0: ้
2: จะถามว่าจำไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนจำได้แต่มันก็จำไม่ได้อ่ะหลวงตามันก็ไปจับอยู่กับไอ้วู้นั่นน่ะมันกดเสียงอื่นหมดอ่ะมันกดความรู้อื่นหมดแต่มันก็รู้นะหลวงตาแต่ไม่รู้ว่ารู้แบบไหนบอกไม่ถูกค่ะหลวงตาเนี่ยอาการมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยจะถาม
0: นี่เป็นอาการของจิตอย่าไปกังวลกับมันนะให้จิตรู้เด่นอยู่กับจิตนี่นะอาการเหล่านั้นมันจะค่อยนั้นไปอย่าไปเป็นอารมณ์กับเสียงดังวู้วี่ให้อารมณ์ของจิตให้ตั้งอยู่กับความรู้นะให้อยู่ตรงนี้ตอนนั้นแหละ
2: ขอทานหน่อยนะคะหลวงตา
0: ฮะ
2: ไอ้วู้มันคืออะไรคะหลวงตามันถึงได้กบไปซะทุกอย่างเลยเน
0: ี่ยอย่าไปยุ่งกับหัวมันหน่อยนี่ยังบอกว่าให้มาหาผู้รู้เสียอู้ยวี่มันจะเป็นอะไรช่างหัวมันเถอะให้มาหาผู้รู้นี่สิ่งนั้นมันจะค่อยดับไป
2: บางครั้งลูกถามตัวเองเหมือนกันนะคะเสียงนี่แต่มันก็ลักษณะจ
0: ิ
2: ตบอกต
0: ั
2: วเอง
0: เวลาไปถามมันก็คืออะไรเดี๋ยวมันจะหลอกไปอีกอ่ะ
2: พอถามมันก็บอกว่าเหมือนเสียงที่ไรเสียงแต่ก็รู้ว่าเป็นเสียงเหมือนตาคำตอบก็ออกมาแค่นั้นแหละ
0: อ๋อก็มาเสร็จแล้วจะให้พรฝนก็มากนะวันอยู่ข้างนอกก็เยอะนะเสร็จแล้วนะจะให้พรกินนะให้พรละโอ้อะไรต่ออะไร
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับ
5: อ
4: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ

หลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆปู่กรุณาโปรดสัตว์ผู้ยากจนเถิดถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมาจะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้ถามดังที่กราบเรียนถามแล้วว่าได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมีมามากใช่ไหมตอบใช่เชื่อแน่ว่าได้สร้างมามากพอควรทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎุมพีมามากต่อมากตลอดเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เคยเป็นมาหลายชาติจนไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นในความเป็นมาของตนได้ฉะนั้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกี่ยวกับการเกิดการตายปู่จึงไม่สงสัยและเบื่อเต็มประดาจึงได้ออกบวชเพื่อแสวงหาความพ้นจากการเกิดตายอันเปรียบเหมือนเรือนจำขังสัตว์ผู้ต้องโทษถามแต่ในชาติปัจจุบันนี้ทำไมปู่จึงมาเกิดในสกุลชาวนาที่โลกปัจจุบันถือกันว่าเป็นสกุลต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีทั้งหน้าที่การงานตลอดผลรายได้ก็ต่ำต้อยน้อยหน้าไม่ทัดทีมเขาไม่สมกับเป็นสกุลที่เลี้ยงหนุนคนทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตลมหายใจอยู่ได้ตลอดมาบ้างเลยทำไมปู่จึงไม่ไปเกิดในสกุลพ่อค้ามหาเศรษฐีมีเงินมากๆและไปเกิดในสกุลเจ้านายผู้สูงศักดิ์ทรงอำนาจวาสนาวาจาสิทธิ์ขาดคนขยาดกันทั่วดินแดนเล่าปู่ตอบอันสกุลที่ว่าสูงหรือต่ำนั้นบรรดาสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจกฎแห่งกรรมย่อมมีทางเกิดได้ด้วยกันอย่าว่าแต่ปู่คนเดียวเลยแม้แต่ภพชาติสูงต่ำนั้นเป็นสายทางเดินของสัตว์โลกผู้มีกรรมจำต้องเดินต้องผ่านเหมือนกันหมดคนมีวาสนามากก็ผ่านคนมีวาสนาน้อยก็ผ่านพบกำเนิดสกุลต่างๆดังกล่าวมาเช่นหลานเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้ากุลมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่หลานจากที่นี่ไปกรุงเทพด้วยเท้าก็ดีด้วยรถยนต์รถไฟก็ดีด้วยเรือเหาะเรือบินก็ดีหลานจำต้องผ่านดินฟ้าอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงสูงต่ำต่ำซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือกรุงเทพโดยไม่อาจสงสัยการเกิดในสกุลสูงสูงต่ำต่ำตลอดภพชาติต่างๆกันนั้นสัตว์โลกเกิดตามวาระกรรมของตนมาถึงแม้จะทรงบุญหนักศักดิ์ใหญ่แต่เมื่อถึงวาระกรรมของตนที่ควรจะเสวยอย่างไรก็จำต้องเสวยตามรายทางคือภพชาตินั้นๆถ้าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาปู่ก็ไม่เสียอกเสียใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะปู่ถือว่าปู่มาเกิดตามวาระกรรมของปู่เองปู่จึงไม่ตำหนิติเตียนบิดามารดาผู้ให้กำเนิดตลอดญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมและใกล้ชิดสนิทกันมาว่ามาให้โทษปู่มันเป็นกรรมของใครของเราดังธรรมท่านสอนไว้ไม่มีผิดไม่มีที่ขัดขานปู่ยอมรับธรรมท่านอย่างซึ้งใจไม่มีวันถอนเลยวงเล็บเปิดมีคนแทรกถามในเวลาเดียวกันอีกเยอะแยะแต่จะไม่ขอแยกบุคคลวงเล็บปิดถามปู่ก็โลกเขาว่าสกุลชาวนาเป็นสกุลต่ำนี่หลานถึงไม่อยากให้ปู่มาเกิดอยากให้ปู่เกิดในสกุลสูงๆกว่านี้แล้วหลานจะได้ภูมิใจตอบภูมิใจบ้าๆบอๆอะไรสกุลชาวนานั้นมันต่ำต้อยที่ตรงไหนคนทั้งโลกได้อาศัยข้าวในท้องนาของชาวนาตลอดมาจึงพยุงชีวิตร่างกายมารอดไม่ใช่หรือที่ถูกตามความจริงควรชมเชยว่าสกุลชาวนาคือสกุลเลี้ยงโลกคือสกุลพ่อสกุลแม่ของมนุษย์ทั้งโลกด้วยความเป็นคนกตัญญูรู้บุญรู้คุณของสิ่งเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูแล้วสกุลชาวนานั้นตามที่ตรงไหนลองว่ามาสิงานในโลกนี้งานอะไรจะทุกข์ลำบากยิ่งกว่างานทำนาคลาดไถโตกล้าปักดำเก็บเกี่ยวรักษานาด้วยการเปิดน้ำปิดน้ำทำคลองส่งน้ำไม่ได้หลับตื่นลืมตาตลอดฤดูการทำนานับแต่เริ่มลงคลาดไถจนถึงตีถึงฟาดนวดตลอดขนขึ้นใส่ยุ้งใส่ฉางอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งมหันตทุกข์ของสกุลชาวนาใครจะอดจะทนขยันมันเพียรบึกบึนยิ่งกว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเล่างานใดที่ดีเด่นพอจะนำมาคุยอวดงานทำนาทำไร่ทำสวนการเพาะปลูกต่างๆซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทนความบึกบึนกว่างานใดๆของโลกมนุษย์หิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกขนาดไหนก็ยอมอดยอมทนหลังสู้ฟ้าสู้ฝนหน้าสู้ตมสู้โคลนทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝนชนิดตกนรกทั้งเป็นกว่าจะได้เข้าเปลือกเผือกมันมาเลี้ยงคนทั้งโลกร่างกายแทบบรรลัยจิตใจเหี่ยวหอยชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งสิ้นแล้วจะไปชมใครผู้ใดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้จะควรตำหนิว่าชาวนาเป็นสกุลต่ำที่ตรงไหนถ้าตำหนิว่าเขาต่ำจริงเราคนสกุลสูงและสูงๆก็อย่ากินข้าวและเผือกมันของเขาสิ
มันจะเสียเกียรติของคนลืมตนเย่อหยิ่งปล่อยให้ตายเสียจะได้ไม่หนักโลกของชาวนาที่หาข้าวมาให้กินกินแล้วไม่รู้จักบุญคุณยกย่องส่งเสริมกันนี่คือมนุษย์ประเภทลืมตัวมั่วความเย่อหยิ่งจองหองลำพองตนอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้หนักใจจงถือท่านผู้ดีมาเป็นคติตัวอย่างจะไม่เสียทางเดินเพื่อความเป็นคนดีของโลกที่ยังต้องการคนดีอยู่มากมายถ้ามีแต่คนประเภทลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งทำลายสังคมโลกต้องโกลาหลวุ่นวายและฉิบหายวายปวงได้ไม่สงสัยถามเท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาในชาตินี้ปู่พอใจอยู่หรือมองดูปู่แล้วไม่เห็นทะเยอทะยานกับอะไรนี่มากราบเมื่อไรฟังปู่เทศโปรดทีไรเห็นมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาสงสารลูกหลานตลอดจึงคิดในใจอยากกราบถามบ้างว่าปู่ยังอยากเกิดในสกุลสูงกว่าสกุลชาวนาอยู่หรือเปล่าตอบคราวเป็นคราวาสมันก็คิดบ้าๆเหมือนโลกตื่นลมเขาเหมือนกันว่าตนเป็นลูกชาวนาวาสนาน้อยคิดอยากเป็นเจ้าเป็นนายกับเขาเหมือนกันอย่างน้อยได้เป็นครูสอนนักเรียนก็ยังดีแต่เราคนจนหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องพอรู้สึกตัวว่ามีฐานะยากจนไม่มีเวลาเรียนและไม่มีทุนเรียนหนังสือดังนี้แล้วก็หยุดคิดหยุดกังวลใจกับเรื่องนี้พอมาบวชปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆความรู้สึกกับธรรมเริ่มซึมซาบเข้าถึงการวละเล็กละน้อยความที่เคยคิดว่าตนเป็นคนอภวาสนาเป็นลูกชาวนาก็ค่อยๆหายไปจนกลายเป็นความรู้สึกว่าจะเกิดในสกุลใดก็คือสกุลมนุษย์ที่ต้องตะกีกตะกายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อความอยู่รอดเหมือนกันไปเรื่อยๆตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งแก่มากแล้วมันเลยมีความรู้สึกไปคนละโลกและรู้สึกไปในแง่ที่โลกเขาไม่ค่อยคิดหรือไม่คิดกันเสียแล้วทุกวันนี้ถามคิดอย่างไรละปู่คณะหลานอยากฟังปู่เมตตาด้วยตอบเพียงแต่ธาตุขันธ์ซึ่งรับผิดชอบมาแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะเรื่อยมาแต่ต้นภพชาติพอมาถึงเดี๋ยวนี้มันก็รับผิดชอบกันไม่ได้อยู่แล้วว่ามาให้หกให้ล้มมันก็หกก็ล้มก็ซัดก็เซก็หกเขมรเทนเท่เห็นอยู่ทุกเวลาต่อหน้าต่อตาต้องเป็นภาระของคนอื่นช่วยดูแลรักษาตลอดอิริยาบถจนถึงวันสุดท้ายคือแตกสลายของขันนี้แล้วจะให้ปู่ทะเยอทะยานเหาะเหินเดินเมฆไปยินดีอยากได้สมบัติเงินทองสวรรค์วิมานที่ไหนอีกซึ่งล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพังทลายด้วยกันทั้งสิ้นที่ไหนไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ปู่ต้องการและยินดีกับที่นั่นเท่านั้นทุกวันนี้ถามที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันคือที่ไหนล่ะปู่หลานก็อยากไปเหมือนกันนี่ตอบเพียงแต่บอกให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบ้างอย่างน้อยเวลาจะหลับนอนยังพากันขี้เกียจก็ที่นั่นที่ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปยึดครองนั้นไม่ใช่ที่เป็นที่บรรจุคนขี้เกียจพระเนนเถนชีคหบดีขี้เกียจนี่ถ้าหลานยังขืนขี้เกียจไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ก็จะไปเกิดเรื่องกับสถานที่และผู้คนในที่นั่นเขาอีกก็จะยุ่งกันใหญ่ฉะนั้นจงพากันพยายามปรับตัวปรับใจให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมขจัดความขี้เกียจขี้คร้านออกโดยลำดับก่อนค่อยพิจารณากันใหม่ในขั้นต่อไปถามคำว่าที่นั่นปู่ไม่เห็นบอกหลานเห็นบอกแต่จะไปทะเลาะกับที่และคนในที่นั่นอย่างเดียวส่วนที่นั่นคือที่เช่นไรปู่ยังไม่บอกนี่หลานกำลังกระหายอยากฟังโปรดด้วยปู่ตอบคือพระนิพพานอย่างไรล่ะหลานไม่มีสกุลใดเลิศประเสริฐกว่าสกุลคือพระนิพพานนี้ปู่จึงต้องการสกุลนี้อย่างหนักเรื่อยมาแต่ตอนนี้ขันปู่แก่มากแล้วใจปู่ก็คงจะแก่ชราเช่นขันกระมังใจจึงหมดความอยากความต้องการใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งที่เคยต้องการมากๆนี้ด้วยทุกวันนี้ปู่ไม่อยากอะไรยังมีชีวิตอยู่ปู่ก็ไม่อยากตายไปเสียปู่ก็ไม่อยากไปนิพพานเสียปู่ก็ไม่อยากใจมันหมดความอยากใดๆเสียแต่ยังไม่ได้กินได้ดื่มแล้วเวลานี้จะว่าถูกหรือผิดปู่ก็พูดตามความจริงให้หลานฟังจงพากันฟังและพิจารณาด้วยดีนะปรากฏว่าหลานของปู่เงียบเชียบไปตามๆกันดูอาการอายปู่มากไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ขึ้นมาอายที่ถามท่านแบบเด็กๆเกินไปปู่เห็นท่าไม่สนิทใจจึงหาอุบายพูดเรียบๆเคียงๆไปทางอื่นเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติแล้วหลานก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์ลำบากมาแต่เป็นคฤหัสถ์
ไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล้ำเลิศอย่างนี้แต่ทำไมปู่จึงเลิศประเสริฐเป็นที่เคารพเลื่อมใสของปวงชนมากมายนักถามถ้าอย่างนั้นคำว่าสกุลสูงหรือต่ำก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคกับนิสัยวาสนาบารมีของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพสิใช่ไหมปู่ตอบใช่คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์คนดีเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชั่วคนบุญเป็นคนบุญคนบาปเป็นคนบาปหากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพมาดั้งเดิมไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจำสัตว์โลกมาดั้งเดิมท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันละกันเพราะคำว่ากรรมเป็นสิ่งละเอียดสุขุมมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาและความรู้วิชาของสามัญชนทั่วไปจะพิสูจน์ให้ถูกต้องหรือตรงตามความจริงแห่งกรรมนั้นได้เรื่องเหล่านี้ลึกลับมากสำหรับสามัญชนทั่วไปมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นสามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรมนั้นได้ดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนานแสนนานกี่ล้านกับนับล้านกันเรียงตามลำดับของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์เรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันของชาวพุทธเราสัตว์โลกก็ยังไม่มีรายใดยอมรับว่ามีว่าเป็นตามนั้นด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตนทั้งนี้เพราะถูกกิเลสตัวมืดมิดปิดทวารมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิดชิดเหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถสัมผัสรับรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้นอกจากโดนเอาแล้วลูบคลำไปตามประสาของคนตาบอดไม่มีอะไรรู้และแยบคายไปกว่านั้นดังคนตาบอดโดนต้นไม้หรือต้นเสาหัวต่อเป็นต้นเจ็บไปเปล่าๆไม่มีทางมองเห็นและเข็ดหลาบได้ต่อไปก็โดนอีกเจ็บอีกอยู่ร่ำไปเพราะตาไม่เห็นจะเอาอะไรมาแก้ไขการโดนนั้นว่าจะไม่ให้โดนอีกในการต่อไปสัตว์โลกโดนทุกข์โดนบาปกรรมทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าไม่มีก็เช่นเดียวกันทั้งโดนทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์และบาปที่โดนว่ามาจากสาเหตุอันใดเพราะไม่มีปัญญาทำมาแก้ให้เห็นและหลุดไปได้จำต้องยอมรับทุกข์กันอยู่ร่ำไปถามถ้าอย่างนั้นที่เขาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญสัตว์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกต่อไปนั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละสิปู่เขาจึงพูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอตอบใช่ถูกกิเลสปิดทำท่านไม่ได้ปิดท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นท่านไม่ลบล้างท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึงมาตามหลักแห่งสวากาตธรรมที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่ทำให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลสทั้งสิ้นต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจสัตว์โลกหลานจงเข้าใจเสียแต่บัดนี้จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี่ยมสอนให้คิดให้ว่าทำเป็นผู้สร้างปัญหาทำสร้างเหตุการณ์ต่างๆทำเป็นผู้สร้างทุกข์บนหัวใจสัตว์โลกความจริงแล้วมันคือกิเลสตัวแสนปริ้นปล่อนหลอกลวงและต้มตุ๋นตัวฉกาจกันต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีจบมีสิ้นลงได้จากหัวใจสัตว์โลกหมดปัญหานี้สร้างปัญหานั้นขึ้นมาหมดทุกนั้นแล้วสร้างทุกนี้ขึ้นมาไม่มีคำว่าหยุดย่อนผ่อนตัวและพักงานของกิเลสจอมปราดเพื่อเห็นเล่ห์เหลี่ยมกลมายาของมันจึงกำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจและตำหนิประจานมันให้โลกได้ทราบและตื่นตัวตื่นใจแก้ไขต้านทานความเลวร้ายของมันเรื่อยมาจนถึงจอมปราดองค์ปัจจุบันคือสมณะโคดมของชาวพุทธเราปู่ถามคณะหลานๆยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้ตอบกินอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวปู่แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไปกินเพียงเพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้นไม่ถึงกับติดมันปู่ถามปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้างคงไม่โมโหให้ปู่กระมังถามเลยปู่พวกหลานไม่นึกโมโหให้ปู่แหละนอกจากอาจนึกขบขันและละอายตัวเองในบางตอนที่ถูกปู่สับเขกเอาบ้างในฐานะปู่กับหลานปู่จะขอถามเล็กน้อยเท่านั้นว่าเด็กๆ เขาไม่กินเหล้าผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของกุลสตรีตามหลักประเพณีประจำเมืองไทยเราเธอไม่คิดอุตริกินเหล้ากันเหมือนผู้หญิงจรวดสมัยปัจจุบันนี้และคนที่เขาไม่กินเหล้าที่กล่าวมาเหล่านี้หลานๆยอมรับว่าเขาเป็นคนดีน่ารักน่าเอ็นดูน่านับ
ถือน่าเคารพไหมตอบยอมรับทั้ง 3-4 กระทงเลยปู่แต่หน้ามันไส้ผู้หญิงที่ชอบอุตริเป็นนักเลงโตชอบกินเหล้าเอาเหล้าประดับเกียรติชอบหารบเร้าเย้าแย่ผู้ชายอันเป็นการขายหน้าสกุลราวกับสุนัขหน้าเดือน 11-12 วงเล็บเปิดทางภาคอีสานว่าสุนัขเดือน 9ซึ่งเป็นหน้าสุนัขขนองวงเล็บปิดหมดยางอายไร้คุณค่าไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลยนอกจากชวนมันไส้และทุเลศเอาละปู่ไม่ตำหนิผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะผู้ชายก็ไม่ใช่เทวบุตรอุตมะมาจากไหนผู้ชายก็เป็นคนคนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายผิดไม่ดีที่ตรงไหนปู่ขอพูดถ้าหลานไม่โมโหนะผู้ชายก็น่ามันไส้ถ้าจะมันนะแต่ปู่ไม่มันนอกจากสงสารที่เห็นผิดไปพูดเลยปู่หลานบอกปู่แล้วว่าจะไม่โมโหนอกจากนึกเสียวๆเพราะกลัวโดนแผลเป็นเข้าเท่านั้นปู่ถามหลานเคยเห็นพ่อแม่ของเด็กทั้งแผ่นดินนำสุราบาเบียเครื่องดื่มของมึนเมามากรอกปากลูกๆป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหมไม่เคยเห็นเลยปู่เมื่อไม่เคยเห็นลูกๆ ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคนของเด็ก 100% โดยแท้ไม่กล้านำสิ่งไม่ดีสิ่งจะทำให้เสียเด็กเสียคนเข้ามากล้ำกลายลูกๆเลยส่วนพวกเราที่เจริญเติบโตมาแล้วไปเที่ยวเสาะแสวงหากินหาดื่มเครื่องดองของมึนเมาซึ่งทำลายจิตใจธาตุขันธ์และคุณค่าของมนุษย์ตลอดหน้าที่การงานให้ด้อยลงและเสียไปจนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่น่านับถือและปรารถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้นเป็นคนที่น่าตำหนิทีเดียววัยปู่เปลี่ยนมานานและมากจนแก่ขนาดนี้แล้วแต่ใจยังไม่เคยเปลี่ยนจากการตำหนิคนขี้เหล้าเมาสุราคนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลยยังคงตำหนิอยู่อย่างเดิมหลานจึงควรระลึกคำพูดของปู่ไว้ภายในใจและพากันนำไปปฏิบัติตามบ้างหลานจะเป็นคนเต็มตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมาเสกสรรให้ดีเพราะสิ่งนั้นให้ดีเพราะสิ่งนี้ดังเขาเสกสรรกันเกลื่อนแผ่นดินเช่นเสกสรรบัญญัติว่าคนกินเหล้ามันกล้าหาญดีไม่กลัวใครทั้งที่เคยขี้ขลาดหวาดกลัวเป็นนิสัยมาแต่กำเนิดนั่นถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่รู้จักเสือมันจะต้องตายเพราะเสือกินหัวมันถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบองปืนมีดคนนั้นจะต้องตายเพราะตะบองเพราะอาวุธโดยแท้ไม่สงสัยคนเมาเหล้ากล้าหาญก็เป็นคนประเภทหมาไม่รู้จักเสือนั่นแหละจึงควรฟังคำสอนของปู่บ้างการฟังความอยากความทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟังและทำตามมันมามากต่อมากแล้วผลดีไม่เห็นมีนอกจากผลชั่วติดตัวและน่าตำหนิอยู่ตลอดไปแม้ตายไปแล้วยังไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาชมเลยถามกินเหล้ามันเป็นบาปหรือปู่ปู่จึงไม่อยากให้หลานกินกันกลัวหลานจะเป็นหมาไม่รู้จักเสืออย่างนั้นหรือตอบการกินเหล้าหรือของมึนเมาตลอดสิ่งเสพติดและเสียคนนั้นมันจะเป็นบุญพาคนให้ดีและพาไปสวรรค์นิพพานอย่างไรกันนอกจากเป็นบาปหาผามไฟนรกมาเผาตนและครอบครัวตลอดผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับเท่านั้นยังจะพากันนึกและรอคอยให้สุรายาเมาพาเป็นคนดีและพาไปสวรรค์นิพพานอยู่หรือจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันมาแต่การไหนๆว่าการกินเหล้าเป็นบาปการกินเหล้าเป็นบาปไม่มีชิ้นดีที่น่าชมเชยบ้างเลยเท่านั้นฉะนั้นหลานจงพากันเข้าใจตามที่ปู่อธิบายให้ฟังด้วยความเมตตาสงสารนี้หลานฟังเสียงใครๆก็ฟังมามากต่อมากและทำตามเขาจนเสียคนบางรายจนเป็นเศษมนุษย์หมดคุณค่าสาระโดยประการทั้งปวงไปเลยก็มีแต่บัดนี้ต่อไปจงพากันใช้ความพินิจพิจารณาฟังเสียงปู่และนำไปเทียบเคียงกับคำพูดทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาจะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเลือกเฟ้นนำไปปฏิบัติเพราะลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผิดกับลมปากที่กิเลสราคะตัณหาผลิตหรือปรุงให้กินให้พูดออกมาอยู่มากทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดินถามทำไมปู่สมัยนี้คนจึงชอบเอาเหล้าประดับเกียรติในสังคมน้อยใหญ่แม้สังคมเด็กก็มีเหล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มีเว้นไปเสียแล้วเด็กกินแล้วเมาทะเลาะและตีกันอึกทึกเห็นตำตามาแล้วหน้าทุเรศจริงๆแล้วก็อดคิดถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายและผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไรและปกครองแบบไหนกันบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายคนเลวร้ายเกลื่อนกราดระบาดไปทุกแห่งทุกคนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยปัญญาชนและคนโง่เขลามันพอๆกันเวลานี้
ตอบการกินเหล้ามันทำให้คนลืมความทุกข์ความจนความโง่ความมีหนี้สินพลุงพลังและภาระต่างๆได้บ้างในขณะที่เมาสุราซึ่งกำลังหน้าหนาหน้าชาหมดความอายจึงแสดงกิริยาและคำพูดกวางโลกออกมาในท่ามกลางฝูงชนทุกชั้นได้อย่างเต็มกิริยาและเต็มปากไม่กระดากอายกลับเรื่องปกติที่เคยมีในตัวเช่นเคยเห็นคนทุกข์เป็นต้นมาเป็นคนมีสุขเป็นคนมั่งมีเป็นคนฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรู้และมีกันวาดลวดลายออกมาอย่างเต็มตัวไม่กลัวใครจะตำหนิติเตียนและทำลายเพราะไม่มีสติความจริงแล้วก็คือการระบายทุกข์ของคนเมานั่นแหละด้วยเหตุเหล่านี้เป็นส่วนมากทำให้คนชอบดื่มสุราส่วนผลดีที่เกิดจากการดื่มสุราอย่างแท้จริงนั้นยังมองไม่เห็นสำหรับคนตาฝ้าฟางดังปู่นี้ถ้าจะหาทางออกว่าดื่มสุราแล้วทานอาหารได้ดีทานได้มากร่างกายมีกำลังอย่างนี้คำตอบก็จะตามมาว่าใครจะเป็นนักกินและกินไม่เลือกกินไม่อัดไม่อั้นกินไม่หยุดไม่ถอยกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างกินได้ทุกเวลานาทีกินจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บกินทั้งกลางวันกลางคืนปากทำงานเคี้ยวกลืนไม่มีว่างยิ่งกว่ามนุษย์จนเงินเกลี้ยงกระเป๋าเพราะกินไม่มีประมาณความพอดีเข้าไปแอบซ่อนได้ไม่จำต้องเที่ยวหายาบำรุงธาตุมีสุราเป็นต้นมาบำรุงบำเรอมันเพราะความกินของมนุษย์เป็นน้ำล้นฝั่งอยู่แล้วนี่หากถามมาปู่ก็ตอบไปตามประสาพระแก่ร่างกายแม้จะเอาอะไรในแดนโลกธาตุมาบำรุงมันก็ไม่เหลียวแลมีแต่แย่ท่าเดียวถามทำไมปู่พูดเรื่องคนเมาสุราได้อย่างน่าขบขันน่าหัวเราะจริงๆทั้งที่ปู่ไม่ใช่คอสุรามาก่อนปู่นี่ทั้งน่ารักทั้งน่าเคารพเลื่อมใสมากทีเดียวและหลานรักปู่มากตอบปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกันจึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่คนฟังนี่แหละอย่าว่าแต่ปู่ที่ไม่ใช่คอสุราที่พูดเรื่องสุราและคนเมาสุราได้เลยหลานคนทั้งบ้านทั้งเมืองและทั้งเด็กๆที่เขาไม่ดื่มสุราเขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของคนเมาสุราได้เพราะเรื่องพันนี้มันทิ่มหูแทงตาทำลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวลาใครๆก็พบก็โดนอยู่ทั่วไปเป็นแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเอือมระอาที่จะพูดให้เสียน้ำลายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นอกจากผลเสียจะตามมาจากพวกกินยาพิษไม่เบื่อนี้เท่านั้นใครๆจึงเก็บไว้ภายในแบบรู้กันเองโดยไม่ต้องแจกแจงถามคนมีอำนาจกับคนมีวาสนานี้ต่างกันหรือเหมือนกันปู่เราทั้งหลายเคยได้ยินจนชินหูชินใจว่าคนมีอำนาจคนมีวาสนาหรือคนมีอำนาจวาสนาแต่ไม่ทราบว่ามีความลึกตื้นหนาบางกว่ากันอย่างไรบ้างกราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้หลานฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคิดและการปฏิบัติต่อไปตอบคำว่าอำนาจตามหลักธรรมแล้วเป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนาคนมีวาสนาบารมีมักเป็นคนมีความดีความดีได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายมียศสูงส่งตามลำดับและมีอำนาจสั่งการสั่งงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองนี่ท่านว่าคนมีอำนาจวาสนาตามจารีตประเพณีของปราชญ์ที่ท่านดำเนินและทรงกันมาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบารมีก็ร่มเย็นทั่วหน้ากันคนที่มีอำนาจวาสนาตามหลักธรรมตัวเองก็สงบชุ่มเย็นกิริยาอาการที่แสดงออกมีสง่าราศีไม่อาภัพอับเฉาผู้น้อยก็เคารพรักทั้งต่อหน้ารับหลังไม่พากันตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันและซุบซิบซุบซิบกันประชาชนคนธรรมดามองเห็นก็เย็นตาเย็นใจอย่าเข้าใกล้ชิดสนิทสนมไม่เป็นแบบสุภาพชนเจอคนขี้เมาและหลานจงสร้างตัวเพื่อเป็นมิตรเป็นมงคลแก่ตัวและผู้อื่นด้วยการวางตัวประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควรอย่าแสวงหาความดีความเด่นด้วยการเหยียบย่ำทำลายหัวใจคนเพราะความประพฤตินั้นๆมันเป็นผลร้ายแก่ตนแทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเห่อความคึกขนองไม่เข้าเรื่องเข้าราวของใจคนเราเสียคนมามากต่อมากจนไม่อาจนับพรรณนาได้เพราะความสำคัญตนและทำตนแบบนี้คำว่าความดีคนดีทำเครื่องประดับโลกให้มีความสงบร่มเย็นปราชญ์ผู้ทรงธรรมและพาดำเนินในทางที่ดีมีอยู่ประจำโลกไม่เคยขาดศูนย์และไม่เคยล้าสมัยสิ่งเหล่านี้และท่านเหล่านี้แลพยุงโลกให้พอดูได้พออยู่กันได้เรื่อยมาไม่ใช่สิ่งชั่วคนชั่วเป็นผู้พยุงโลกให้ร่มเย็นนอกจากทำลายโดยถ่ายเดียวหลานๆจะพากันสงสัยและตื่นตามโลกตัณหาตามืดบอดสุกเอาเผากินจะล่มจมไปกับเขาจะว่าปู่ไม่บอกไม่เตือนสงสารกลัวไฟเหล่านี้จะลุกลามไปมากจะไม่มีคนดีพยุงบ้านเมืองจึงได้
เตือนได้สอนไว้พอเป็นเบรกห้ามล้อบ้างจะไม่พากันเหยียบแต่คันเร่งเพื่อลงคลองถ่ายเดียวเครื่องดองของมึนเมายาเสพติดทุกประเภทการพนันขันต่อทุกอย่างนั่นคือเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติและมนุษย์ให้เสียไปโดยถ่ายเดียวอย่าพากันสนิทเข้าใกล้ชิดติดพันกับมันเป็นอันขาดปู่ขอห้ามปู่สงสารที่เห็นมนุษย์ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังไม่ตายมามากต่อมากแล้วเพราะสิ่งดังกล่าวสังหารทำลายปู่เกิดมานาน80กว่าปีแล้วทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอจึงกล้าพูดให้ใครต่อใครและหลานๆฟังยังไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปคนที่มากราบเรียนถามปัญหาหลวงปู่มีมากทั้งหญิงและชายพระเนนข้าราชการชั้นและแผนกต่างๆส่วนมากเขามักเรียนท่านว่าหลวงปู่หรือปู่ตามความถนัดใจจึงกรุณาทราบตามนี้ว่าไม่ใช่คนเดียวจำพวกเดียวถามมีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามตอบเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายปัญหาจึงมีแปลกๆต่างๆกันไปตามทัศนะของแต่ละรายละลายถามปู่ครับคนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่การเก็บรักษาและการใช้จ่ายไปตามความจำเป็นที่เรียกว่าเหตุผลพาให้เก็บให้จ่ายรู้สึกว่ามีน้อยเต็มทีจะมีก็จำพวกคนเฒ่าคนแก่ที่คนสมัยปัจจุบันตำหนิว่าหัวโบราณเท่านั้นชอบเก็บรักษาไม่ค่อยจ่ายกับอะไรอย่างง่ายดายแต่คนสมัยนี้การเก็บรักษามีน้อยมากแต่การจ่ายรู้สึกมากจนกลายเป็นความสุรุ่ยสุร่ายไม่นำพากับสมบัติสิ่งของมากกว่าความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมการเที่ยวกว่าเก่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหายนะมักสนใจใฝ่ใจชอบทำในสิ่งนั้นๆจนเป็นนิสัยดูว่าทำอะไรทำอยู่ไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายราวกับจะเป็นจะตายจริงๆถ้าได้ทำตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิริมงคลซิจริงๆทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีจะพาให้เสียสมบัติเงินทองและเสียผู้เสียคนปู่มีความเห็นอย่างไรขอนิมนต์โปรดลูกหลานด้วยเผื่อว่าจะมีทางเยียวยาได้ไม่ล้มจมชิบหายไปตามๆกันทั้งเขาทั้งเราตอบการเก็บรักษานั้นมันมาทีหลังถ้าจะมานอกจากจะไม่มีทางโผล่หัวขึ้นมาได้เพราะความอยากมันล้นฝั่งอยู่แล้วส่วนมากความอยากจับใจมันมาก่อนเสมอเพราะความอยากอันเป็นตัวภัยมันอัดแน่นอยู่ภายในใจของสัตว์ไม่มีเวลาบกบางอยู่แล้วคอยเสาะแสวงหาแต่สิ่งจะมาสนองตลอดเวลาอยู่แล้วความสนใจในการเก็บรักษาและการจับจ่ายตามความจำเป็นจึงเกิดได้ยากและไม่มีทางเกิดได้ถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยหักห้ามความอยากต่างๆเช่นอยากกินอยากใช้อยากประดับตกแต่ง108อันหาประมาณไม่ได้ด้วยมัตตัญญูตาสดาสาธุความรู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จแล้วดังนั้นคนมีธรรมประดับตัว

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

0: ก็ไม่เคยได้เนี่ยเพราะ
1: เราเห็นครูวัดหลวงตาเรียกเลย
0: ฮะฮะ
1: เห็นครูหลวงตาในวัดเยอะๆแล้วได้มา
0: อืมพระจันทร์วันชั้นอยู่จันทร์วันนี้มีองค์ชั้นอยู่บ้างเหมือนกันแต่เรานี่หยุดมาแล้วตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์128มาบัดนี้กี่วันปีกว่านะไม่เคยเอาหมากเข้าปากเลยนะถ้าว่าหยุดก็เป็นอย่างนั้นบุหรี่นี่บุหรี่นี่มันความสูบบุหรี่เก่งมากนะนั่นนั่นก็หยุดมาแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่อยู่เนี่ยนี่ปี83 84นะนั่นก็หยุดมาเต็มๆกี่ปีรู้แล้ว4ปี5ปีเลยเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก่อนเวลาฉันสมองมันเกิดก็สูบบุหรี่แก้ปวดบ้างนิดหน่อยเท่านั้นแต่ห้ามที่แบบจะให้มันสืบต่อไปอีกนะแล้วห้ามขาดไว้ในใจแล้ววันนี้เราจะทำสักประเดี๋ยวประดาทิ้งเท่านั้นเองไม่ให้มีเงื่อนต่อเพราะงั้นเวลาที่สูบเราจะสูบแล้วถึงสูบได้นะเส้นหนึ่งไปประเทศนี่นั่งที่เดียวนี่หมดเป็นซองมือพอลุกจากนั้นก็หายเงียบเลยนะไม่เอาถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่เลยตลอดมีเวลาก็เข้านั่งไม่เคยสูบส่วนมากจะสูบก็มีเพื่อนวันนี้ก็ตั้งแต่ยืนหมากมานี่ก็ไม่เคยว่าได้สูบ

แทรกเข้ามาแม้มวลหนึ่งเลยไม่มีเพราะอันนี้ไม่สูงมากเกินประจำอยู่แล้วแต่ก็ระลึกไม่ได้ว่าเราได้สูงแทรกที่ตรงไหนในย่านราดูหมางก็ไม่มีไปยื้อหานั่งเลยรู้ว่าถึงจะล่างออกจากหันต้องมาไปหาหลวงปู่มันนะไปเรื่องหลวงปู่มันไปยื้อเพิ่นถึงได้ไม่แปลกดีว่าเพิ่นจะถึงจังทราบที่นั่นถึงพุ่นหลวงปู่จำได้ปานนั้นแล้วล่ะเขาทุบเพิ่นแล้วออกจากหันถึงด้วยรักหนีมากผู้เดียวเลยเขาคู่แต่ยื้อในคู่เดี๋ยวสบายนี่เราจะทำด้วยวันหนึ่งมันเป็นใจของเราตอนนี้เนี่ยฟองหนึ่งตอนนี้ทั้งพุ่นเนี่ยทำตะก้อนตัวพุ่งจ้าดอกเนี่ยพอคือเนี่ยพอสิงเนี่ยพอสิงนั่นเป็นหมอลำเก่าหัวขั้นเป็นหมอลำเก่ามันก็ว่าบ้าไปเลยแล้วมันบ่ได้ลงที่เธอหรอกน้องแมนบอกเขาลงเป็นหมอลำไปบวชแล้วมันจะเป็นบ้าตัวมันจะขั้นได้ว่าเราจะลงไปเนี่ยถ้าเราไปยุหันเอาความที่ทั้งพุ่นท่องทั้งกับผมท่านท่างเขาเขาหินพวกจนนั้นยังมือแรงมือแล้วบ้านช้างนี่จนพวกแจวนั่นไปขายโกโก้กาแฟนั้นหลายพวกพ่นไปจำศีลแล้วฟังเทศฟัดแจ้งนั้นเทศบ้าเนี่ยกระบุญกระบุห้องโอ้โหจักรหม่องเลยเทศจนฟัดแจ้งว่าเทศแนวไหนโอ้เขาเจ้าหนึ่งเนี่ยบอกตั้งบอกนานๆเขาอุตส่าห์ดีก็เจ้าบอกตั้งดีก็เจ้าสิลื้อเรื่องนั่นถึงมั่นเพราะพระพุ่มเขาเทศทั้งหมดเทศที่หรอกมาเขาเทศโอ้ยเทวเป็นเราว่าห้วยช่วงแม่ท่านเป็นท่านมหาหมาก็มหาจะยืนเนี่ยแหละมหาก็งามหอมได้เลยว่าบัวมหาคุณธรรมเทศที่เขาบอกบัวแม่ท่านจะกอดเนี่ยตัวบ่าวท่านท่านเป็นภาษาอะไรตัวจะตัวตัวว่าขนาดพระเจ้าโอ้ยไอ้ตัวบ่าวท่านสอนท่านเขาต้องเป็นมหาแล้วเทพเป็นมือเฮเสือได้มือเสือกับเสือที่ว่าเราเชื่อเป็นน้องว่าถ้ามันตัวงาของเราเนี่ยเราเชื่อโคตรว่าเราก็ถอยดอกกันแล้วเจ้าเราคุ้มเทศเลยยกมาเป็นคนมือหน่อยๆนี่หรือมืดเทศของเป็นน้องคออันนี้น้องคอถิ่นกันนะเคยเทศแล้วเจ้าสร้างเทศจนทอดแจ้งทอดแจ้งนะเข้าอยู่ว่าฉันหันเขาคนนี้กับป้าเลยของเขาเคยเงี้ยเนี่ยเขาไม่ได้เคยคุยกับผู้ใหญ่ดีหรอกผู้มือนี่ได้สิคุยกับคนนะแต่ก่อนไม่ได้คุยนะเราพูดตามความจริงนี่ท่านเกิดใครจะไปตามเราได้ปะเราไปเราไปคนเดียวหรออยู่ในป่าในเขาอย่างมากก็มีโยมติดตามคนหนึ่งเอาบาตรไปส่งเท่านั้นแล้วไปฉันแล้วมีอะไรเศษบาตรเศษแล้วถ้ามันเหลือมันเหลือเขาก็ให้เขากลับบ้านเอาเหลือไปเขาไปล้างบาตรล้างอะไรอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็มีคนข้าวมันเหลือบ้างเศษบ้างแล้วก็ไปไว้ให้นกให้อะไรมันนิดยินทบาทบ้านสามสามสี่หลังคาเรือนแล้วก็ในปัญหาหมู่บ้านใหญ่ๆนะไปบินสบายได้อะไรมาก็เท่านั้นแหละส่วนมากมันจะเข้าเปล่าเนี่ยมันจะเข้าเปล่าเนี่ยในป่าแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรเสร็จแล้วก็เอาบาตรซุกเข้าไว้ใต้ที่นอนแค่เตียงข้างล่างคือเตียงแค่ก็ทำร้านเอาบาตรสอดเข้าไว้นั่นแล้วหนีเข้าไปทางกลมเดินวงกลมอยู่งั้นเคยที่ปัจจุบันครับคุยคนนั้นคนนี้นี่แล้วคนนั้นแล้วหรือคุยใครอยู่ในป่าในเขาเราไปหาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นความเคยของเรามันเคยตลอดไปโน่นพวกเขาก็ลุมมาแล้วยิ่งมาเป็นมหาหรือยิ่งลุมใหญ่แล้วอยู่ว่างไงลุมแล้วก็ไม่ลุมด้วยนี่อยู่ว่างคุ้มเทศแล้วงานยกมากบ้านที่เทศทั้งประเทศตั้งแต่เล็กน้อยมาเทศมากแล้วเจอแล้วก็ไล่หนีแต่โคหนีเข้าเขาป้าโน่นบัดกลับเข้ากลับมาอยู่พวกท่านถึงท้องอยู่แล้ววัดคุ้มพ้นบรรลุทิพย์ได้นี่หนูก็เล่ามันจะสลายแล้วเล่าหนีเล่าลักหนีจากมูลขโมยหนีเขาป้าเขาพวกนี้ก็ขโมยตามน้ำกินแกงก็หมาเข้าใจไหมหมาดังนี้ยังสูงนั่นเพราะอะไรนั่นไปหลายหมื่นแรงยังนั่งทิพย์กินได้ที่สบายอยู่ดิเพราะว่าดังดังหนีทั้งนั้นพวกนี้วะไปนั่มไปแล้วไปก็ไปหอดบ้อนบานแล้วแต่หอดบ้อนเขาพักนั่มกินเขาประดันเขาไปเขาท่านไปวันไหนมีแต่คนไปแล้วแล้วคนไปแล้วนะเขานั่มนะไปหอดบ้อนหันแล้วเขาก็มาลุ่มฟังเทศอีกแล้วที่การนั่นเองนี่มันก็บอกเทวเป็นไหวที่มาว่าคืออาจารย์มหาบัวแทบไหวหรอกพระเทวเป็นไหวกันลูกคิดเพิ่นไหวเพิ่นว่าอีกแล้วต่อจริงต้องกุโรกเอากุโรก

0: จามหาบัวไว้บ่ฮู้กันแล้วเฮ้ยบ่ฮู้กันนั่นคืออันนั้นแล้วเทศเป็นเทศเป็นบ่ว่าเทศสิป๊าดท้องสิป่วนปานงัวคูร้อยแล้วก่อนงัวคูร้อยมันจริงได้แม่นบ่ล่ะมาเทศเป็นเทศเป็นมาเทศสิท้อๆๆๆปานงัวคูร้อยทั่วฟังเทศบ่ได้หลายเทศน้อยๆนึงมันไรเฮาแต่เค้าๆๆกําลังเสียดายล่ะเพิ่นว่าหนาวเรื่องมันเขาอยู่ในป่าในเขาขุดเพราะเขาซบเพิ่นแล้วเขาอายุผู้เดียวไม่พูดพ่อฮะเป็นเมษาจะกลับลงมาเอาผู้เดียวดิมาถือคุณน้องจะดูคุ้มให้ไปจอดหน้าหมอจะเลื่อนหมอจะเลื่อนสะดวกอ๋อมาเดี๋ยวขึ้นไปสักคนเรื่องแต่ก่อนเป็นนั่นนะไปนะไปแล้วคนเดียวคนเดียวคนเดียวเล่าแต่ละไปเล่าคล่องมากพูดถึงเรื่องการไปการมากของเล่านี่คล่องตัวมากจริงอ่ะเพราะนิสัยเราเป็นงั้นนิสัยไม่มีอุดาดเป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะงั้นเวลามีลูกศิษย์ลูกหามากปกครองของแน่นี้มากอุดาดเห็นไม่ได้แล้วประตักกี่เลยกี่เลยของเราเคยคล่องตัวที่สุดเรื่องผู้อาจารย์เราเคยอยู่เป็นผู้น้อยเราเคยเป็นผู้น้อยเป็นยังไงไงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่เป็นยังไงเราเคยเป็นเพราะฉะนั้นจึงรู้เรื่องหมดพระเนตรไหนรู้ชื่อคัดหูกัดตาเรียกมันเอาแหลกไปแหลกไปเลยนิสัยเราเป็นนิสัยไหนเป็นนิสัยที่คล่องตัวมาทางไหนก็ได้จึงว่าหลวงปู่มันเป็นว่าทางเสือท่านยังบ่ลืมนี่เป็นว่าเฮาท่านทำไมจะบ่ลืมวะเล่ากับท่านขาแก่แล้วนี่นาธรรมดาก็ต้องให้พระน้อยเขาไปเอาสิ่งของในห้องเพิ่นเพราะมันเปิดประตูปั๊บที่เฮาจะเข้าก่อนโหลดปั๊บๆๆบ่ว่าอยู่บันไดเฮาเข้าก่อนขนของออกมาออกมาปั๊บๆองค์นั้นให้องค์นั้นองค์นี้ให้องค์นี้แล้วมีขนเป็นผู้ขนออกมาแล้วยื่นอันนี้ให้องค์นั้นยื่นอันนั้นบ่ให้ก้าวใกล้กันองค์ไหนเคยเอาไหนให้เอานั่นนี่เป็นประจําจนรู้นําเพิ่นมาหลายปีก็หลายปีว่านี่เพิ่นก็สิคิดตรงไหนพุ่นพอเปิดประตูไปก็เฮาก็แก้ปัญหาแล้วก็เชื่อเอามาหยาดของน้อยๆได้มั้ยเว้ยน้อยพวกนี้มันบ่มีขอวัดปฏิบัติอาบัติกินหัวแล้วไม่มีขอวัดปฏิบัติต่อครูต่ออาจารย์แล้วผู้ใหญ่เลยมาเอาไปหมดจ้ะว่าเฮานะเฮาบ่ลืมเด้เป็นเรื่องมาค่อยยืนๆเบิ่งดูอันไหนขาโตพังค่อยเบิ่งค่อยแน่คือดอกก็ได้ดอกแต่ว่าแต่ถ้ามาเฮาบ่เข้าเข้าห้องไปก่อนเฮาเข้าปั๊บก่อนหมู่เลยยังก่อนหมู่เลยทุกอย่างประการสําคัญก็คือว่าหมู่นั้นย่านเพิ่นหลายด้านเป็นกระทั่งจับยังก็บ่ถูกเพียงใดก็บ่ถูกแล้วก็เกิดต่างๆมันก็รําคาญตาเราด้วยมันเราย่านก็ย่านทั้งเราเริ่มย่านเฮาย่านอยู่แต่ย่านนั้นมีเหตุมีเหตุมีผลได้ฮะทั้งย่านก็ย่านเจียงทั้งเสียงเพิ่นก็เก่งมึงก็เฮานี่มาถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพิ่นเป็นผู้ผิดเพิ่นว่าตามความจริงเด้เฮาสอบแท้เฮาสืบเรื่องอดีตลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นองค์ไหนองค์ไหนที่เก่งๆทั้งโตว่าที่กับเพิ่นถามบ่ได้ดื้ออันดอกแล้วก็บ่มีผู้ใดสู่ผีบ้าบัวได้หรอกอันนี้ออริแทนของตะบัวนะมันบ่ลงง่ายเลยคือบ่มันหยังว่ามันไม่ใช่หัวดื้อนะคืออยากได้เหตุได้ผลจากรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างคันไหนว่าคันยังบ่ลงใจแล้วเอากันอยู่หั่นแล้วทั้งนั้นเนี่ยคันท่านใดลงก็ยอมรับยอมรับทันทีเลยบ่มีดอกบ่มีอย่างใดนี่มาข้างนี่เป็นงานเป็นนิสัยเพราะงั้นนั่งเถียงเพิ่นได้สบายแล้วพาแน่งกลัวคนกลัวร้ายกลัวอะไรบ่มีเหตุมีผลมีแต่กลัวจับอะไรก็ไม่ถูกมือสั่นนี่คือลูกนกถูกฝนนี่แล้วถึงสั่นข้างในหุ้นบ่หันมาสั่นที่นอกเลยหรอกข้างนอกแสดงความอาจกล้าหาญตามนาทีของเจ้าของจัดอย่างจัดถ้ำแบบประกอบวัดเลยมือก็เป็นสั่นย่านย่านนี่ดีย่านตรงที่สลบอะไรก็มีเฮาก็ย่านทางย่านทางกิริยาข้างนอกของบ้านจักนี่เราก็ย่านนะทางในก็ย่านนี่แล้วเพิ่นเป็นผู้มีศีลมีธรรมขนาดนั้นบ่ย่านไหนอยู่ของเฮาย่านเฮาก็ย่านด้วยความมีศีลมีธรรมย่านด้วยความเคารพสงสัยทหารบ่ได้ย่านแบบย่านเสือย่านสร้างแม่นบ่ล่ะเฮาย่านแบบพิธีอุตตปะมีความโปรดความที่ต่อบาปมีความเก่งความเคารพนับถือแล้วย่านนั้นมันทหารเพราะงั้นถึงว่าย่านหลายก็บ่หลายว่าถ้าว่าหลายมันก็บ่หลายเนี่ยมันมันยังไงนี่แม่อ๋อน้องเวรันนี่ว่าเอาที่น้องนี่ได้ แสดงว่าคุณน่ะมีสติพอจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของใจตนเองว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเวลาภาวนาบางรายแม้แต่ภาวนายังไม่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ตามธรรมดาของจิตนั่นน่ะมันจะคิดทั้งมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มีสติไปจับไปสังเกตดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเรื่องอะไรก่อนจนกระทั่งมันหนักมากระเทือนใจเราถึงจะทราบว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าไม่ถึงกับความหนักกระเทือนใจถึงขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ทราบว่าตนคิดอะไรบ้างทั้งที่จิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาของมันนี่คุณก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาทำไมจิตมันชอบคิดอย่างนั้นนี่เวลาไม่นั่งภาวนามันก็ชอบคิดเหมือนกันน่ะแต่คุณไม่มีสติคุณไม่รู้เวลามันคิดนี่คุณมานั่งภาวนาคุณมีสติคุณจึงรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นนี่จึงได้ชมคุณว่าดีคุณรู้เวลานั่งภาวนาแล้วรู้ว่าจิตคิดอย่างนั้นนี่นะบางรายมันนั่งมันก็ไม่รู้ด้วยนะมันทั้งขึ้นทั้งล่องว่าเข้าใจมั้ยล่ะก็เป็นอย่างนั้นทำไมมันคิดยังไงก็ไม่ใช่คนตายคิดเรื่องไหนก็ให้รักษาที่มันจะคิดในทางไม่ดีก็รักษาระมัดระวังอย่าให้มันคิดมันคิดในทางที่ดีเสริมในทางที่ดีเช่นพุทโธเอาคิดไปบอกงั้นเลยนะคิดเรื่องไม่ดีไม่งามอย่าคิดเรื่องนี้เหลวไหลเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วไม่ได้เป็นของดีของดีอะไรยิ่งกว่าคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเอาคิดตรงนี้เนี่ยถึงมันดีนี่นะบอกไปของงั้นนะมีทางเข้าใจปะล่ะทุกคนแล้วไม่ใช่ว่านั่งมันคิดยืนมันก็คิดนอนมันก็คิดเป็นแต่หลับเดินมันก็คิดภาวนามันก็คิดไม่ภาวนามันก็คิดเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีสติสังเกตรู้เท่านั้นเองถ้ามีสติมันก็รู้ทั้งมันยืนมันเดินนั่งนอนคิดภาวนามันคิดก็รู้ที่เรียกว่าคนรักษาจิตมีสติแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของใจถ้ามีแล้ววันนี้ค่ำก็ไม่รู้ถ้ามันโกยฝนมาเป็นฟืนไฟเผาจะฟ้องอยู่ถึงกับจะสลบสลายไปนั่นก็ยังไม่รู้โทษของมันอีกเพราะมันคิดนี่จนกระทั่งเผาเจ้าของจะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่รู้โทษของมันนี่ก็เหลือเกินนะอย่าให้เป็นงั้นนะใครๆก็ดีมันคิดไม่ดีให้หยุดจะคิดเรื่องผู้ใดก็ตามถ้าไปคิดเรื่องเขาแล้วเกิดความร้อนจากตัวเองแล้วให้หยุดทันทีนี่คือความไม่ถูกเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเรามาปรุงขึ้นเดี๋ยวนั้นมาอุ่นขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาเผาเจ้าของเดี๋ยวนั้นให้ระงับเดี๋ยวนั้นเลยความคิดอย่างนี้ไม่เป็นมงคลหยุดเสียเอาความคิดที่เป็นมงคลเข้ามาคิดแทนนั่นถึงเดียวเป็นคนฉลาดรักษาเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของ อะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าจิตเพราะฉะนั้นเวลาฝึกได้แล้วมันถึงรวดเร็วที่สุดนี่ก็เคยพูดให้ฟังลูกกี่ครั้งแล้วเวลาสิ่งแทรกซึมที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นมีมากๆมันเป็นส่วนยาพิษนั่นถ้าตัดของธรรมะท่านให้เจอกิเลสทำเป็นคำรวมๆคือเป็นสิ่งเป็นพิษนั่นแหละพูดง่ายๆสิ่งเป็นพิษต่อจิตใจนี่ถ้าปกติของมันน่ะมันจะคล่องตัวในการทำงานบนหัวใจคนบนหัวใจสัตว์มันจะคิดอะไรมันคิดได้อย่างรวดเร็วแต่มันคิดเรื่องของกิเลสคิดเรื่องของฟืนของไฟนะเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันคิดได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสที่เอาจิตเป็นเครื่องมือใช้คิดมันเป็นรวดเร็วทีนี้เวลาเราฝึกมาโดยลำดับนาจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนี่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับว่าหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทีนี้เอาสิตั้งแต่เริ่มกิเลสอ่อนตัวลงธรรมะก็เคลื่อนไหวได้เร็วอย่างเหมือนกันนั่นนะตั้งแต่ก่อนกิเลสมันเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดธรรมะติกระดิกไม่ได้นั้นถูกมันเหยียบย่ำทำลายนั้นต่อมาคือขาดมากเข้ามากเข้ามาเข้ากำลังของทางด้านธรรมะนี่มีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนี่กิเลสก็ช้าลงเพราะกิเลสขยับเท่านี้ทันแล้วพอกิเลสขยับเท่านี้ทันแล้วนอกจากทันแล้วยังแล้วฆ่าแล้วนั่นฟังสิทันแล้วยังไม่แล้วฆ่าด้วยมันจะเอากิเลสมาจากไหนมันมาเกิดอยู่นั่งไหนมันก็พังไปเหมือนกันตั้งแต่คนตั้งแต่สัตว์มีโคตรมีแท้ฆ่าไปฆ่ามาก็มีโคตรมีแท้ได้ใช่ไหมนี่กิเลสมันจะมีโคตรมีแท้มาจากไหนก็มาเถอะถ้าลงฆ่าไม่ถอยแล้วมันก็ตายเหมือนกันเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นที่จะขี้เกียจฆ่ามันนะถ้าฆ่าลูกมันแล้วแม่มันยังช่างเถอะแม่มันว่าหวังนั่นแม่แล้วมันจะออกลูกมาอีกไหมมาเอาเราอีกนะแล้วฆ่าหมดทั้งโคตรมันเลยนะมันเหลือทีนี้เมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วทีนี้กระดิกก็มีแต่เรื่องของอัดของทำขึ้นกิเลสไม่มีจะมากระดิกเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้วนั่นทีแรกมันก็อ่อนลงเมื่ออ่อนลงไปแล้วฆ่าแหลกไปหมดไม่มีเลยเหลือทีนี้มีแต่ธรรมะเท่านั้นแสดงตัวเต็มไม่เต็มหน่วยอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายลวดลางท่านแสดงทั้งหมดมีแต่ธรรมล้วนจะเป็นกิริยาท่าทางเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เถอะ จะไม่มีกิเลสเข้าไปแฝงแม้นิดหนึ่งเลยเพราะอะไรถ้ามันไม่มีในหัวใจท่านก็มีแต่กิริยาของขันธ์ขันธ์อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเลยทั้งสองอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อเวลากิเลสมีอำนาจกิเลสเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือทำความชั่วช้าเรามองหลายใจทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปหมดไปจนกระทั่งกิเลสมันแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องอันมืออวัยวะของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมทีนี้ธรรมละท่านเอาอันนี้เป็นเครื่องมือประกาศศาสนาอย่างพุทธเจ้าของเราสอนโลกว่าไงไม่เอาธาตุขันธ์ไปสอนจะเอาอะไรไปสอนประกาศศาสนาว่าการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องการเอาขันธ์นี้เป็นเครื่องมือแต่พุทธเจ้าไม่ได้ยึดนะผู้บริสุทธิ์เมื่อเรารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วที่เหลือก็ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วก็มีแต่ขันธ์ห้าเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่ยึดในขันธ์นี้จะแสดงหนักเบามากน้อยเช่นเดียวกับกิเลสมันแสดงตามความต้องการของมันที่เห็นว่ามันชอบใจแต่นี่เรื่องธรรมอันใดที่เป็นคนคุณงามความดีอันใดที่เป็นสิริมงคลอันใดที่ควรจะเด็ดจะเดี่ยวเพื่อผลมากอานิสงส์มากท่านจะกิริยาท่านจะแสดงมาเต็มเหนี่ยวเลยการแนะนำสั่งสอนอัตธรรมก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหนักเบามากน้อยลึกเผ็ดร้อนขนาดไหนจะมีแต่เรื่องพลังของธรรมออกมาล้วนกิเลสไม่มีแม้นิดหนึ่งเม็ดหินไม่ตายไม่มีเพราะมันตายหมดแล้วนั่นเข้าใจไหมล่ะก็มีแต่กิริยาของธรรมพลังของธรรมที่ผลักดันออกมาให้ร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือที่ทำงานนี่ทำไปตามพลังของธรรมเมื่อธรรมมีพลังมากกิริยาก็เข้มข้นกิริยาก็เข้มข้นเข้าใจไหมล่ะเมื่อล่ะเวลาอะไรวุ้ยเงี้ยได้หมูต้องร่อยหุ่นปากนี่ปากเดียววะมันก็ไวอยู่นี่ยังไงล่ะพูดอะไรบ้างเข้าใจไหมล่ะพูดอะไรบ้างเข้าใจจะบอกนี่เข้าใจบ้างต้องให้เข้าใจที่เป็นร้อยเอ่ยไม่เข้าใจไม่ได้กลับไปแล้วจะให้หนุ่มหมวดเอานะด้วยเนาะว่ามาฟังท่านประเทศบางคำไม่เข้าใจเลยต้องเข้าใจ แล้วอย่าลืม ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องประกันหรือเป็นเกราะกำบังเราได้ทุกด้านทุกทางธรรมะเป็นของสำคัญมากจะเป็นคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดขอให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจเถอะคนเราโง่ก็โง่หน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าสงสารเนี่ยฉลาดก็ฉลาดหน้าเคารพบูชาเป็นคนมั่งมีที่สุดขนาดไหนก็ตามหน้าเทิดทูนถ้ามีธรรมนึงหากจะแสดงตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นมงคลแก่คนทั้งนั้นผู้มีธรรมนำออกแสดงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คนคนจนก็หน้าดูหน้าสงสารเนี่ยคนมั่งมีก็หน้าเคารพบูชาหน้าอนุโมทนาสรรเสริญเนี่ยถ้ามีธรรมเป็นเพื่อพยุงใจและใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสั่งงานสั่งการทั้งหลายเกี่ยวกับวัตถุเงินทองเข้าของที่เรามีมากน้อยใช่ไหมล่ะนี่จะไปช่วยสงเคราะห์โลกขนาดไหนขนาดไหนใจเป็นผู้ฉลาดด้วยอาจด้วยธรรมนี่แหละจะนำไปปฏิบัตินำสิ่งเหล่านี้ไปทำประโยชน์แก่โลกเพื่อความน่าลื่นดีงามที่น่าดูที่สุดเลยถ้าไม่มีธรรมแล้วโอ้ยอย่างว่าหนักมากมันก็เลยพ้นมาเป็นอันตรายกับตัวเองก่อนคนอย่างคนที่นั่งมีเงินมากๆนี่มันลืมตัวนั่นลืมตัวแล้วทุกอย่างมันจะทำไปได้ว่าถือว่าตัวมีเงินโดยไม่คำนึงว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ได้คำนึงเอาแต่ความอยากเป็นประมาณนั้นนั่นแหละมันเสียได้คนเราลืมตัวตรงนั้นเพราะไม่มีธรรมนั่นถ้ามีธรรมแล้วไม่ลืมตัวอันใดที่เป็นประโยชน์และทำอะไรที่เป็นประโยชน์หยุดทันทีอะไรที่จะให้พรนะเสร็จมากแล้วสองกันสามกันยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานนางปะกัปปติอิจิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติอระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสมิจังมุขาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหมู่ชาติก็จะพูดให้ฟังแล้วเรื่องมอบรถโรงพยาบาลเขามอบเรียบร้อยแล้วโอ้ตั้งหลายเดือนสั่งเขาจะมาถึงผมมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวานนี้ที่ไปโรงพยาบาลมอบแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นของเรียกว่าดีเยี่ยมแล้วชาวเองเป็นคนพูดว่าอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าในโรงพยาบาลไหนในเมืองไทยเราเพราะเขาห้ามเด็ดขาดไม่ให้ส่ง รถอย่างนี้มาเขาจะต้องให้มาประกอบในเมืองไทยว่างั้นนะอันนี้เอามาประกอบเมืองนอกเสร็จหมดเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วส่งมาเลยเออครบหมดเลยว่าจริงว่าไม่มีเลยต้องด้วยชาวแล้วพูดเองก็เราไม่เคยเห็นนี่เราก็เชื่อเขาเคยเลยว่าไม่มีไม่ว่าจะโรงพยาบาลใดก็ตามมีคันเดียวนี้เท่านั้นแล้วมันก็แปลกมันเข้ามาได้ยังไงแล้วเวลาผมไปพูดกับผมก็พูดกงแล้วก็เอาหน้าท่านอาจารย์เราไปขายเลยไม่ว่าเข้ากระทรวงไหนก็บอกว่าเข้ากระทรวงไหนผมก็เอาหน้าท่านอาจารย์ไปขายเลยเขาเอาอนุญาตให้เลยแล้วก็เอาเข้ามาแบบนี้เลยทั้งที่เขาเอาคำมาไม่ได้หรือเมื่อใครเอามาไม่ได้หรอกมันคือหมายห้ามขาดเลยแล้วเรามันเอามาได้ยังไงผมก็แปลกันนั่งนะเมื่อวานนี่ก็พูดอยู่ที่ฮะไม่เกิดพี่มุ่งเจ้ามือเดี๋ยวมุ่งเจ้าผมต้มหักไฟไม่ค่อยไฟนี่ยังไม่ถึงแต่อันยังหลวงตาน้อยหันหนีส่วนตัวไม่ได้นานมิตรน้อยหันหนีเงินมิตรเงินดูทีดูห้ายนะมาตรฐานทุกอย่างเป็นพวกหมอที่เขามาดูเมื่อวานนี่เขาก็บอกว่าทั้งหมดนี้ยังทางนี้ยังไม่สามารถยังไม่มีปัญญาที่จะใช้ให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงตามที่มันมีอยู่มันจะต้องใช้ไปด้วยไปด้วยศึกษาไปด้วยตลอดไปครับเออถ้ามันมีครอบจริงๆนี่ห้าแสนนี่เฉพาะรถยนต์นะส่วนค่าภาษีนั่นเดี๋ยวบอกงดลดงดหมดเลยเว้นยกเว้นหมดเลยไม่ได้เสียสักตังค์ถ้าเสียมันก็โถฟังเขาว่ามันขึ้น600อะไร600%มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่ล้านนะเนาะ
1: 3 ล้าน
0: ก็นั่นสิฟังสิธรรมดาก็ต้อง3 ล้านแต่นี่ไม่ได้เสียพอดีเขาพูดนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทั้งผู้อำนวยการทั้งพันยาผู้อำนวยการเข้ามาพูดออดนั่นออดนี่โทษเก่งนะไม่ใช่เรื่องกันนะคารมเก่งเอาเงินแสนเอาไปได้สบายนะ
2: รู้ว่าลงใจใจอ่อน
0: อ้าวเราเอาเหตุผลนี่จะว่าอ่อนหรือแข็งเราตั้งเหตุผลนี่เหตุผลของท่านแต่ถ้ามันถึงมาอ่อนทั้งคืนไม่ได้หรอกครับหลวงตาบัวนี่ถ้าอ่อนเฉยให้นะผมไม่ได้ย้ายมาอ่อนได้หรอกเดี๋ยวก็ไม่ตีเท่านั้นอันนี้มีเหตุผลมาพูดถึงเรื่องฮะ
3: พ
0: ู
3: ดที่รับมอบก็รุ่นใจดีใจแย่
0: รุ่นใจเลยเนี่ยเพราะมันดีจริงๆคิดว่าทางหมอต้องไปเขาพูดเองนะบอกว่าไม่มีรถยนต์อย่างนี้ในเมืองไทยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีว่างั้นเลยเพราะเขาห้ามเด็ดขาดกฎหมายข้อนี้ห้ามเด็ดขาดเลยแต่นี่ของท่านอาจารย์มีมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงก็ลูกศิษย์แรกแล้วก็ว่าโอ้ยผมมันต้องโลกเขาทั่วไปมันจะได้เรื่องอะไรวะมันก็ต้องยกบารมีให้ท่านอาจารย์นะย้อนลูกศิษย์นั่นแหละนะ
3: จริ งๆเลย
0: ว่า
3: บารม
0: ี
3: ของท่านแท้เลย
0: พอที่แล้วก็พูดถึงเรื่องแล้วก็พูดถึงเรื่องก็ทราบว่าที่นี่มีมูลนิธิด้วยใช่ไหมเราถามเพราะได้ทราบร้านที่ดิฉันทำบอกว่าทางโน้นเขาพยายามหามูลนิธิให้โรงพยาบาลนี้ว่ามีว่าไงเมื่อเราถามเขาบอกว่ามีเท่าไรแล้วว่ามี1,400,000แล้วเขาก็ถามเราทุกเรื่องว่าโรงพยาบาลนู้นว่าหลวงพ่อได้หาให้ใช่ไหมบอกเราก็บอกว่าใช่นั้นได้เท่าไรแล้วบอกได้1,600,000กว่าแล้วบอกโอ้ทั้งนี้ได้1,400,000กว่าถ้าได้มากกว่านี้สักหน่อยก็จะดีกว่านั่นเห็นไหมล่ะเขาแยกเข้ามาตรงนั้นเลยแล้วจะเอาเท่าไรแล้วก็แล้วแต่เราจะเมตตาแล้วทั้งนั้นเอา500,000หน้าว่ะแล้วเอาขึ้นแล้วขยับขึ้นไป15เสียค่ะถ้าโน้น16นี่15ไม่เป็นไรถ้าโน้นเป็นพี่เป็นน้อยเป็นน้องก็แล้วกันเราบอกแล้วพอพูดเสร็จแล้วมีคนมาพูดอีกนะของเราก็ได้15นะทางนั้นนะพอเราลั่นทำให้แล้วนะเราก็ได้15แล้วนี่เมื่อหลวงพ่อเข้ามาเมื่อเป็น16นั่นก็เท่ากันโอ้ว่าถ้าอย่างนี้เราถ้าเราทราบนี้เราจะไม่ให้เลยนะพูดตลกก็เฉยแล้วถ้าเราทราบนี้เราไม่ให้เลยนะมาติดท่าก็ดูว่าจะที่16ด้วยกันนะหรือมันที่16ด้วยกันที่16คือว่าที่600,000ล้าน6ของทางโน้นเราล้าน600,000กว่าแล้วล้าน640,000ได้อันนี้ล้านอันนี้เป็นทางพวกพ่อค้าพวกสมาคมต่างๆเขาช่วยนะเขามีหลายคนช่วยกันของเรานี่เป็นเราขอคนเดียวปากเดียวขอจับกับลูกศิษย์ลูกหาเลยเอามาเข้าเป็นกองทุนพร้อมกันกับสร้างโรงพยาบาลตึกโรงพยาบาลนี่นะพอตึกโรงพยาบาลเสร็จอันนี้ก็เสร็จสภาพกันเลย
3: เงินท
0: ุ
3: นฉ
0: ุ
3: กเฉินก
0: ับ
3: มูลน
0: ิ
3: ธ
0: ิน ี่
3: ต่างก
0: ัน
3: ใช่ไหมจ๊ะ
0: ต่างกันเงินทุนฉุกเฉินนี่เราได้ให้แต่ก่อนมัน400,000แล้วเมื่อ2 วันนี้ไปให้อีก100,000เป็น500,000แต่เขาก็ได้จ่ายเป็นหมดรู้ว่าเป็นไปแล้ว200,000แล้วนะถามเขาว่านั่นมันยังเหลืออยู่200,000เราได้ให้อีก100,000ตอนที่เราไปประมาณสักอาทิตย์กว่ามั้งไปโรงพยาบาลนั่นแหละไปที่ไหนเป็นเหตุนั่นแหละ มันทักเป็นที่พูดนั่นก็ตั้งหมอโรงพยาบาลต่างๆนะเขาไม่เคยเห็นหน้าเลยเขายังมาแล้วมาได้ไงไม่เพียงไม่เคยเห็นกันมาเลยก็ได้ยินชื่อยินเสียงอะไรมาตามชื่อแล้วว่าแล้วก็เรามาอะไรเรามาว่าจริงมาขอนั้นขอนี่อ๋อขอก็จะให้ก็ว่าให้เยอะแล้วตัวเราก็ให้ดาบเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยทางนี้ก็ให้ทางนู้นก็ให้ให้เรื่อยๆแล้วแต่ทางโรงพยาบาลช่างคอมนั่นให้หมอเขาทางโรงพยาบาลเขาสั่งเองเครื่องอะไรก็ตื่นหัวใจใหญ่ในส่วนเครื่องอันนี้เครื่องวัดเครื่องตรวจเลือดตรวจอะไรน้ำตาลในเลือดหรืออะไรที่เขาพูดนั่นแหละและไตอันนี้เขามาขอให้เราเป็นคนสั่งเราก็เลยถ้างั้นจะจัดการเองจัดการคือว่าเราไปมอบให้โรงพยาบาลนั้นอุดรจะไปจัดการให้เราไม่จัดเป็นมอบไปผู้อำนวยการจัดให้และในนามของเราก็เป็นผู้จ่ายเงินทั้งสองเราจะจัดให้เลยแต่ยังไม่ได้ทราบราคามันอาจจะทราบนะอะไรนะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ศาสนาเข้าถึงได้ทุกชาติชั้นวรรณะจะชาติฝรั่งหรือว่าชาติไหนๆก็ช่างจะไทยจีนแขกผมสั้นแขกผมยาวแขกมีหนวดไม่มีหนวดเนี่ยพระศาสนาเข้าถึงได้ทั้งนั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะพระศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะจิตใจเข้าถึงเข้าไม่ถึงธรรมะก็จิตใจเท่านั้นเข้าไม่ถึงการเข้าถึงธรรมะก็เข้าหลายระดับหลายขั้นเข้าถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกามั่นคงอยู่ในหลักของศีล5ก็เป็นการเข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงพระศาสนาโดยการเข้าถึงธรรมะสัจธรรมแล้วก็ปล่อยวางเบญจขันธ์ได้ชั่วขณะอันนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงเรียกว่าพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาก็เป็นการเข้าถึงพระศาสนาทั้งนั้นแก่นรากของพระศาสนาคือสภาพความเป็นพระอรหันต์ทุกชาติชั้นวรรณะเข้าถึงได้ทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่เข้าถึงไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่หนังหอกระดูกอันนี้เข้าถึงศาสนาอันนี้เป็นของเกิดมาแก่เกิดมาตายธรรมชาติที่เข้าถึงพระศาสนานั้นไม่ใช่ธรรมชาติเกิดตายไม่ธรรมชาติที่เกิดมาตายเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายเรียกสมมติเรียกกันว่าจิตสมมติกันเรียกว่าใจธรรมชาตินี้เท่านั้นเข้าถึงพระศาสนาใจเป็นศีลเป็นธรรมใจไม่เป็นศีลเป็นธรรมนี่เราก็พูดกันอยู่ใจเป็นศีลเป็นธรรมใจไม่เป็นศีลเป็นธรรมใจสงบใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านใจสงบไม่ฟุ้งซ่านพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นไม่ใช่พูดเคยถึงว่าผมไม่สงบขนไม่สงบเล็บไม่สงบฟันไม่สงบหนังไม่สงบไม่ได้พูดผมขนเล็บฟันหนังเขาจะสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นจิตใจเป็นธรรมผมขนเล็บฟันหนังเขาก็เป็นธรรมไปด้วยการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมะจะเป็นบาปไปมีถ้าใจเป็นบาปผลผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นบาปไปด้วยเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดมาแก่มาตายจะเคลื่อนไหวไปในทางบุญทางกุศลไม่มีถ้าใจเป็นบาปใจนั่นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นฝรั่งไม่ได้บอกไปคนไทยไม่ได้บอกเป็นเขมรไม่ได้บอกว่าเป็นอินเดียเป็นแขกไม่ได้บอกจึงว่าพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์ทั่วโลกธาตุไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่อัปโลกตนเองว่าเป็นชาวพุทธแต่ข้อปฏิบัตินั้นมันสวนคำสอนกับพระพุทธเจ้าสวนทางกันพระพุทธเจ้าห้ามคนนั้นทำพระพุทธเจ้าบอกให้ทำคนนั้นไม่ทำถึงจ้าอัปโลกโวว่าเป็นชาวพุทธว่าจะเป็นชาวพุทธก็ไม่เป็นชาวพุทธหรือไม่เข้าถึงความเป็นชาวพุทธคือไม่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสัตว์ชนิดใดๆสัตว์นั้นๆปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสัตว์ที่สมมติว่าเป็นคนนี่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นชาวพุทธแต่การปฏิบัติการกระทำส สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามมันจะได้ประโยชน์อะไรจึงว่าทุกชาติชั้นวรรณะสามารถประพฤติปฏิบัติยังผลยังประโยชน์ให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในจิตในใจใดทั้งนั้นจึงว่าไม่เป็นเรื่องแปลกไม่เป็นเรื่องประหลาดอะไรเพราะรูปร่างหน้าตาเขาไม่เคยประกาศว่าเขาเป็นอะไรมันก็ต้นไม้ต้นไม้ยางเขาเคยบอกว่าเขาเป็นต้นไม้ยางไหมแต่ยางพาราและยางนาก็อันนี้ยางป่าแล้วก็ช่างเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นต้นยางต้นประยูดูต้นปันไดตะแบกพยุงไม้สักเหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นประดูตะแบกไม้สักเขาก็เป็นต้นไม้สามารถที่จะเอาธรรมมาทำเป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นร่างกายที่เกิดมาตายก็เหมือนกันรูปร่างหน้าตาสีสันวรรณะจะเป็นอย่างไรเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นชาติชั้นวรรณะอะไรมีแต่ในกอก็ตั้งชื่อกันว่าในกอในขอก็ตั้งชื่อกันว่าในขอก็ตั้งชื่อของเกิดมาตายเท่านั้นของเกิดมาตายไม่ได้ประกาศออกมาว่าเป็นในกอในขอในงอในหอทุกคู่อะไรจึงว่าธรรมชาติจริงๆเหมือนกันหมดคือเกิดมาแก่เกิดมาตายเหมือนกันทั้งนั้นเกิดมาจากเชื้อเกิดมาจากพืชจากพันธุ์เกิดมาแล้วก็อาศัยอาหารหล่อเลี้ยงเลี้ยงดีเลี้ยงไม่ดีเหมือนกันหมดคือไม่หายใจแล้วตายหมดลมหายใจแล้วตายต้นไม้ไม่มีอาการก็ตายปลาในน้ำไม่มีออกซิเจนหายใจก็ตายฝรั่งยังจะไปต่ออยู่จะไปน้องคายแล้วรู้สึกจะไปเวียงจันทร์ไปตรงไหนก็เหมือนกันหมดแผ่นดินอันเดียวกันแผ่นดินอันเดียวกันก้อนโลกอันเดียวกันก้อนโลกอันนี้ว่าถ้าใครจะไปอยู่ตรงไหนก็ฉันความแก่เขาต้องครอบงำความเจ็บความไข้ไม่ยกเว้นแต่ละสถานที่ความตายก็ไม่ยกเว้นแต่ละสถานที่ความแก่ไม่ยกเว้นความเจ็บไข้ได้พยาธิไม่ยกเว้นความตายก็ไม่ยกเว้นไปอยู่ในโลกขั้วโลกเนื้อขั้วโลกใต้ก่อนโลกอันนี้ไม่แตกต่างอะไรกันอะไรเกิดในโลกทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดจะสมมติว่าเป็นวายเป็นฝรั่งดำฝรั่งขาวเขมรดำเขมรขาวลาวดำลาวขาวไทยดำไทยขาวไทยเหลืองอะไรก็ช่างพระพุทธเจ้าท่านยังว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหมดสัพพะก็ทั้งหมดสัตว์ก็สัตว์เนี่ยสัตว์ทั้งหมดที่เกิดในโลกอันนี้ทั้งหมดจะต้องตายทั้งนั้นต้องแก่ทั้งนั้นต้องตายทั้งนั้นรีบเร่งไม่ได้นี่จึงว่าเสมอเป็นธรรมาธิปไตยเสมอภาคเป็นธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยยังไม่เสมอภาคยังมีอะไรต่อมีอะไรอะไรต่อมีอะไร ยังมีสูงมีต่ำธรรมาธิปไตยนี่เสมอภาคจริงๆพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสรรเสริญธรรมเป็นใหญ่พระสาวกของพระพุทธเจ้าอรหัตอรหันต์ก็ยกย่องยกธรรมเป็นใหญ่ที่ยกธรรมเป็นใหญ่ก็เพราะธรรมะใหญ่จริงๆไม่มีอะไรที่จะใหญ่ยิ่งกว่าธรรมะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าธรรมะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่ใหญ่ที่สุดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่เป็นสุขปลอดภัยร่มเย็นมันก็อยู่ตรงใต้ร่มไม้ใหญ่ร่มเย็นปลอดภัยมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าหัวใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะมีความพอใจในคือธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจนั้นในเมื่อใจมีความพอใจในเครื่องอยู่แล้วในธรรมที่เป็นเครื่องอยู่แล้วใจก็ไม่หาเครื่องอยู่อันอื่นก็เพราะใจในก็เพราะพอใจในธรรมที่เป็นเครื่องอยู่และมีอยู่แล้วจะไปแสวงหาสิ่งอื่นทำไมในเมื่อสัมผัสธรรมได้ธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมีความพอใจมากมีความสุขมากมีความพอใจมีความสุขมีความภูมิใจมีความพอใจและจะไปหาที่อื่นเป็นเครื่องอยู่ทำไมถึงว่าพอใจสันโดษในของมีอยู่ก็พอใจในธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วจะพอใจไม่ได้มันก็คนหิวข้าวมันจะต้องตะเกียกตะกายทุรนทุรายคนพอใจแล้วคนอิ่มแล้วอย่าไปตะเกียกตะกายหามาใส่ปากใส่ท้องทำไมมันอิ่มฉันตุถีปรมังสุขังเป็นสุขจริงๆฉันตุถีปรมังทนั่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไม่มีทรัพย์ใดๆที่จะประเสริฐเท่าธรรมะผู้เห็นค่าของธรรมตะกิดตะกายกันผู้ไม่เห็นค่าของธรรมพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงโปรดได้โปรดเฉพาะผู้ที่เห็นคุณค่าของธรรมะเท่านั้นผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเลยพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้อย่างที่เขาเขียนรูปไว้ในบริเวณกำแพงพระธาตุพนมที่อื่นก็มีที่อื่นก็อาจจะมีควายไม่กินหญ้าอย่าไปข่มหัวข่มหัวดีไม่ดีจะถูกจะเจ็บเพราะเขาเจ็บเพราะเขาเพราะเขาควายมันมีเขาเขาไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมจะไปบังคับให้เขาเห็นคุณค่าไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่บังคับเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นประชาธิปไตยและสมบูรณ์ในธรรมาธิปไตยจึงว่าไม่มีบังคับและให้เป็นเสรีภาพพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาไม่สอนให้คนเชื่อสอนให้คนรับเอาไปศึกษาเอาไปพิจารณาศึกษาพิจารณารู้แล้วเห็นแล้วยอมรับตามสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นจึงว่าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วจึงยอมรับและรับอย่างสนิทใจถ้าหากว่าเชื่อยังไม่ได้พิจารณาให้แจ่มแจ้งเชื่อเดี๋ยวก็ลังเลเชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อเ พราะคำพูดที่เข้าทางตาทางหูนี่วันหนึ่งมันเข้าทั้งหนึ่งสองวันยืนเลยวันหนึ่งมันเข้าทั้งสองอย่างใจที่มันมีหลักมันก็เป๋เพราะที่ได้ยินได้ฟังนั้นเรื่องพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องทวนกระแสทวนกระแสใจที่ไม่มีพลังพอมันต้องถูกกระแสดูดึงดูดกระแสดึงดูดที่ถูกโลกดึงดูดไปนั่นน่ะเรียกว่าเป็นกระแสใจที่ถูกโลกดูดไปคำสอนพระพุทธเจ้าทวนกระแสใจที่ถูกโลกดูดถูกกระแสโลกดูดไปนั่นให้ทรงตัวอยู่ได้มั่นคงอยู่ในหลักของธรรมะมีธรรมะเป็นหลักเครื่องอยู่แนบแน่นเหนียวแน่นไม่หลุดไม่ลอยไปตามกระแสของที่ใจเคยเป็นใจของเราเดี๋ยวนี้มันแนบแน่นแน่วแน่อยู่ในหลักธรรมแค่ไหนเพียงไรให้พากันดูใจของเราถ้ายังไม่มั่นใจอย่าประมาทถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจอย่าโลเลถ้าหากว่าประมาทโลเลก็เรียกว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้วางหลักธรรมะเป็นธรรมเป็นหลักจิตหลักใจหลักยึดไม่ถูกกระแสน้ำกระแสกิเลสพัดไปแต่เราก็มายึดให้แน่นพัดมาเบาๆมันก็หลุดแล้วเพราะใจมันอยากจะไปอยู่ก่อนพัดมาหนักๆคิดว่าเหนียวแน่นแล้วแนบแน่นแล้วมันก็ยังหลุดจึงว่าไม่ประมาทในการทุกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไม่ใช่ไม่ประมาทเฉพาะประเดี๋ยวประดาวชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วครู่ชั่วขณะเพราะกระแสน้ำกระแสโลกนี่มันไหลไม่หยุดดูกระแสน้ำแม่น้ำโขงน่ะเราเป็นนั่งดูดินแม่น้ำโขงนี่มันเด็กความคิดมันไหลมาไหลลงตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีลำน้ำโขงเดี๋ยวนี้มันก็ไหลอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันยังจะไหลไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้กระแสของใจที่ไม่มีหลักก็เหมือนกันมันจะต้องไหลหลุดอยู่ที่สู่ที่ต่ำเพราะสิ่งที่ทวงสิ่งที่ดึงสิ่งที่กดดึงมีมากจึงว่าต้องมั่นคงเหนียวแน่นแนบแน่นอยู่กับหลักธรรมและจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยถ้าหากว่าไม่แนบแน่นไม่มั่นคงจริงๆยากที่จะปลอดภัยจึงต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆอย่าคิดถึงเรื่องอื่นมีความสำคัญเรื่องอะไรอย่าเห็นว่ามีความสำคัญกว่าเรื่องความปลอดภัยของเราเกิดมาแล้วแก่เกิดมาแล้วเจ็บเกิดมาแล้วตายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายโลกอันนี้อยู่ตรงไหนหลีกไม่พ้นอยู่โลกตรงนี้จะอยู่ตรงไหนหนีไม่พ้นหนีไปตรงไหนหนีไปตรงไหนมันก็ต้องขนเอาความแก่ความเจ็บความตายไปแล้วมันจะหนีพ้นได้ยังไงจะเป็นยังไงช่างหัวมันซะหมดเรื่องไม่เห็นอะไรที่จะมีความสำคัญกว่าหลักธรรมหลักธรรมเป็นที่พึ่งของใจของเราได้แล้วอยู่เป็นสุขแต่ครบนั่นแต่ครบนี้มันก็เหมือนกับคนวิ่งกระตะคุบเงาเจ้าของคิดว่าเงาลูบหลังเหมือนเจ้าของเองแต่ครบไปแต่ครบมาล่ะหมดแรงน่ะนอนอยู่กับที่ว่าจะเป็นเสือก็กลายเป็นเสือหมอบไม่เป็นเสือลักษณะสิงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาล ู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นเป็นอันตรายแก่เจ้าของเองเพราะทำสิ่งที่เป็นอันตรายแก่เจ้าของแล้วก็เป็นอันตรายแก่สังคมประเทศชาติจนกระทั่งพระศาสนาจึงต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเด็กจบปริญญาตรีมาปีหนึ่งปีหนึ่งมันไม่ใช่ น้อยและคนที่ปริญญาตรีปริญญาโทตกงานมาก็ไม่ใช่ น้อยแล้วจะไปไว้ที่ไหนกันเดี๋ยวนี้ฮะตกหมดนั่นแหละอะไรก็ตกถึงจะตกงานไงก็ไม่มีปัญหาดอกขออย่างเดียวให้มั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าตกงานแล้วไม่หุนไม่สนใจว่าการกระทำจะถูกศีลธรรมหรือไม่ถูกตามหลักศีลธรรมไม่สนเอาทั้งนั้นกลุ่มนี้เป็นอันตรายตกงานมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมคนนั้นไม่เป็นอันตรายแก่เจ้าของเองเพราะศีลธรรมจะทำลายคนมีศีลธรรมไม่มีแล้วคนมีศีลธรรมจะทำลายสังคมก็ไม่มีจึงว่าตกงานมากขนาดไหนว่างงานขนาดไหนก็ช่างให้มันคงอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่มีปัญหาอะไรเพราะคำว่าหาอยู่หากินหรือประกอบอาชีพมันไม่ใช่จะไปรับจ้างเขาเป็นการประกอบการทำหากินมันไม่ใช่ไปรับจ้างเขาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นก็มีนกหนูปูปีกมันไปรับจ้างใครมันก็ยังพอปากพออิ่มปากอิ่มท้องของเขาไม่ใช่ว่าตกงานบริษัทเขาไม่ใช่เขาเลิกจ้างแล้วใครจะไม่มีทางที่จะหาอาหารมาเยียวยาปากท้องและครอบครัวของเจ้าของเป็นไปไม่ได้คำว่ามั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมขยันขันแข็งก็มั่นคงอยู่ในหลักศีลธรรมเอาตัวรอดได้มีสติปัญญาก็มั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมสติก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะศีลก็เป็นธรรมะสติปัญญาเป็นธรรมะทั้งนั้นเอาตัวรอดไม่ต้องไปกลัวดอก
2: เสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2HDออนแอร์ที่ช่อง NBT2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการ

0: กิตติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบวรรณะสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปัณณรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์

0: พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงมิได้ประกอบขึ้น จากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตประฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
0: อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็น ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตามวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตามวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปรีชพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา
1: เมตตามหาราชมนุษย์ธรรมนิยาม

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: จรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัม

ประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจธาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปี

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถัง แปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการ คือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์4รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะ4รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนะบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติเรกะวัสสตังชีวโตอะติเรกะวัสสตังชีวโตอะติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

รถยนต์พระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสม

0: ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีเป็นไม่เกิน5ล้านบาทต่อปี

0: ร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3/2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี
2: ่นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI โซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกต มรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
4: ้การมองว่าสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการของการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตกลางทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
3: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายชัชนาธมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลการดำเนินงานหลัก ตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ตามกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไรต์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับสูง1212 EDA จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไรต์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า CP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า 4,700,000 บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกอให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตราดสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
16: วานะคนทั้งวันเลยนะท่านท่านอยู่เมื่อวานนี่เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะกล้าเพราะคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิปปกวัตกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุ ร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยรู้หรูหราหลาอย่างนี้มีแต่รู้หราทางใจทางใจนี่มีเด่นมากความเพียรไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วนั่นก็มีนี่มันเรื่องที่ถูกวิจารณ์มากมันแซงจริงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ละหลาด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูนะหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังที่เหลือไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพิมพ์ก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเอาจะว่าไงนี่แหละสายนี่แหละสายวัดป่าวันตานมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่ที่เดชมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกาที่เดชไม่ได้ที่เดชตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่ผมบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตียอตียอไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปลูบไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดก็ไปหมดก็ไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางตั้งทานอยู่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตาองค์นี้มันใครก็ไม่ค่อยอยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงๆนะมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดอ่ะจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับเป็นที่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาร้านที่ท่านข้าวที่เหลือเพื่อความต้องหางานของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมที่ให้ทำงานงานเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของว่าสายหลวงตาบัวเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นบ้าก่อสร้างกันนั่นสมบัติอะไรก็ไม่รู้เห ึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวโลกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งมาเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดถึงที่พระพุทธเจ้ารู้มันไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นหน้าก็เท่าไรมันไม่ยอมไปเบื่อลงมาหาที่เด็กพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเราที่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกจัดทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันปีนตายมุดพูดในส้วมในฐานน่ะหนอนไอ้พวกมันกัดเราพวกเราทั้งหลายมีก็ปีนตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมุดฟังพูดพวกเราเหมือนหนอนมันปีนแล้วก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นนะคำว่าข้าวเปียกเชี่ยวมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนนอนแล้วไม่เบื่อมุกฟูกนั่นแหละท่านว่างนั่นถ้ามีวันเบื่อก็รู้เบื่อนอนนั่นเพลินตลอดท่านว่างนั่นแต่โลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงอย่างนี้จึงเป็นเหมือนความมุกฟูกมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันท่านว่างเอาที่นานี่ท่านว่าผิดอิ่มพอกันไหนมันไม่อิ่มพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านจะติดอยู่นั่นเป็นยังไงต่างกับพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมุกพูดมีเราจะรู้อะไรตรงข้าพเจ้าทำความมั่งขอน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังพระมหาพรหมตบรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจากผ่านไปได้ตามพระว่าคำสอนนี้ยังมีพระมหาพรหมาราชนาที่ว่าพรหมาจโลกายปีปฏิสารปฏินั่นแหละพระมหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสอนแก่โลกพระทรงเห็นธรรมความสงสัยน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไทยข้ามาผมมาแล้วเสมอพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราพระราชแช่ไหนก็เอาแช่นั่นจึงมีอยากพระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าฝ่ายทำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจังอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกหลอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้นี่ก็มันก็มีนิสัยแต่น่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานตามกุศลคนหนึ่งเชื่อมันไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันเชื่อมไปศีลไปทานไม่ตามกุศลไม่ไปถ้าชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราจุดหยุดจริงกันชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดจะเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานาไอห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเป็นรถเพื่อนของเราไอห่านมันไปไหนนาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมุ้งในคู่ปูตามันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหยางมันคอยฟังคำหยางมันนะมีท่าประกาศเสร็จแล้วก็แปลงเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่ตัวนี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกนั่นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกนั่นเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้ ได้ฟังนี่น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้ไม่เห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกก็บอกนี่อันไหนเป็นนิทานมานี่ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเชื่อเชื่อความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเชื่อความท่านเชื่อความได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมแล้วนี่จะหาคำพูดที่ไหนเพราะพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสรู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนี่สวยที่สวยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนี่สวยวานก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกชวนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่านี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่าด้วยว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามมันนะทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันหรองั้นละนะละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าเลยว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะคิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันหรอละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้านั่นแล้วตอบถูกไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นเลยคำสงสารเราสงสารจริงนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นของกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถจนกระทั่งตัวโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแล้วโลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกคือว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แต่ว่าเพียงเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์ละหันอะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มาทลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยัดออกมานี่แต่อันนี้นำหน้าหมดโอ้นี่เมื่อมีกล้องจับมันน้อมเห็นหมดว่ามันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นค่าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหลออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยฟาดมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายมาวะถ้าละที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วใครจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชจนไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่นมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาเลยแล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อีกอะเบี่ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวิมีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆเขาไม่ไปดึงกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนพลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาเลยเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นละขี่กับขี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเขาคงจะเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มี เมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางๆกลางๆไปเสียก็แล้วก็แล้วอันนี้ขั้นตวนเข้ามานี่เราแยบออกมาบ้างเหรอในตีนี้ละตีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยมีได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47 48ปีนี้แล้วเราบอกกงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอจะว่าครองมาแล้ว47 48ปีตั้งแต่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบๆมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บหาอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูนะคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นหลายภูมิธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจะตายอะไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคลองอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะงั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อที่เดือนนี้เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากต่อมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงหลบดึงดีจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเรียนได้ป.3ป.3จริงๆนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมุนครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ย แต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครมาเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละลงตาป.3ไม่ป.3ว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกลงตาป.3ก็ผิดถ้าวันประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้ามาเรียนก็ไปเรียน3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ที่เรียกว่าหลวงตา3ก็ถูกนะหลวงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างแล้วนะอายุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของเรากับเดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเที่ยวกันมาขานแต่ก่อนเราเที่ยวเถียงนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึงสามผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพันนานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสายนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้ง3-4 ปี5-4 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนี้เราก็เคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อติดป้ายบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูได้อ่ะ มาตั้งถึงตั้งสามหงมาบ้านผาการตรงมาปากยามบ้านขันเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเป็นไงเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่จะมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่และแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความเพิ่มจริงจริงจริงจริงในใจที่เราได้สมบุกสมบันเต็มที่เต็มฐานรอบเต็มรอบตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันเพิ่มใจนะเนี่ยมันกลับไปเพิ่มใจนะมันไม่ค่อยใจนะเพิ่มใจไปแถวนั้นแหละแถวสวยจริงคนเราบ้านหมูมันดำเตยกันดำเตยบ้านเขาฆ่าเสือเสือกินคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเขาฆ่าเสือเสือตัวนี้มันกินคนทั้งได้แต่คนมันจะกินเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่งพอดีเพราะนี่เราพักนั่งเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขาเกลือเสือมากินเราเสือเขาก็ยิงตายแล้วที่สุดตัวไม่ตายมันก็มีเขาอ่านนั่นนะมันตายสร้างหัวมันที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงจริงนี่จบอะไรเต็มในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเดียวกินไม่ได้วะแล้วไอ้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขาเกลือเสือมากินเราก็อย่างนั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขาเกลือเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือมันกลายเป็นใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอีกก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนี่นะมันอาจกินอีกก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตีการเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราไม่ว่าแล้วนี่ที่ว่าทั้งบุกทั้งมันเราตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นนี่ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักมาเป็นองค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวว่าทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาตั้ง30-40 ปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเดี๋ยวไว้เป็นดงตัวการดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
17: อยู่
16: กรุง
17: เทพ
16: ฯ
17: ค่ะ
16: ฮะอ
17: ย
16: ู่
17: กร
16: ุ
17: งเทพฯค่ะ
16: ที่ศาลผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้หน้าเห็นไปเห็นอยู่ที่ครูตัวก้อนฮะ
17: คร
16: ับ ถวายลูกๆ
17: ด้ว
16: ย
17: คร
16: ับ อ๋อครับ
17: ใ
16: จลูกๆด้วยครับอ๋อบริษัทเองคือคอนโดทาวน์ 10,000 บาทครับอืมเป็น 20,000 บาทนั่งหลังคู่เดียวได้ 20,000 บาทแล้วเห็นมั้ยนั่งคู่เดียวได้ 20,000 บาทแล้วนะ
17: 30,000 บาทนะได้มากตอนนี้
16: มาแล้วก็ไปทำอนุโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เจ็บแม้แต่ตายตายแล้วกระดูกแล้วก็สลับพวกเราไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราทุกข์ของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วเอาตังค์มาเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิศเลิศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกเอเจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเทวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่าขี่จบเพื่อนไปแล้ว
17: ลูก
18: มีทุกข์จะมาขอกราบความเมตตาจากหลวงปู่เจ้าค่ะ
19: ทุกอะไรเขาต้องทุบรถอยู่แล้วนี่เขาก็ทุบ
18: รถไม่สร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมด
19: เ
18: จ้าค่ะ
19: เออแต่เราเป็นตัวหาเป็นบ้าคนสร้างก็เป็นนั่นเรื่องขายหมดก็เป็นบ้า
18: ความเมตตา
19: หร
18: ือสร้างเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ้าค
19: ่
18: ะ
19: ไปละที่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะทำอะไรอีกโ
15: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
20: เวลา20นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วัน

รวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทัตสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ

0: เพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาฮมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร มีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ุญญังปัสสุตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโธปะติระตังสัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนะมะยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: เยตุมังสสังโฆยายังนัมโคปิคันนะโรจิตาภารัมตะเรสังโฆปิโรสังติ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวัน

่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งเสาะแสวงหาความสงบร่มเย็นโดยธรรมด้วยธรรมฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสำเนียกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งธรรมในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับคือเครื่องกดขี่คือเครื่องผลักดันหรือเจ้าอำนาจพาให้เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อเสาะแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออัตเพื่อธรรมเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นข้าศึกกันแบบศูนย์ต่อศูนย์ร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แก่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพงหรือพลิกแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไปการศึกษาเราเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแขนงใดๆก็ตามทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้นี่แหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดถอนในการทำลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเสาะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมได้แก่ใจดวงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันผู้ที่รองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เป็นกัลยาณชนเป็นพุทธมามกะในขั้นกัลยาณชนนี่เป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่านเราทั้งหลายเป็นภิกษุบริสัทธ์เป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ท่านผู้ใดบวชเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลำคาญเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อประเพณีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัตธรรมตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปลีกหรือแยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์การกระทำงานทุกด้านการกระดิกพลิกแพงกิริยาอาการทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัตธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมันใส่แทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบำเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทำงานแทนตัวของเราแล้วผลักทำอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสียกลายเป็นความเพียรของกิเลสล้วนๆไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้มีจำนวนมากในเอียบทต่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติและไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมจะพอแยกแยะกันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลสของจิตดอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล่มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท้อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจ
ฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สารคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสารคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าติดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวพิษตัวภัยเท้าลงตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่ว่าหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อข้าศึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปตามๆกันความหนักในทางความเพียรนี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอิจฉาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้จะทำนี่เราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคลุกคลานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดินคำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญาครูบาอาจารย์เทศก็แทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้สติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบังจากเจ้ามหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่ผลักดันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกำลังมากและรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันนึกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตนเองลงโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดมีแต่กำลังของมันที่มาตัดถอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไม่ถูกนี่สำคัญให้ทุกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับธรรมที่กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความภาคเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมและความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมของเราไปได้หนักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนน ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่แพ้นอกนี่หาทางต่อสู้ไม่ได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำความย่อท้อหรืออ่อนแอหรือท้อถอยในความภาคเพียรของเราโดย
กลัวโดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการหนึ่งเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตกาลหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งและมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีในล่ำเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกข์ในการต่อสู้นี้ต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อข้าศึกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้เมื่อเราเทียบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชาญชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิ่งต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นสำคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอากาลิโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตกาลถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีมีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไปนับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้เหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นบรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญธรรมแต่งานให้เป็นไปตามวัฏจักรนี้ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกข์พอแล้วต่อไปไม่ทุกข์อีกไม่มีมีแต่เรื่องย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหลงป่าพิเรตตัณหาอาสวะนี้หลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่ว่างไม่มีพี่พอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบนั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบถใดๆก็บีบภพชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำนั่นเองจะย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจำใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นๆถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกี่สถานที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขี่บังคับจากนายเหนือหัวอยู่ตลอดไปมีการย้ายภพย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดๆก็ตามก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจาก
ที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายในจิตใจความวิจัยเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราทุกๆท่านจึงพยายามเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียกตะกายตนเองไปด้วยอัดด้วยธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละท้อถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเราจะไม่ตกมาตกรางวัลให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัตย์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีมีแต่บีบบังคับเข้าไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทำนองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเราได้เป็นสิทธาคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนักบวชและนักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจในเรื่องความภาคความเปลี่ยนอย่าห่วงอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วงไม่ว่าจะวัตถุไม่ว่าจะอารมณ์เต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อันใดล้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟถ้าเราหลงมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาผันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากังหันภายในสิ่งนั้นๆและเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสำหรับตัวเราสิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปยังไงเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทุกข์ความกระเทือนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองรักษาตัวมันต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีมีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปฏิโปที่เท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยกิเลสขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจริงๆอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำย่ำยีด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองฟาดฟันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลำดับลำดาไม่ผิดกันเลยขอให้ยึดหลักปัจจุบันคือสวคตธรรมที่ชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิด
อย่าเห็นสิ่งใดเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเต็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้เราเคยทำความเข้าใจกับมันก็ได้ทำความเข้าใจแล้วมันอยู่ท่าอำนาจของเราสักแม้ที่สุดสักหนหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะไปทำความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทำความเข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลำดับลำดาแม้จะไม่ทำความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทำความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับประโยชน์ขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาสับเอาเท่านั้นเราไม่เข็ดไม่หลาบบ้างเหรือเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาสับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบ่ปัญญามันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหฐานที่สุดมโหฬารมากที่เดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อำนาจวาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือเรือนจำชาติโลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้นเขาให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตตะเขาแปลว่าผู้คล้องผู้ติดผู้คล้องติดอะไรก็ติดกิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แกะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องแกะออกด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไรให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดำเนินเพราะมันพาดำเนินอยู่แล้วนอกจากจะปลีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปลีกไปแวะไปได้ให้พ้นภัยจากกิเลสนอกจากดำเนินไปตามสมถะธรรมที่ตรัสได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิอุชุปฏิญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าเลยดังจัตตาริปุริสยุกานิอัฏฐปุริสปุเวลาคู่แห่งอริยบุคคล4สําหรับบุรุษ4นั้นคืออริยบุคคล4แยกออกไปเป็นอริยบุคคล8ได้แก่พระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามรรคอนาคามผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหนและคู่แห่งอริยบุคคล4เป็น8อริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นที่รวมแห่ง อริยบุคคล4คู่8จำพวกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโน้นเป็นอริยบุคคล4เป็น4คู่แล้วนั่นเป็น8จำพวกหรือเป็น8คนนั่นหมายนอกปลายผิดตายอะ
าการของจิตที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุคบุรุษ4หรืออริยบุคคล4เป็นอริยบุคคล8อยู่ภายในนี้โสดาปัตติมรรคก็คือจิตดวงนี้จะเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บรรลุโสดาปัตติผลผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขั้นนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตผลก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดินมรรคมรรคมรรคคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่า8 8หมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทำอริยธรรม4คู่8ประเภทนี้ขึ้นมาชมนอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้ง4คู่ทั้ง8อาการขึ้นมาภายในตัวยังคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญายสามิจิคือใจดวงนี้นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็คือตัวเองนั่นเองผลปรากฏขึ้นมาจะเป็น4คู่เป็น8อาการนั่นก็ตามหรือเป็น8อริยะท่านก็ตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทําเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียวไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็น4คู่แล้วคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นแล้วเป็น8บุคคล8จําพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกๆผิดจากหลักศาสนธรรมหรือหลักสวขารธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันโนใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปันโนแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดินสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความนิมิตทุกแง่ทุกมุมในภาคแปดนั่นผู้นี้ดำเนินทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั้นผู้นี้นั่นเป็นของแต่ละบุคคลที่ดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วกับปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี้ได้จะจิตดวงเดียวเป็นผู้ทำงานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์มีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นนี่แหละที่ว่าเอสะภะคะโตสาวกสังโฆเอาอุณโยปังอุณโยเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาคภูมิภายในใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมควรแก่โลกทั่วไปเขาก็ภูมิใจการทำบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนาแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปทะปรมัตถ์นั้นเราทรงมรรคทรงผลอย่างคงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิติเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องเราให้มีมากมูลพูนผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นคู่อริยบุคคล4และอริยบุคคล8จำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าอย่างการดำเนินในสุปฏิปันโนอุชุญายะสามกิปฏิปันโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทักกินโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลภัสสะเมื่อตนของตนได้เป็นเนื้อนาบุญ
ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทำไมจะไม่เป็นเนื้อหนาบุญของโลกได้เล่าเราภูมิใจของเราเราเป็นเนื้อหนาบุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อหนาบุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างขอจงทำตนให้เป็นเนื้อหนาบุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้แล้วทำเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่เวลานี้และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอและท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นทำตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มี

จิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้ถ้าจะแยกเป็นอย่างนั้นแม้กิเลสจะไม่ยิ้มสิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใคร่ฝ่ายธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในใจคนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบังหรือช่วยพยุงหรือช่วยต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของคนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายๆเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ร้อนซะเต็ม 100% เหมือนคนหาธรรมภายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่ที่มันน่าสลดสังเวชเจ้าของได้ดำเนินตัวเองไปเถิดให้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับลำดาพร้อมทำการละได้ปล่อยได้วางได้ฆ่าได้ให้ชิบหายไปปวงไปโดยลำดับลำดาแล้วจะทราบเรื่องความโง่เขลาบวปัญญาของเราโดยลำดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโง่ของเราย้อนหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ปราบสิ่งที่พาสัตว์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของฝ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตระธรรมมันต่างกันอย่างนั้นโลกุตระธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลกโลกียธรรมนี้ธรรมยังอยู่ในโลกนั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่อยู่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดทวงเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้วจะมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบ่ปัญญาของเรามาเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจะมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทำนี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั่นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดละเอียดยิ่งกว่าที่กิเลสทำให้เราโง่นั่นเป็นไหนๆจึงต้องเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างนี้ภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่านให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช้กันอยู่นั้นมีมากเท่าไรยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสผิดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ธรรมผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านไตรตรองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้วันหนึ่งไปยังไงความเพียรของเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรเฉพาะในวัดนี้ปล่อยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนของตนเป็นเม็ดเป็นเนื้อถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สำหรับผู้จะต้องการถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการกดทวงทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับจึงถือความเพียรนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนกิเลสงานเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่ำๆเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกิจเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงกิเลสกว้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้วกิเลสกว้านคอไปเหยียบย่ำทำลายหมดแล้ว

ไม่รู้ตัวเลยระวังเดินบิณฑบาตก็ให้ดูจิตอย่าดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิตคำว่าความเพียรความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบิณฑบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทนี้รับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปก้าวกลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะช้าก็ตามเร็วก็ตามที่จะให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นไม่มีนอกจากผู้นั้นเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วแม้จะก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจรวดสติเขายังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตนั้นเล่าอันนี้เหนือนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงำจิตหรือรักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นแหละคือตัวเผลอฮะท่านเนิบหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็เผลอทะเลทลายไปไหนบทเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเป็นเหมือนกับสุขุมกัมพีรภาพมากแต่กิเลสมันไปทำความสุขุมกัมพีรภาพอยู่ในอาการนั้นเราไม่รู้มันเอาจิตไปถลอกไปถกไปถลกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเถอะไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเรานี้สติปัญญาทำไมมันทันนั่นเพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันถึงทันใจความกระเพื่อมของใจแต่ละอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันทันกันยิ่งละเอียดล่อก็ไปเท่าไรสติปัญญายิ่งเขียบแหลมกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อยท่านี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็เดินแบบต่อเท้าไปกลัวจะมันจะเผลอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้นจะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันจึงจะรู้กันทันกันสติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนสิ้นกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนสิ้นกิเลสมีจำนวนเท่าไรศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจำนวนเท่าไรเพราะอำนาจของสติปัญญาตาความเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังขารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังขารกิเลสขอให้นำมาใช้มีเวลานี้มันน้อยหลอไปมากแล้วนะผมนักวิตกวิจารกับหมู่กับคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเคร่งใสเป็นที่ฝากเป็นฝากตายก็น้ำวันร่องรวยไปลำดับโดยลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็งงงันงันลุ่มๆดอนๆเงอะงะ
แล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตั้งแต่บัดนี้อย่าไปตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วตื่นมันอะไรให้ตื่นทำสักหน่อยสิทำเท่านั้นทำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์สิ่งที่เราตื่นเหล่านี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นอกจากให้จมอยู่ในทุกข์นี้เท่านั้นตื่นเท่าไรยิ่งจมตื่นเท่าไรยิ่งจมธรรมนี้ตื่นเท่าไรยิ่งตื่นนะฟังสิตื่นเท่าไรยิ่งตื่นตื่นเท่าไรยิ่งฟูตื่นเท่าไรยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไรก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับลำดาจนหลุดพ้นหลุดประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอจึงขอให้ทุกท่านถือเรื่องความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสำคัญมากกว่านี้จะลืมตัวเรื่องลืมตัวนี่มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุทโธทางอย่างว่านั่นแหละไม่ได้ยกโทษยกกรหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่มาแล้วนี่ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นที่ไรมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นข้าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นค่าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วยทำไมมันจะไม่ให้สะดุดใจเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนอาการใดรูปใดนามไหนมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท่าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่ที่สำคัญมากผมพากันอุตส่าห์พยายามนะนี่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีแต่มันได้ของอีกของดีครองที่ทำพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ทำมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทำถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะเฮ้การปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่สมาธิทำได้สมถะทำคือความสงบเย็นใจได้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมถะขั้นใดก็ปรับให้มันได้เฮ้การประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิเลสกิเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั่นที่เรายังปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนังเอาของดิบของดีไปกินทั้งหมดกินทั้งหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมถะสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่ก็ฟืนก็ไฟมันเป็นสมาธิอะไรนั่นสมาธิไฟมีเหรอปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองเนี่ยอยู่เฉยๆให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแหลกเหลวไปหมดนั่นเองบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้องจึงต้องในบังคับบัญชากันเกือบพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกำลังเป็นนักโทษต้องเอาธรรมเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายังบีบได้เราจะบีบหัวมันบ้างไม่ได้หรอมันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรจะเยอะแยะทำมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นหรือแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเรายังไม่คิดบ้างเหรอเทียบกันสินักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังแค่เอาเด็ดลงไปถึงคราวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไหร่เราได้รับความเลวร้ายด้วยความเลวทรามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ล้วนแต่ความเด็ดความเดี่ยวของกิเลสทีนี้การเด็ดด้วยอาจด้วยธรรมเด็ดลงไปเท่าไหร่เด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจะมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณ
พาะการเด็ดในทางความภาคเพียรด้วยอัดด้วยทำนี่ให้เห็นที่ในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียรเราไม่ได้เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไรมันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเร็วยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเร็วที่สุดนั่นถ้าเด็ดในทางดีนี่เด็ดเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนธรรมต้องมีกำลังเหมือนกันกิเลสหนักธรรมต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งดิบทั้งดีหนักทั้งดิบทั้งดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีแต่ดีบวกกันเข้ามีกำลังขนาดไหนกิเลสพังได้เลยกิเลสไม่ได้พังเพราะความอ่อนแอนะพังเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสฝ่ายดีต้องมีกำลังไม่มีกำลังเอากิเลสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามหนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูสิและสุดท้ายกิเลสพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมาเท่าไหร่ในตำหนักตำราเราอ่านมาทำไมดูสิเด็ดไหมธรรมะท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเลสนั่นเหมือนหนักไหมหนักกับกิเลสโหดไหมโหดดีกับกิเลสกิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดีกิเลสโหดแบบโลกท่านเหตุโหดแบบธรรมฟาดกันลงจนกิเลสพังลงไปแล้วเป็นพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธนี่สังฆังสนังกัจฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามพระพุทธเจ้ากิเลสพังทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดี่ยวความจริงความจังเท่านั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตโดยธรรมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกท่านยึดไปประพฤติปฏิบัติเอาเด็ดทั้งจริงจริงจังๆเลยเหนื่อยอะพูดไปพูดทำไมถึงเหนื่อยอย่างนี้เอาละให้ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีนึงพูดถึงถ้าพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเป็นขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคำนึงถึงธาตุถึงขันธ์ไม่ได้มีเหตุมีผลมีอัตมีธรรมยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโลกนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำกับเทือนจิตพอกระเทือนจิตรู้สึกแยบแล้วก็ต้องถอยตัวจากธรรมเท่านั้นเองขอยุติเพียงเท่านี้

0: ทำที่พวกชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั้นคือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รื้อโลกรื้อสงสารรื้อวัฏทุกข์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและนักบวชผู้ปฏิบัติควรระลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยจริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่สักแต่ว่ามาเทศนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นแต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสาระของเราคือพุทธังสรณังคัจฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและธรรมนั้นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้ติดจางห่างเหินจากธรรมนี้ถ้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้คิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นศาสดาของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรเหล่านี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพออกพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือในป่าในเขาเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่พลุกพล่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่อดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันธ์สำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญนี่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นสูงกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนำซ้ำยังบอกว่าลุกขมูลเชษนาสนังอีกคืออยู่ตามร่มไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระทัยมากน้อยเพียงไรการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จำต้องสลบไปหากว่าควรจะตายก็จำต้องตาย แต่นี่ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสรุปเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าหากจะเป็นบ้านเป็นเดือนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบิณฑบาตก็ได้ตามคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับขั้นจะเสวยไม่ได้ก็มีในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่เสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ที่อยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบสไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นฉบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศฤาษีดาบสหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องรูปๆคำๆเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทำยอมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลำบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคลำหาทางที่ถูกต้องดีงามนั่นแหละเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดำเนินวิธีดำเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่พึงปรารถนาแล้วผู้นั้นก็ที่ว่าจะสิ้นจะสิ้นในเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อมรรคเพื่อผลต่อไปจะทำไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทำก็ย่อมทำไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบำเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมจะยอมตายนี่แหละเรื่องสรณะของพวกเราท่านดำเนินมาอย่างนี้การทรงบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงหอประสาทท่าสมนเทียนบริษัทตรีวานวงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงผนวชทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็ทรงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระทัยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรู้สรุปลงมาเป็นเวลา6ปีวันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระทัยลงในคืนวันนั้นจะพักนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไรก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ลดละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวดคาถาธรรมคือตรัสได้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เองไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียบตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ระลึกลงให้ถึงใจอย่าได้หยิบ หรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเขียงของมันอย่างง่ายดายหาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร่ครวญเป็นนักที่สุขขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเชี่ยนหนามคือกิเลสแต่ละประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไรเป็นโหมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพแห่งกิเลสที่พาจัดให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการกีดการขวางต่อมกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นมันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจและลดละความภาคเพียรทั้งตนลงโดยลำดับให้กิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียรด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็ตามในสามโลกนี้คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดภพหนึ่งภพใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตามัดเกณฑ์เกณฑ์ตามันอยู่ตลอดเวลาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวด้วยกันเท่านั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องฉุดลากกิเลสตัวสำคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสำคัญคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เลยเนี่ยสำคัญมีเท่านี้ยิ่งพระจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผุดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยๆได้อะไรบ้างมีแต่ความล่มจมพิษหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมีมืดสว่างมืดสว่างอันไหนมืดแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเราพยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากความดีที่เราสร้างไว้สำหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเชื้อแห่งกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะได้เบื่อหน่ายอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใดเราต้องคิดให้มากนี่แหละคำว่าสรณะสรณังคัจฉามิที่องค์ศาสดาพาดำเนินมาก่อนแล้วทุกมากน้อยเพียงไรในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสำคัญทันสมัย ลาดพระองค์มาห้ำหั่นฟันกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลำพังที่เรียกปัสยัมภูเวลารู้ก็รู้โดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมธรรมทั้งหมดที่นับพอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีและเครื่องมือสำหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆขั้นเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มีนี่แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันฝังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องถูกลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่และจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอหยุดเวลาเด็ดต้องเด็ดอย่าอ่อนแอท้อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของกิเลสถูกลากไปหาความหากฎเกณฑ์หาที่สุดยุติแห่งป่าช้าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมานี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งฝังเชื้อคือภพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละธรรมะพุทธังสนังคฉามิของพระเจ้าเป็นแบบฉบับดังที่กล่าวมานี้ธรรมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกธาตุได้นำมาสั่งสอนสรรโลกด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากความเดินตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามผ่านกับพิเศษไม่มีการลดละท้อถอยนี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความอ่อนแอท้อแท้หรือไหลอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลกิริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดแต่ทางพิเศษหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแช่งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักรอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าวัฏจักรวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนนี่ผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านการท้อแท้อ่อนแอแล้วเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างแล้วกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิเลสในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกำลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะประเด็นดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏฏะครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะนี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้นี่ด้วยความภาคเพียรอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานี่คนเดียวให้เห็นอย่างนี้นักปฏิบัตินี่แหละถ้าธรรมังสนังกระฉามเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้ตรัสไว้ชอบเนี่ยสังฆังสนังกระฉามผู้เสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนง่วงเง่าเต่าตุ่นกินแล้วนอนก่อนแล้วหนีแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุรนทุรายอย่างพระยศคุณบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนและเผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงโปรดตามจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นพระนางพระสามีของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกาลคือที่แรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนำท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มี ที่มาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์พระสาวกไปด้วยเศรษฐีกุฎุมพีข้าราชการชั้นสูงเสนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎุมพีมีมากต่อมากเวลาสละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดำเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นคนละโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตระสมบัติเอาจากเครื่องมือของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นแค่นะพระนางคัจฉามีของพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหละการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพาอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพียรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกสถานที่สิ่งที่โลกไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นแหละธรรมเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบกันธรรมชอบเช่นนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อฆ่าที่เหลือได้ง่ายดาลงไปกว่าที่อันหรูหรานี่พากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้พยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถในขณะนี้เวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนำสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบำเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไปเต็มไหลนั่นแหละคือการทำงานสถานที่เดินจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของพระผู้จะฆ่ากิเลสร่มไม้ชายเขาที่สงัดงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทำทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุนิรธาตุอันหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามพรามันไปเราจึงไม่ควรถือเป็นสาระเป็นที่ยึดถือให้เสียเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างฝันตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งมีสีสุขว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบ่อเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราทุกข์กับทุกข์ก็เราจะถูกลากจนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกำลังวังชาสติปัญญาของเรานี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยปลดเครื่องเตื้องเราให้หลุดพ้นไปได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถคือใดคือใครคือเราพึ่งเรานี่แหละประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทำงานทางโลกเราทำงานทางธรรมก็ให้เห็นความเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเพียรของเราเช่นนั่งนานเป็นยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหงายเป็นไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนตามสติกำลังนี้ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดินห้าหกชั่วโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็ตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันทั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึง 7-8 ชั่วโมงเพียง 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรจะการพักแล้วเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสหรือวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึ่งทำให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนให้เป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีให้ได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้เศร้าโศกเสียใจกลัวจะพังจากจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีได้เหรอพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันภาพมันลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆเนี่ยสำคัญมากจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตต่างๆจุดไหนที่เด่นกับเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นอ้าวทุกข์ก็ทุกข์เวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัจทุกขสัจคือความเป็นทุกข์มากๆในสกลกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์หรือเอารวมแยกกายออกในกายแต่ละส่วนละส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนละส่วนทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาดถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจิตนั้นๆแต่สำคัญได้ยาอยากให้ทุกข์หายนะถ้าอยากให้ทุกข์หายยากเท่าไรทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความยินต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงนี้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆการพิจารณาเรื่องทุกข์ในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเวลารอบกันแล้วการพิจารณารอบกันแล้วนั้นน่ะกายทุกส่วนจะเป็นความจริงของตนไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแยกไม่ไปแย่งชิงตำแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกกลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้วกายก็เป็นกายรู้หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกข์ก็เป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขสัจคือทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี้เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิตดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสำคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสำคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเป็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่งนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่งนี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจรอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลย 1. ทุกข์ดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือแล้วจิตก็ รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรย์อันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกข์มีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันเนี่ยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกข์ไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกข์แห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานด้วยการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสำคัญการประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดรุ่งหรือหามรุ่งหามค่ำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏความอัศจรรย์นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัศจรรย์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้วเต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่หลีกไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้กอบกวยผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวมีการประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสง่าราศีภายในจิตใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพียรมาไม่เป็นท่าเนี่ยการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ความอัศจรรย์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ความเพียรจึงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบาเนี่ยมันเป็นของมันเองควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอัศจรรย์อย่าให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทำเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของทำให้ฟังเพียงเท่านั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราประจักษ์เองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพังตนเองแล้วเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์หรือปัจจตังเวริตโบประจักษ์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยมีการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอิริยาบถ4ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่าน่ะ3แดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนี่เท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับกองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีแต่เกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานแต่เดียวไม่ได้เกิดเพื่อความหลุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลยนอกจากทำเกิดเท่านั้นทำเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลำดับลำดาย่นทุกข์เข้ามาย่นทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สำเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใจเจ้าของโดยลำดับ
1: มาโสตะคือกระแสเข้ากระแสที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจัดชาติเดียวก็ท่านก็มีกำหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตำรับตำราอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นอย่างพระโสดาถ้าอย่างอ่อนก็เจ็ดชาติอย่างกลางก็สามชาติอย่างอุปุตก็หนึ่งชาติหนึ่งชาติที่กลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวงนี้จิตดวงนี้เมื่อเข้าจิตรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลำดับลำดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติคืออัตโนมัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทำงานจะเป็นไปโดยลำดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมไปโดยลำดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นพิษเป็นภัยประจำจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเนี่ยนั่นแหละท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่ติดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของจิตมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์อยู่ในเนื้อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำมีอำนาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงทำขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นละเป็นขั้นที่จะมัดกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเพียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการขวนขวายจากการขุดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับไปนี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความหลุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ของใจที่เสร็จไปจากกิเลสประเภทต่างๆจะเห็นเป็นสดๆร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวหน้าโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทำงานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้นคือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันนี่เรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทำงานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงหาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งที่แต่ก่อนพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่งควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบังไปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนั่นดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักได้ฐานนั่นแหละอันนี้พอจิตได้หลักได้ฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะก้าวเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆและเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะแต่ไม่ใช่ทำงานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิจิตเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วถอยออกมาทำงานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทำงานหน้าตามหน้าที่ของจิตปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการสุดโค้นการฟาดความทันแหลกกับกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสำคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจิตเพื่อเอากำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมุติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกขึ้นในตัวของมันเสร็จทีเดียวจนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้น ออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมติทั้งปวงมีอวิชชาสมมติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่เด่นดวงทำไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกธาตุบั่นไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจำมาสี่ภพสี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เหลือเคยจองจำมาแล้วได้ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วแล้วนี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสันทิฏฐิโกที่ประกาศกลางวันเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้ถล่มก็คือจิตที่พลากจากอวิชชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไรเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้วท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอดถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็รู้ชัดเจ้าของโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันก็เหมือนกับถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีคิวหาประสาทต่างคนต่างรับรสรับชาติได้ด้วยกันประสาททำงานสมบูรณ์เต็มที่ด้วยกันทำไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งหรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มประเดิมดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันเท่านั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆหมื่นแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแหวกแนวออกมาว่าความอิ่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มีทราบประเดิมดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำราญเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจักษ์ที่ภายในจิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่ที่หลังนี้การรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทำความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนวันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพียรของเราในระยะหนึ่งให้บำเพ็ญตัวไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นไปเสียภายในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้ว

าวกทั้งหลายนิพพานเนี่ยท่านปล่อยความรับผิดชอบหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบคือภาระเวปัญจขันธานี้เสียขันธ์ทั้งห้ามันเป็นทุกข์ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยาบททั้งสี่เพื่อธาตุประขันนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัวพอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหวังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึงใจจะขาดก็ตามเถอะเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวหิวมากใครก็รู้เวลารับทานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยจิตที่อยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางที่ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบำเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆหลับๆนอนๆตื่นๆกินๆอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่ที่อยู่กับตัวเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกหรือเอาทางจงกรมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระต๊อบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะกรรมฐานจะมีแต่ชื่อและเวลานี้ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่แหละคนไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากำลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมคมความจริงมันโง่จะตายเป็นมนุษย์เก่านี้ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทำลายตัวเองมีมากเพียงนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารมีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาเจอไหมไปถามสิลองไปถามที่คนทั้งโลกกระทำนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นผู้ไม่จนนะเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแผ่วพราวสามารถฆ่ากิเลสไปเดินลำดับตำนาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่หลุดพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปเดินลำดับตำนาจนกระทั่งถึงเห็นป่าช้ากิเลสมันบรรลัยไปจากจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุศลธรรมะคือความฉลาดของตนนี่เห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสำคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี่มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกในทั่วไปในโลกนี่แหละนั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงใครนี่ปรากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดินดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนที่เหลือที่ตัวมายาแสนกลเนี่ยอันนี้มีเถอะฉลาดขนาดไหนกองทุกเต็มหัวใจเอาความทุกข์สุขมาจากไหนฉลาดที่เหลือพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถามทำไมพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกอย่างเดียวกันถามท่านทำไมนั่นถึงว่าเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผลรู้ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นไปอะไรอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นเองนั่นนี่แหละความสุขหาเอาตรงนี้ให้มันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่มาด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาเดิมดั่งดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลก

ะมีสาระสำคัญพอที่จะให้เราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมละไม่มีเพราะนั้นเราเป็นผู้นักบวชและนักปฏิบัติจงฟันจิตให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่อัดเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอัตถธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งวิมุตติพ้นภายในจิตในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละทีนี้ไม่ต้องไปถามอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือผู้เมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วทีนี้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี้หาสุขเจออย่างนี้สิพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจิตที่มีกิเลสมันเอาปรมังสุขขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังแล้วเข้ามายัดใส่ยัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จะเป็นบ้าทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากสามารถสติปัญญาบังคับไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกำลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากนั่นเองคือเป็นอะไรปัดเอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเบ้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปุบได้อยู่หรือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นเอามันจริงจังอย่างนั้นปฏิบัติเอาละเท่นี้รู้สึกเหนื่อยแล้วพอเอามันละเอียดมากนะยิ่งที่ผ้าเกิดละเอียดมากไม่มีอะไรนะที่จะไปรู้ไปเห็นมันได้นะนอกจากวิชาธรรมเท่านั้นที่เราทำเพียงเรียนไม้เถอะมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันหนูวิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเห็นไหมล่ะท่านเชื่ออุบายต่างๆแล้วก็ทำตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั้นค่อยเข้าใจนั่นแหละที่นี่มันแก้ได้จริงภาคปฏิบัติแก้ได้ภาคปฏิบัติรู้ได้จริงเอาสิ่งไม่เคยรู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นขึ้นมาจริงจิตนี่จริงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะจิตดวงนี้แหละเวลามันโง่มันก็โง่แสนโง่ตัวเวลามันพลิกจากความโง่ไปแล้วจริงไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นจะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันรู้นี่แต่ก่อนมันไม่เคยรู้นะเวลามันรู้ปิดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำมันปิดไว้พอกิเลสเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์พอเมฆมันจางไปแสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดเลยแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันอะไรปิดไม่อยู่นะนี่มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้หรอกแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดจิตมันลึกลับจริงๆนะเวลามันลึกลับจริงๆจิตคือจิตของเราเองนั่นแหละเราดูที่นี่นะเราดูที่อื่นยิ่งแล้วแหละนะเราไปรู้ได้ไงหมาทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันนี่คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนเวลาดูเจ้าของเนี่ยมันเห็นจิตเจ้าของมันสิเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูลงไปที่นี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งหมดน่ะมันเห็นไปชัดขนาดนั้นจริงจิตมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงรู้เด่นอยู่ภายในนี่มีอันเดียวนั่นดูจุดเด่นนั่นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วจริงสงบกำหนดลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นความสงบความโปร่งใสอยู่ในจิตชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะมันมีรู้แล้วว่านี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันธ์เปลี่ยนจิตเป็นสมาธินี่ก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันธ์กับจิตคือรูปกายเนี่ยสำคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จิตมันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองในพอก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วจริงมันคลี่คลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนจึงติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิศเป็นเลิศอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็นแต่พอจิตก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิ่งไม่เคยรู้ก็ค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยนั่นที่มีเรื่องของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดคือว่าจุดของจิตในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดหนึ่งเด่นแต่หยาบเนี่ยพอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นละเอียดอะไรปัญญาแล้วมันความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงละเอียดตรงละเอียดลงเนี่ยพิจารณาแจ้งร่างกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแจ้งอะไรเนี่ยมันค้นมันพิจารณาต่างกันสิ่งนี้ยิ่งละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดจริงๆนะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสแต่ผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดละเอียดพร้อมๆกันไปมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดละเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูหินทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกนี่มันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพ่อเป็นเงาเงาทั้งเงาในเงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างว่างไปหมดเลยนะอันนี้ย้อนเข้ามาหาผู้ที่ไปเห็นว่าว่างนี่มันเป็นจิตที่ละเอียดมากครับมันยังไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นยังไม่ได้ว่างนะมันว่างแต่ข้างนอกตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างสิมันมองข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามาเมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่างก็มาทำลายตรงนี้มาทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันก็ไม่มีเรื่อยๆนะก็มาติดนั่นหมดไปเลยมันก็รู้เองสิว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะเนี่ยแล้วอันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าเราจะเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดกองใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองที่ฝายมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความผ่องใสของจิตที่ว่าละเอียดละเอียดสุดกับเทียบกับที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั้นทีนี้มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างว่างในตัวเองกลับมาว่างนั่นอันนี้มันก็เทียบกับทองคำทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกองมันต่างกันยังไงคุณค่าของมันเราก็พยายามได้อธิบายให้หมู่เพื่อนจนหมดทุกจิตทุกจุดทุกมุมนะไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังยึดตกอยู่ด้วยว่าผู้บำเพ็ญนั้นมายึดเป็นสัญญาได้นะเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกไม่บอกบอกแต่วิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองเจอเองมากกว่าอย่างนี้เราจะอย่างนี้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแต่มันก็เพราะความสงสารนั่นแหละเป็นเหตุที่แยกแยะให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดและหมายได้จริงๆนะเมื่อมันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาระไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตที่หมุนเป็นกลมธรรมจักรมันก็หยุดเองที่ว่ามหาติมหาปัญญาหมุนติ้วมหาติมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับมันกับกิเลสมันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรไงเอาละเอานี่ออกไปให้

0: หาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิตดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นเองกวาดแกงหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นฟืนเป็นไฟแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนหยาบๆปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอรรถธรรมเหมือนกับว่าจิตนี้มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหละเป็นที่ดื่มเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้มันปิ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดซะว่าอารมณ์นั้นมากวนอารมณ์นี้มากวนอารมณ์ไหนมากวนนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาต่างหากนี่คือความจริงเพราะมันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบร่มเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตนงั้นเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาคเพียรให้ตลอดรอดฝังได้เพราะอำนาจแห่งสมาธิเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอิ่มตัวไปตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหยทะเลทลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยใจจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาบังคับให้ทำผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดค้นพินิจพิจารณาและปรากฏรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กำลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึ้งลงไปซึ้งลงไปตัดขาดลงไปโดยลำดับลำดาเมื่อตัดที่เด็ดขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้ายฆ่ามันจะได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจนกระทั่งถึงหลานเหลนไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทำไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องไม้ไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับแล้วยังสร้างความหวังให้คนเป็นกองทุกข์ขึ้น2ชั้น3ชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกุลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็เอิบอิ่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอิบอิ่มภายในจิตใจความสุขภายในใจด้วยธรรมนี้ผิดกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นหยาบหยาบก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอันละเอียดเข้าไปโดยทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงวิมุตติธรรมจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆพวกนั้นเข้าพวกนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่สิมันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถที่หวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกยากลำบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเราว่ามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตส่าห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพฤติปฏิบัติหูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อม อย่ามาแบบเพ้อๆเลอๆอะไรที่แบบไอ้คนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินคือจิตไม่จดจ่อสักอย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนนักครูอาจารย์และสภาวะธรรมทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดนี่มาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์ก็มารับเตือนละกะขีดขวางกันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมีอยู่เยอะระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้วดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอท้อถอยอยู่มาทำความเกียจคร้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอท้าทายด้วยความจริงเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นไปทำอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แนะไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่ให้ประสบพบเห็นธรรมทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไงปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้สถานที่ทางยังกรมอันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่นั่นใช่จนมองไม่เห็นอาจเห็นธรรมว่าทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ทั้งหมดในยาบทต่างๆแล้วจะหาธรรมมาจากที่ไหนนี่มันน่าอิจฉาละอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหน ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าหายใจปลาอยู่เท่านั้นคนป่วยนะหายใจปลาอยู่เท่านั้นยังจะพอจะขาดลมหายใจดูสิกิเลสมันได้ดุมล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างโรคกำเริบมากมองดูก็มองอัตลมหายใจที่จะดับเมื่อไหร่เท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีแต่กิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังมาผลนิพพานหวังลมแรงๆแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์แต่เป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี่ก็ดีบังคับลงไปที่จิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี่จะไปเจออะไรถ้ามาเจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนของร่างกายนี่อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสรรปั้นยอลมๆแรงๆมองหาไม่เจอไม่เห็นเลยทำไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนั้นเหมือนอนิจจังของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนกิเลสมันหลอกว่ามีถาวรมั่นคงถาวรและสวยงามมันสวยงามอะไรดูที่ความจริงประกาศอยู่กลางวันอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนี้อยู่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยไปยังไงนักปฏิบัติเราเดี๋ยวเคยเทศให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าชาบผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความวิเศษวิโสอะไรมาจากอันนี้เสกสรรปั้นยอไปอะไรเสกลมๆแรงๆว่าเป็นของเที่ยงตรงแน่นหนามันคงถาวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเรามันว่าไปเฉยมีแต่ลมๆแรงๆแค่นั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจริงๆความเชื่อตามสิ่งเสกสรรปั้นยอลมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงให้ พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกำหนดดูสิในร่างกายนี่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังเลยมันหนาแน่นที่ไหนผิวหนังเท่านั้นน่ะหุ้มห่อปิดหน้าร้านเอาไว้ถ้านั่งเข้าไปนั้นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถลกหนังออกดูสิดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนแล้วจะไปฝืนใจยึดถือได้หรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อกิเลสต้องยอมทำเสมอถ้าทำเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อทั้งจิตใจทำไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสจะทำลายตนเองนั่นแหละคำว่าทำลายธรรมธรรมก็อยู่กับตัวไม่ทำลายตัวเองจะไปทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเปียวกับธรรมก็คือการทำลายเราพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งเลยคลี่คลายออกไปตั้งแต่หนังผมดูสิถ้าเราออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เอาออกจนกระทั่งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนอย่างขันรูปประขันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นท่านยึดได้ลงคอเหรอถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วหยุดต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างจริงๆก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามของเกลียวมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังแล้วมันก็เวิ้งว้างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมากีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนแต่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรอเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นเองเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจฟังเจ้าอาการไปเลยอันนี้จังทุกขังอัตตาประจำอยู่หมดสัญญาอนิจจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอนิจจังอัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดสิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจำปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกข์เวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆก็สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างละอย่างสุดท้ายก็คือจิตนี่ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี่รูปนั้นคำนี้ยึดนั้นยึดนี่มามัดคอตัวเองเมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดาจิตก็ยิ่งสง่างามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึดเหียดโกรธก็ยืดต่างหากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่งนี้เข้ามาแล้วจะไปทักอะไรไปทางอะไรไปเหียดไปโกรธอะไรจิตย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับตำดาแห่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไป สุดท้ายก็พังทลายลงหมดบรรดากิเลสตัณหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวใจด้วยปัญญาอันแหลมคมแตกกระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอื้ออาศัยให้เป็นที่วางใจได้มีไหมมันไม่มีอะไรก็รู้ได้ชัดเจนและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตาใจได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันนั้นกังวลกับอะไรที่นี่โลกจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไม่ไปสำคัญที่อย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจำตนเขาไม่ได้ว่าเป็นข้าศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นข้าศึกก็คือใจนี่แหละเพราะมันฝังยาพิษไว้ที่ตัวเองยาไปตรงไหนก็ยึดก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียดก็โกรธซึ่งบ้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองนี่ปัญญาได้ชะล้างลงไปชะล้างลงไปจนกระทั่งไฟเหล่านี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นภัยตัวเองก็ไม่เป็นภัยเพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาความหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหารู้ที่ไหนอีกรู้เอามาจากไหนอีกเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปอย่างไรบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอากาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดกาลคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืดบอดบอดผูกมัดมัดตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นเมื่อแก้กันหมดชะล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรมาเป็นภัยไม่มีภัยอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ตามความจริงแม้ธาตุขันธ์มีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจำเป็นตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นที่จะให้เกิดสรรปัญญาว่านั่นเป็นเราเป็นของเราและแบกหามมือนี่ไปก่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หามอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำล้วนๆไม่แบกไม่ยึดไม่ถือทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยให้ไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราผู้แสวงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่ประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้สอบแสวงหาธรรมเราจะทำวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี้เกียจขี้ค้านมาพอมันเป็นทางแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ไว้พอยังมีชีวิตเพื่อประกอบธรรมที่ตนมุ่งหวังนี้ให้ได้สมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นหรือความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงธรรมต้องยกธรรมขึ้นเสมอการขบการฉันการเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ทำเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในขณะนั้นให้ระมัดระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทรกมันแซงธรรมถ้าลิ้นแซงธรรมก็เห็นแต่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอร่อยท้องแซงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นคือครั้งกิเลสอย่างนั้นสอแสวงหาอะไรก็มีนั้นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจผิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไรสมกับเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชำระแบบไหนหรือจะชำระแบบที่ว่ากินแล้วนอนกอนแล้วนินขี้เกียจขี้ค้านมากๆนี่หรือนั่นไม่ใช่การชำระกิเลสมันการกว้ามันเป็นการกว้านกิเลสมาเผาเราให้ชิบหายไปปวงไปสะดุดมันร้อนนี่ต่างหากให้พากันจำเอาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้วของเลวทรามต่ำช้าที่สุดพระพุทธเจ้าแลเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณกิเลสเป็นเรื่องของโทษ ธรรมเป็นเรื่องของคุณแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี่สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆดังท่านกล่าวไว้ตามตลอดตำราสมาธิปัญญาวิโมกข์ท่านบอกว่าอย่างไรนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิตถ้านำธรรมะท่านมาปฏิบัติตามที่ท่านชี้บอกไว้ปฏิบัติอย่างไรจิตจึงจะสงบก็เอากันเลยบังคับกันลงไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี่แหละกิเลสผ่าผลต้องผ่าผลในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคำว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มีมีแต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถ่ายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมไปเดิมดับแล้วจะทำให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทำไม่เคยทำคนให้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทำแล้วไม่ได้ทำคนให้นอนใจนี่จะมีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละไอ้นิสระแท้ใครจะเสกสรรตั้งยอว่าวิเศษหรือไม่วิเศษไม่สำคัญพอตัวหมดแล้วคำว่าวิเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากคำติเตียนก็เป็นโลกธรรมความชมเชยก็เป็นโลกธรรมฟังแต่โลกธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยู่นั่นแต่เวลาทำลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องถึงอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงๆไม่ได้มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอหมุ่งอะไรใครจะว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นเนื้อเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นจะเรียกว่าความอิ่มพอของใจทำไม่พอใช่ทำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่ทำด้นๆเดาๆไม่ใช่ทำลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้วนๆถ้าผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของการทำทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพียงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังอย่าเพ่นเพ่นเด่นๆด้านๆขีดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเด่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านก็หนักไปแบบหนึ่งเราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็หนักไปแบบนึงนี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี้อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตนมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าตนมีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวชเรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรมความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายก็ตายด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวกเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมชาติชั้นมรณะฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาลนกันเลยมีแต่ธรรมล้วนๆนี่คือความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชเราดูอย่างนั้นใครพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นอย่าเอามาขายตลาดสถานที่นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สำคัญตนว่าเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านำมาขายนะเพราะนั้นจึงโกหกยากทางด้านใดก็ตามทางด้านปริยัติปฏิบัติเพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้น
1: ศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติเราก็เคยอยู่ออกมาทางด้านปฏิบัติเราก็อยู่สอบแสวงหาครูอาจารย์เราก็ได้สอบได้แสวงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องแสดงอาการรุ่มๆดอนให้เห็นบางทีหยาบๆมันก็มีพากันมาจากคนนิสัยคนเคยตะหนีพากก็ตะหนีได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตะหนีมันก็ทำให้จิตให้ขวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆเรื่องชายไม่สอยมีอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารการบริโภคดูกับครูบาอาจารย์เต็มมือกับหมู่กับพากับเนียนทั้งหลายขาดขาดเขินๆอยู่ข้องๆเหมือนกับพากับเนียนทั้งหลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งมันเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจนกระทั่งถึงอุทานภายในจิตใจเลยเดียวเออนี่เราจะเป็นใหญ่ไหมนะเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมโน่นอ่ะมันขึ้นอุทานภายในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่าไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำไมครูบาอาจารย์ถึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอยทำไมลูกวัดทำไมจึงอากาศเขินๆโอ้แต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนานู่นน่ะก็หมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคำนั้นมันเป็นถึงใจแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจะไปเจอครูบาอาจารย์ครับแค่เราอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจมันไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะอันนี้จะว่าอะไรจะมาอุตลีก็แล้วแต่จะอุตลีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอุตลีแบกแนวเขาไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะนี่ของในวงนั้นไม่ได้แหกขอนี่มีอะไรมาลุ่มกันเลยพระเห็นพอเห็นเราไปไหนมาเนี่ยมึงตีออกไปตามบ้านนอกอะไรๆไปเขาน้ำมนต์ไปทำบุญทำทานอะไรได้อะไรๆมาโอ้โหพระเนนลุ่มเลยเหมือนพ่อกับลูกคุณง่ายนะเพราะความสนิทใจของท่านเหล่านั้นว่าเราไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันอึกทึกเหมือนพ่อแม่ไปไหนมาลูกมันมาแย่งอะไรอะไรกับจากมือพ่อแม่แล้วมันจะไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นใจในภูมินั้นทางปริยัติเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั้นนี่เป็นของนั่นของท่านของเราท่านลงมานั้นไม่ต้องมาขอเอาเลยเรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยิ่งมาออกปฏิบัติเพื่อชำระอาสาจริงๆจังแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนั้นไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อเกิดมีก็เราให้ทานมาเพื่ออะไรนั่นเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วให้ทานหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนรทั้งหลายในวัดนี้เนี่ยเราที่รับไว้ก็รับไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่เพื่อนที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยหมายในหวังที่เอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเมื่อไรมีมาเนี่ยแจกกันสิ่งที่ควรแจกให้แจกแจกปัจจัยที่เขาให้มากันอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยนำพากันมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆหมู่เพื่อนที่มีความจำเป็นอะไรก็ทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาหวงกับสิ่งเหล่านี้ใช้ไปอย่างที่เห็นจ่ายไปช่วยเหลือไปอย่างที่เห็นเองไม่หวังจะสั่งสมมันไว้เพื่ออะไรเหมือนปฏิบัติมีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วเห็นสิไม่อดการอยู่การกินต่ออย่างที่เห็นถึงจะจัดอาหารทางลงเป็นการเป็นเวลาทำเลยไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้เลยเลือกไปทุกเรื่องเวลาทำก็หาเวลาง้อเงยไม่ได้หาช่องหาทางที่ง้อเงยคุณไม่ได้ตอนก่อนไม่มีอะไรเนี่ยนักเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายหมูอาหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่ายเราจะไปพูดเรื่องโกโก้กาแฟกี่วันก็ไม่กินอะไรไม่มีเลยว่าไงหมอมันก็ไม่สนใจกินจนทุกวันนี้มันเหลือกว่าพอบรรเทาฉันก็การไปทำให้พยุงธาตุขันเบาไปเป็นระยะความอ่อนเพลียมันก็เลยมาก
2: หรือพักยังรับไว้พักด้วยระยะไปในท่านนั้นเนี่ยผมยังไม่พูดออกมาว่าผู้ที่มาอยู่นี่รับคนในสำนักที่มาอยู่ใหม่ผมไม่ได้พูดนะว่ารับคนในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสำคัญแล้วมุ่งตรงนั้นที่เปิดโอกาสรับผู้ใดมาก็มาอย่างสบายรับตามความต้องการของพระของเนรที่มาวันนี้มันเต็มไปจนหาที่พักไม่ได้ตลอดถึงพวกฝ่ายผีฝ่ายขาวที่ไหนก็เหมือนกันประชาชนที่เข้ามาอาศัยต้องได้จีบได้กันเอาไว้ให้พร้อมเหมาะพอประมาณเหมือนถ้ามันเลอะเทอะได้เลอะถ่ายนั่นก็เลอะในวัดนี่เองอาหารทั้งหมดเขาทำที่บ้านเขาทำมันก็เต็มอยู่แล้วตอนไหนจะเป็นสัตว์ทางก็เองแล้วก็มันก็เป็นอัธยาศัยของเขาเราก็ไม่ห้ามเขาไงมันถ้าส่วนอะไรมันเกี่ยวกับว่าเราทำได้เราสั่งให้อยู่ได้ให้ทำได้นั่นก็เป็นความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเราไม่ห้ามไว้เพื่อจะสั่งสมอะไรกลัวว่าถึงนั้นจะหมดถึงนี้จะหมดถ้าไม่มีอย่างนั้นเรากลัวว่าทำหาว่าเกิดมีหัวใจพลาดแล้วมันจะหมดหรือทำจะไม่เกิดเพราะความเหลือเฟือนี่ต่างหากเราได้พูดได้สั่งเลยคิดได้ว่าแล้วต้องได้พูดผมมาปฏิบัติแต่ผมไม่เห็นตั้งแต่ความเหลือเฟือตลอดเวลาเลยไม่เห็นความขาดตกบกพร่องบ้างแล้วทำเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจะคิดหายล้มจมไปหรือทำจะไม่เกิดได้ด้วยเหตุใดนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเทียบเทียงกันทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตกบกพร่องของปัจจัยสี่มีอาหารมีสวัสดิ์เป็นเพิ่มเนี่ยมันกุดมันด้วนเข้ามามากแล้วเป็นวงปฏิบัติมันทำให้วิจารวิจารทั้งหมู่ทั้งคณะถ้าครูอาจารย์ก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปต่อไปก็มีหลักมีเกณฑ์เที่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ใช่บวกอย่างทุกวันนี้มันเป็นอะไรดูเอาสมัยโลกเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือพังลงอยู่แล้วคำตัดคนดีกีดกันคนดีเนี่ยมาหาทำความดีอาธรรมเป็นอย่างนั้นลัทธิไฟไหม้โลกลัทธิยักษ์ลัทธิผีมันทำลายมันทำลายลัทธิของคนเดินมิตรบาทภาวนาไปตลอดจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นไรไปต่างองค์ต่างเดินภาวนาเรื่อยทางนี่ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงอยู่เวลาออกมาเวลาไปก็ดีก็ให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอรู้ให้ได้บอกอะไรรถลาไปสิ่งไหนก็ไปสิ่งนั้นบางทีต้องได้ตะโกนมาบอกกันอย่างนี้ทำอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่อันหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นน่ะด้วยความไม่คิดอ่านนั่นแหละมันออกมาขวางก็เอาจะเอาปัญญานี่ฆ่ากิเลสเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปฆ่านั่นสิมันเข้าอย่างเข้าตรงนั้นนะที่ทำให้หนักใจนี่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยาไม่ได้อธิบายหมู่เพื่อนฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุ้งจะเข้าใจกันพอทุกคนละมั้งธรรมยาอธิบายฟังจะตรงไหนที่ควรอธิบายผมก็ลืมไปแล้ว
3: นั่นแหละเทศคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศคนหมู่มากกิเลสนิสัยพื้นเพต่างกันไปดังตามลำดาก็ต้องเทศเผื่อไว้อย่างนั้นแต่ภาพมีมากนะถึงมีเล่นๆบ้างภาพ300กว่าที่แรกเราก็ตั้งใจว่าจะเทศสงฆ์ประชาชนนะความคิดที่แรกนะพอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้พระเนรเต็มอย่างนี้แล้วจนกระทั่งถึงธรรมาสน์ทางด้านที่เหนือนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรหมจรรยาอยู่ในตัวนั้นเบนมาทางพระนะบ้างพอสมควรคนก็มากโอ้โหไม่ทราบว่ากี่พันเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ยินหมดก็เครื่องกระจายเสียงก็เทศได้นานพอสมควรนะเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอไม่ให้เป็นไปตามนิสัยกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทำพอมันแดงอย่างนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กำลังลมก็ดีกำลังก็ดีมันสะท้อนเข้ามาตรงนี้ มันต้องระวังการระวังนั้นน่ะมันไม่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งมันประวัตินิดนี่มันก็ตัดทอนกำลังลงไปเมื่อทำก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านเจ้าคุณนักกรรมาอริยเวทีท่านก็มามาในงานนี้ท่านอาจารย์ถิ่นก็มาแต่ตอนผมเทศจบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงทีหลังนะดุ้งท่านเทศอีกกันมันได้ยินว่างั้นตอนกลางคืนมันท่านเทศอีกกันเนี่ยพอผมเทศแต่เวลาผมก็ไปถึงไปทีเดียวพอได้เวลาก็ไปพามาตามก็ไปถึงมาตามผมก็ได้ยินเสียงธรรมะอยู่จนจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกำลังเตรียมจะไปพระเอามาก็มาไปได้แล้วท่านอาจารย์ท่านจะเสร็จแล้วไปกราบแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยลงจากธรรมะก็กราบแล้วนั่งเลยครับไม่กี่นาทีสนทนาปราศรัยกับท่านเจ้าคุณอริยะเลยทีพอสมควรแล้วก็หนีเข้าห้องเลยวันข้าวก็พอฉันเสร็จก็หนีเลยคนลุงไล่ดุเขาแล้วก็เพ่นด้วยเราหาดูเพื่อหาทางออกอยู่ว่าหรือมันนอนอยู่ในห้องใช่ไหมจนกระทั่ง5 โมงถึงออก5 โมงเช้าถึงออกแขกก็เต็มอยู่ข้างนอกเขาไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็น5 โมงถึงออกแขกทั้งอะไรทางภูเก็ตก็มีนะมารออยู่นั่นจังหวัดมาจากภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั่นท่านนี่ไปรับแขกตั้งแต่5 โมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่าย2 โมงนู่นที่นี่รับแขกเรื่อยนะจนเวลาแล้วก็ลงไปก็ไม่ไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้เขาไปพุ่งนู่นเลยก็พอมองเห็นก็อยากจะคุยอะไรแล้วแต่เราไม่มาหาคุยใครเรามาพิธีนี่ต่างหากจนกระทั่งอันนี้อันหนึ่งทำให้สะดุดใจนะในหลวงกับสมเด็จกับสมเด็จพระเทพเสด็จมาดึงสายอะไรไม่รู้อติมันขึ้นคนลุ้มเสียงโผล่สู้กันลั่นเหมือนกันนะท่านอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารแก่อยู่มากนะใครพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดดิตามีทุกคนจะว่ามันไปอะไรกับตะวันอะไรมันก็ไม่ใช่เวลาจวนจะเข้านั่นคือมันเป็นช่องเนี่ยดึงนี่เข้าไปถึงนี่ก็เข้าช่องพวกคนที่สารัดอยู่ข้างในก็มีมันก็แสดงความสว่างแผ่วพาวออกมาอย่างเต็มที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในจุดไฟนั้นมันก็ไม่มีมองเห็นทางนั้นมันมืดมืดมันเป็นอยู่อย่างนี้ต่างหากจนจะเข้าถึงเนี่ยยังไม่เข้าถึงปากอันนี้นะพอจนจะเข้าถึงประมาณทั้งห่างประมาณทั้ง1 วานใครอยู่ทางด้านไหนมันก็มองมาเห็นกันหมดความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับไอ้ดวงไฟเนี่ยชัดๆขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะพึ่งตรงอันเนี่ยกระจกอะไรนี่อธิษฐานอยู่ข้างในมันแสดงมันใครจะเห็นชัดหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันแต่นั้นก็เข้าไปถึงทางถึงนู่นโอ้ท่านแสดงอภินิหารดูไว้กับใครดูท่านแสดงอภินิหารแปลกดีนะท่านอาจารย์ฟั่นนี่ผมยอมรับเลยท่านอาจารย์ฟั่นแสดงอภินิหารไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจคราวที่ศาลขัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นั่นแหละกั้นห้องอะไรลูกทำเป็นประลำท่านเองก็ช่วยกันสารพวกญาติโยมก็มาช่วยกันสารอะไรที่นั่นท่านอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงรุ่น3 คนกำลังคึกขนองเนี่ยขี่จักรยานมาใกล้ๆท่านนะท่านกำลังนั่งเป็นแถวนั่งอนันต์ขณะนั่งสารคัดแตะกันอยู่เต็มในย่านนั่นไม่ยังเข้ามาได้ขนาดสุดอสงนี่กำลังพระที่สุดหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาใกล้ๆท่านก็มองไปนี่ท่านอาจารย์ฟังพอมานี่มันก็โค้งกลับไปพอมันโค้งนี่ท่านว่าตาดีใจมันดื้อไอ้เด็กตัวนี้วะ
4: ตื่นเข้ามาอย่างนี้วะยังพอมันได้อยู่นี่ดูจะภาษีภาษาไว
5: ้ว่าวันยาวหัวยิ้มยิ้มยิ้มอันนี้มันออกไปเนี่ยมันล่มเหมือนเบิ้งมันขำตรงนี้ดิเนี่ยออกไปเนี่ยมันล่มเบิ้งมันอายหน่อยว่ะจะบอกให้มันเจ็บพึ่งมาตรงนี้มันล่มเบิ้งอายนอนเสียมันก็ดื้อเท่าคนนี้พ่อว่ากันพาเนี่ยก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแต่เขาบ่ได้ยินเพราะเขาห่างไปเรื่อยมันพูดพาเนี่ยก็ได้ยินพอได้ยินว่างเหมือนแล้วมันก็เจาะถึงสารนี่มันก็บ่สารเดี๋ยวเราใจมันก็เจาะว่าโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันเลยไปหันหมดท่านองค์ท่านเองท่านก็ดูอยู่แหละท่านเพ่งก็ได้ท่านก็ดูท่านเดียวบ้าบ้าท่านก็ล้มลงลูกมันบ้างนี่บ้างก็เปิดเลยท่านก็นำเห็นมันจะดื้อได้ท่านเล่นหัวกันเลยมันอายใหญ่ไปเห็นไงป่านนี้มันอยู่ที่ย่างมูจักรย่ามันเพ่งตะพุ่นเลยสามสี่ก็ปีแล้วมันอายใหญ่วันเดียวมันปั่นนั่นนั่นแหละมันหาไหนมันเห็นนั่นเลยขึ้นมานั่นยืนดูสิท่านจะไม่แสดงได้อย่างไรเอาท่านเอาต่อหน้าต่อตาเลยคอยดูว่าเอาเนี่ยมันล่มมาดูมันเก็บหรออายน้อยเนี่ยประมาทศาสนาดีกว่าคุณว่าเล่นๆนี่มันจะยังไงมันประมาทศาสนาดีกว่าที่นี่ก็ศาสนาเอาล่มมันแบนหมดนั่นดูผมเชื่อเลยมีคนหลายว่าถ้าอาจารย์สั้นแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ถ้าปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเด่นอยู่แล้วในทางนี้แล้วที่นี่ที่นี่วกกลับมาแล้วเพราะท่านในหลวงท่านทรงบรรจุนี่เสร็จแล้วตั้งเสียเข้าในพระเจดีย์นี่ท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นแต่เวลาท่านเสด็จออกมาพระยามาท่านก็เสด็จตรงเดินตามลานนะครับเขาปลูกหญ้าให้เขียวสดงามแล้วก็เดินก็เด็ดผ่านตัดหญ้าไปสนามหญ้าไปมาหาสมเด็จพระธรรมราชหันหน้าไปทางเจดีย์เสด็จเข้ามาพอท่านเสด็จเข้ามานั้นท่านก็ทำเรือมามองมาเห็นทำเรือมาเห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะสมเด็จพระธรรมราชประทับอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันประมาณสักวากกว่าแต่ตรงนี้เป็นอะไรมีอะไรอยู่ตรงแถวนี้ไปพอนายหลวงทรงกราบเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีก็ทรงเขาเรียกคู่เข่าหรืออะไรผู้พระชงเหรอราชสัตว์กว่าทรงคู่เข่ากำลังจะกราบนี่ตอนสำคัญนี้นะโอ้ยหวยแรงมากนะผิดสังเกตออกมากใครเห็นก็ต้องรู้ทุกคนท่านกำลังจะทรงกราบสมเด็จพระนครราชนะพอดีท่านทำเรือไปเห็นเอากำลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่ท่านกำลังลงพอจำลองมาเห็นแล้วว่าปุ๊บทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนตัวปั๊บอย่างนี้เลยทันทีแล้วกราบเป็นยังไงมารยาทของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสะดุดพระทัยอะไรในขณะนั้นเลยทำให้ก็พูดถึงภาษาเราเรียกว่าเผลอสติไปซะหว่างนั้นดูเลยกำลังจิตมันไปทางโน้นซะมากแต่กำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะนั่นส่วนกราบไปมองเลยไม่กล่าวที่ไหนก็ได้คล้ายๆก็ต้องแตกตาเพราะคนมันตาจับจ้องด้วยกันนี่ก็เราเองยังรู้ได้ชัดโอ้โหตรงนี้คนจะจับพิรุธได้สมเด็จสังฆราชเราก็ลืมมองท่านเช่นตอนนั้นถ้าท่านทรงมองก็ต้องเห็นได้ชัดอีกแต่ตอนนั้นกำลังสนทนากับในหลวงอยู่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มสมเด็จก็เสด็จเข้าดูห่างๆหน่อยประมาณสักวาหนึ่งจากนั้นหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไหวอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติกำลังจะทรงกราบปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บทันทีเลยทรงลืมยับยั้งอะไรนะตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราก็เรียกว่าเผลอคงจะเป็นเพราะความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้เลยพอเสร็จจากนั้นท่านนายหลวงก็เลยไปนี่เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเขาใกล้ๆเลยนะเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพระอยู่ที่ข้างๆนี่ท่านไม่อยากให้ใครได้ยินด้วยดูอากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกันอย่างนี้นะเบาๆเบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15นาทีนะ น้องคิดว่าจะประมาณ20นาทีแต่เราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านจงคุกเข่าเพราะท่านเสด็จท่านถอยออกไปนั้นต้นเดือนพฤศจิกายนก็เข้ามาแต่ไม่เข้ามาใกล้มาขนาดต้นเสานี้มาทรงกราบ

มันแป๊บแป๊บแป๊บเข้าในสมองเพราะถ่ายแต่เรามันผับภาพเนี่ยมันภาพผิดภาพผิดภาพผิดเยอะเนี่ยไม่น้อยเนี่ยมันจ่อลงจุดเดียวท่านก็คงจุดทรงลำคาญแต่ว่าท่านหันมาพักมาทางเราเนี่ยทางนั้นถ่ายมาอย่างนั้นนี่มันเข้าเรานี่มากอ่ะถึงไม่เข้าดีมันก็ภาพมึงก็เห็นแล้ววันหลังดูว่าเขาออกภาพออกข่าวที่พิมพ์พวกถ่ายภาพเหมือนกันฉวยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดามาถ่ายกับเราต่อหน้ามันก็ได้พอมันจะมาถ่ายทำนี่เดียวมันหยุดเพ่นเราไม่เหมือนไกลนี่มาถ่ายอย่างนี้ทันเดียวเพ่นเลยตอนนั้นเขาไม่มีองค์ไหนกล้าทำเรามันกล้าใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ช่างสิมันไม่คิดกล้าที่กลัวใครถ้าว่ากล้าไหว้เขียนเนี่ยเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันไม่กลัวห้ามไปห้ามไปผมต้องเราในใจของเราเลยมีเหตุผลในใจเราห้ามไปเลยใครจะตำหนิตีเตียนอะไรเราไม่เคยสนใจใครสนใจงั้นมันทำไม่ได้สิ่งอย่างเขาว่าดุด่าว่ากล่าวนี่นะอาจารย์มหาบัวนี่ดูนี่มันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปนี่มันไม่เคยสนใจผมก็ว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ช้าทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายๆเขาหมอบต่อโลกธรรมทีนี้เราไม่หมอบเราพูดตามเหตุตามผลพอดูก็ดูออกไม่สนใจกับว่าใครจะตำหนิตีเตียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดเอาไว้พอเทศหรือพูดจบไปแล้วดูจบไปแล้วเราก็เหมือนไม่ดูมันหายไปพร้อมกันจะเอาอะไรมาคิดมาวิพากษ์วิจารณ์พอจะแก้ไขดัดแปลงไปสมัยสิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลแต่แก้ให้เป็นอะไรคนหนักคนหนักคนเบาก็เบาตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มีความถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะไปแก้ให้เป็นอะไรอีกปากคนมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หัวใจคนแต่ละหลายหลายซึ่งหาประมาณไม่ได้นะเอาตรงนั้นคือเขาก็มาว่ากับหน้าผมก็คิดเงี้ยโอ้ยเป็นไงยิงกับเขาพูดเรื่องหุ่นพ่อเราพูดอย่างไรเขาก็ว่าดุเงี้ยเขาก็ว่าดุนะพูดทำหน้าไก่ๆเหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกว่าเราพูดไม่ถูกแล้วพูดเสียงเราการของพ่อของพ่ออ๋อมึงบอกยังไม่ได้ของดีก็เอาของถูกเอาไปก่อนเถอะหลังไม่ได้ของดีก็มาเอาหลังเดี๋ยวหาเงียบไปอีกที่มันขำกินก็พวกอุบลก็หารถคันหน้ากันมาก่อนจะมาก็ว่าเขาฝึกเข้ามาอย่างเต็มที่เนี่ยก่อนที่การจะไปนั่นแหละการจะลาไปเขาจะมาพูดนั่งเห็นไหมว่าใครก็ว่าการหาบัวดุการหาบัวดุฝึกเข้ามาจนเต็มที่เต็มฐานบัวรามาแล้วท่านไม่เห็นท่านดุว่างั้นนะเราก็เฉยๆเพราะว่าเขาฝึกเจ้าให้เต็มที่ไม่ฝึกกันอะไรฝึกชอบฝึกไกลระวังเราฝึกชอบมือการจำหาบัวหาการจำหาบัวไม่เหมือนองค์ใดนั้นต้องระวังดีนะแล้วมันระวังคำพูดคำจาแล้วงั้นโดนดุกันได้นะว่าต้องฝึกชอบกันระมัดระวังว่างั้นเราก็เฉยขึ้นบนเวลาเขาจะไปจริงที่อะไรนั่นเองนะอันนั้นดื้นผ้าเพชรหน้ามาให้ขอให้หลวงพ่อเหยียบมันให้เป็นที่มันคนหน่อยแล้วก็มายื่นมาเนี่ยขอให้เหยียบป้าไปที่คนหน่อยไหนเอาวะหลักว่างั้นเราก็ยื่นมาวางป้าก็จามเดี๋ยวป้าป่าเข้าป่าต่อยได้มันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทนเลยละบาดจะเอาอะไรที่บาดใส่เสี้ยนเสี้ยนถ้าวัดตีมันเป็นที่มันคนด้วยการเหยียบตีมันจะโอ้ยไม่บอกเหยียบก็ไม่ได้มันแหลกอะไรก็มันตีมันคนอย่างจะตีนข่อยตีนข่อยเหยียบขี้เหยียบต้นเหยียบก้าวไส้กันก็ตีมันจะต้องพิจารณาไหนวะพวกนี้มึงหาดึงบ้าบ้ามาไงคนหนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วนี่จะนานเห็นไหมเห็นไหมเลยดูเอาอันนี้เขาบางทีเขาบอกสนุกเขาต่ำนะของเขาบอกเขาก็ว่าได้หนาขึ้นกลางจันทร์เนี่ยว่าเป็นเพราะนั่นตามเหตุตามผลจริงๆท่านเห็นไหมเห็นไหมเวลาเขางานเห็นไหมพอลงไปแล้วยังเอาอยู่ดีเอากันอุ้ยก็ถือว่าหนาหนาเห็นไหมแล้วฝากตายเลยเขาก็ใส่บุเหตุผลนั่นแหละรักดับเบิ้ลของพระ

0: ถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกก็ต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราสิหลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เรียนไม่รู้ไปอวดดีลเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็เชื่อเขาสิสิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาก็เราก็ต้องเชื่อเขางั้นนั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่สิมันเป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบๆนั่นนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาว่าไงก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทำอย่าทำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องเชื่อเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างหัวใจแต่ที่ดูที่ไปนวดเส้นผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ถ้าลุงเราปล่อยแล้วปล่อยแล้วบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหลักวิชาเท่าไหร่มีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไหร่แล้วเอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนี่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้งั้นให้มันด้อยทางหลักวิชาแล้วความสามารถลงไปอ๋อเต็มเหนียวนะระวังนี่เลยพี่ไปนวดกรุงเทพเข้าที่แล้วมันเขาก็ฟาดทั้งจังโอ้ยนี่โป่งนะมันจะว่าสองนิ้วผมตอนนิ้วโป่งเขานิ้วหนึ่งนะฟาดทั้งตรงมือว่ามันใส่พังดูเขาจะพูดถึงใส่พังไอ้มือเขาว่ามันขาดไปสะบั้นมือเฉยแล้วปล่อยให้เขาแล้วเอาฟาดขึ้นไปเขาก็จะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามตรงนี้เขาคงแค่คิดว่าผมนี่อดสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั้นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนเพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เราถึงปล่อยให้เต็มที่เอาสมมติว่านู่นกำลังนวดนี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วข้างหนึ่งเอาขาดไปเถอะหมอทำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเอานวดไปนั่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้เจ็บเฉยผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก่อนเราสังเกตที่เขาปวดเส้นไหนแต่มันวิ่งไปยังไงเราคอยสังเกตดูเพื่อจะเราจะได้แนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาได้คิดอย่างนั้นไหมเขาก็คิดว่าเราจะทนทุกข์ทรมานนี่แต่เราหาไปยังไงเราเป็นนักศึกษาอยู่มันไปยังไงสังเกตละเอียดอ่อคนนวดเส้นหัวแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อขอกราบเลยกราบตรงนี้เลยเหรอไอ้ผมตั้งแต่นวดเส้นมานี่น่ะได้แสนกว่าคนก็จะพูดจากอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวที่เท่านั้นหวังที่ผมได้นวดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนะมันก็จะร้องโกร้องโกรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อหมออย่างนั้นฉันรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนั้นหรอหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งคนอื่นสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้นไม่เชื่อที่อย่างเดียวหรือว่าเชื่อที่อย่างเดียวเท่านั้นลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่พูดหมอเขายังไงหมอเขาว่าฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาสิเราเชื่อตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาสิไม่เชื่ออย่าเข้าไปอย่าไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะเหมือนใครถ้าว่าไม่เหมือนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงลงเลย
1: การพยายามทำเห็นมันสมควรหยุดเท่านี้

มากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีกับหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลไปหมดวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะนี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนก็ทิศไหนเรามาแล้วมันกดทักทวงเหยียบย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อเยื่อมาสักมาจากทิศไหนต่อทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่าเนี่ยมันเลยจะกลายเป็นอย่างแมลงวันต้องหึงหึงนะไม่ใจปฏิบัติครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนปฏิบัติเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างนี่มากต่อมากมันเลยเลอะๆเทอะๆไปมันหักรูดกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดไปตามๆกันหลักสำคัญของการปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อแก้เพื่อตัดตอนกิเลสมันคืออะไรเนี่ยเราบอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะว่าตอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าธรรมมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารธรรมอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาซะแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้กิเลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมเพื่อต่อถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจธรรมารมณ์ที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดแล้วเราไม่รู้มันภูมิใจอยู่แล้วลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามีสิบอิริยาบถก็จะทั้งสิบอิริยาบถเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆปฏิไปเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่เรียบทมันก็เป็นอย่างนั้นไม่บอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสนี่ได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นเช่นสิ่งเหล่านี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากและเริ่มอยากทำทั้งที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี่มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหนแล้วอะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสและที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามก็เคลิ้มไปตามหลับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั่นเพราะอะไรก็เพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารสแห่งธรรม
ชนะรถกิเลสหรือยิ่งกว่ารถกิเลสเยี่ยมกว่ารถกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เรียนกันอยู่งั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหยียบมันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็อะไรฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีธรรมแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเครื่องเทียบเทียมและเป็นคู่แข่งกันนั่นจิตใจถึงจะหมุนมาทำที่จะดูดดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เพราะความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆขั้นตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะแต่จมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไหร่เรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์เหล่านั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี การเจ็ดหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมพรหมาจารุกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมผัสเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนะปล่อยให้กิเลสลากไปทั้งสดๆร้อนๆมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับตาตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนมันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเราจะตัดวัฏความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องไม่มีต้องไปต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนาทุกยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ ไม่อย่างนั้นจมมีใครพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลสนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกที่จะนำมาใช้นั้นก่อได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้เนี่ยจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตนนี้เท่านั้นแล้วสรุปอย่างนี้คือสติปัญญาในวงภาวิตภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดามี
ปัญญาที่กล่าวมา3ประเภทนั้นดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนสุตตมยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสภาวนามยปัญญานึก เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ละปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั้นหากผิดหากเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหยิบยืมจากที่ไหนหากเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตนี้ที่ในบนเวทีกับกิเลสนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอนรากเหง้าเข้ามูลคือวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญากินตมยปัญญาเป็นเพียงพื้นหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองหินก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่เลยมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้ล่ะถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนทีเดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งหลวนลายยังไงพี่เล็กมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราอยู่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่มันไอ้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันธ์มีกลมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสพไม่สันไม่ปั้นไม่ยอขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งอันนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังแนะนำปีทุกขังความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจะนะทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัจนะแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันธ์เป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันครองตัวอยู่ได้ก็ครองเมื่อมันครองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามราวเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจ ถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกัน
ไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรก็รู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชา เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์นอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคุณคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรรมพระพุทธเจ้าชาคระธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมุติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่นี้แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคณธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคณะไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็ไปเหมาเอาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคณะธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเฉลือเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคณะธรรมแล้วยังมาหลงชาคณะธรรมเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันพระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคณะท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆชาคณะธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันธ์ก็เป็นชาคณะโอก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันธ์แน่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดท่านอะไรอย่างนั้นคือนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันน่าหมั่นไส้ขนาดไหนปราชญ์ที่เห็นความจริงจริงถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหน80,000ธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้84,000พระธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำแต่คือปฏิบัติตามไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่น่าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันน่าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสนี่ความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้แล้วลองรู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำมันมีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่นั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้ของเราเหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้น
แต่ความจริงเนี่ยเอาอะไรมาพอไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มจัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่น่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็รูปคำไปตามภาษีภาษาสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาขังท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัยอย่าเอาอดีตอนาคตก็มายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่คือหมายคำว่ายิ่งเลียดเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนั่นเอาละนะวิเลศมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกวิเลศมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาละอาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันเลยสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือวิเลศมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอินทร์ละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอินทร์ละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างดุจตื้อจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติหรือเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะมีเหตุที่จะได้อดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ไปเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งอยู่เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นก็เข้าเท่าไรมันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้อันนี้เหมือนกันกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเป็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่อยๆมีพิจารณาไม่ทำหมดแล้วนี่จึงต้องได้ตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งนี้มันตัดทอนกำลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่การสมาธิมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้อดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับ
ขั้นเป็นเพลินก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดโผนด้วยการผ่อนการอดทหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดเป่าเหยียบกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคิดมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรจริงมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่หยิบที่ขวางธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอานั้นขอให้หมกมุ่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษารวมก่อนมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วเหาะแหละๆให้ขวางหูขวางตาดีอาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวให้สนิทกันโดยธรรมแยบไปมันเห็นแล้วแยบไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองจะทิ่มหัวใจก็ทิ่มจนมันจะเละมันจะเละแบบนั้นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจมันไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่สักเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ด้วยกับเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกกรหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ว่าไงมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้เลยฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้เลยมันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามันอยู่ของหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกรูปทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งหนาไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่นี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนมาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงไงก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนพอที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันทำอยู่บนฟ้าอยู่บนดูอากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอย่างนั้นเหรอทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจที่เรียนอยู่ตรงไหนทำอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาหรือไม่ได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันไม่เสียวิโสอะไรทำยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องผู้ประธานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนเข้าไปฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประธานกิเลสมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละมันมีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความเกิดเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกันไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิเราจะเห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่
มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจคิดขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันลึกด้านมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตจมลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของพิเศษด้วยจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรที่กิเลสมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอากิเลสถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกิจใจของเรานี้สิธรรมะพระพุทธเจ้าแสดงก็สดร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกยังทำไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อมันเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแก้มันลงไปตรงที่ตรงนี้ยาวมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันกระดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกเกิดทุกดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมุติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลงไปเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันแต่มันตายที่ไหนซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปสิสติปัญญามันเห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมันพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรพอผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงของตนสติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ต้องอยู่ในวงกายไม่มันหนีจากนี่เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี่เรียกว่าสติความรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวซ่านไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวถ้าเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนี่เป็นปัญญาที่ควรแก่หรือพบรู้ชาติได้อย่างมั่นไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรที่จะตั้งหลักตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นเช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะของอยู่ตลอดเวลาแล้วดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ในทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความที่เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมด
ถอดแล้วถอดแล้วอ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทั้งหันอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานมันได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้นแต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันอยู่ภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันที่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเดี๋ยวก็หัวขาดพังทลายแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัยเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องรั้งเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิอันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อยว่านี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไหมล่ะพูดไปพูดไปผมก็หน่อยเอาแค่นี้แหละคืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันหันก็ได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนเลยฟื้นไหมเฉยนั่นถ้าธรรมดาไม่มาเมื่อเช้านี่ก็ไม่ฉันก็ธรรมดานี่ก็ฟื้นเพื่อโลกนี่การเรามันเอาแน่มานานปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้26 27แสดงความชุดมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาพักเท่าไหร่หรือเนี่ยพักก็หมดเท่าไหร่วันเงื่อนเท่าไหร่วันเงื่อนวันเงื่อนกลับมากับข้างไหนข้างไหนบ้างวัดปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เต็มไม่เต็มหน่อยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักหกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันความมิตรบาทก็ดูหมู่ดูเพื่อนหลังเราเดินมาตามหลังบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วใช่ไหมท่านเราจะเดินแล้วก็แทรกก็แซงกว่านั้นแหละมันขวางไว้ตลอดอยู่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเทรนด์ของเจ้าของแหละทั้งที่เรามาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นผมมันก็เลยท้าจีกให้ขวางอยู่ทั้งนั้นแหละที่ว่างแล้วเอาเพลงไหนก็ไม่ทราบนะเวรินทบาทเวลาวินทบาทเอาเพลงไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลงนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลงทั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะเพราะญาติโยมใครต่อใครถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จับประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่ทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องที่เละเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะจะมาพั่มพั่มตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครไม่ใช่เรื่องของเราวันนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั้นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั้นก็เป็นนักประจบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรียกแข้งเรียกขาวัดนี้มีไม่ได้นะอย่ามาแสดงให้เห็นนะวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบ้างเล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั้นเท่านั้นหรือมีทั่วไปเรื่องอย่างนี้วัดไหนๆก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดในวัดนี้อื่นได้ยังไงระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรหรือคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองนั่นวินทบาทก็ดูนี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นแหละตัวพิลึกพูดง่าย
มันอยู่ในนั่นน่ะมันแสดงตลอดเวลามันเวลาบิดเมื่อยดูจะในบาตรเวลาบินจะบาตรเวลารับบาตรนั้นมีภาพอยู่เหนื่อยมันยั่วยั่วยั่วยั่วมันลงวิเกละครตาภาพพิมพ์ไปถึงไหนมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วตอนนั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองเพื่อนก็อย่าให้เห็นอย่างนั้นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่าให้เห็นก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนในถลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจเนี่ยเห็นไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผล่เข้าไปก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางปังโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างได้อย่างเดียวความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่เปิดอยู่ไปหรอกธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นตรงนั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั่นไม่เหมือนเราเหตุผลที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยพูดไปเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องของกิเลสขอนับหน้าถือตามบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของย่าคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาถ้ามีติดเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราถูกแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่สินับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนอกๆเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแค้วคลาดปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรานี่ยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลวจดเมฆเราน่ะเต็มหัวที่อยากให้หมู่มันได้รู้ได้เห็นที่ได้แสดงเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงด้วยผู้ขอให้พูดเต็มปากนี่หน่อยไม่ได้พูดแบบร่นๆเดาๆดีนะไม่สะทกสะท้านท้อต้องมาจากความจริงเดินปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนฝูงถ้าทำมันจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้จะเป็นยังไงทำพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาในเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็จะ 2,600 ปี 2,567 ปีนี่นั่นนับแต่วันเกิดสรุปมาจนกระทั่งวันปฏิพานมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มากกว่านิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานกันที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองว่าผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนอาฐานเนี่ยพูดจริงๆนี่เป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าเฉลี่ยแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เตียนโล่งมันลกลุงลังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปพี่ความเตียนโล่งมันมีอยู่แล้วภายในนั้นเป็นแต่ว่าเรียกว่าถูกสิ่งการปกคลุมหอยนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอเราทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความจะโล่งไม่ต้องถามหานี่ก็เหมือนกันจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิรู้สึกแล้วอะไรพอพูดทั้งนี้แล้ว

ความมืดถ้าไม่มีความสว่างตรงที่ผ่อนคลายของผู้มีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสว่างไว้สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดบังหุ้มห่อไว้แต่ฝ่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ก็ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบายถ้ามีทั้งมีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวไม่มีความสุขแทรกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไปเป็นครั้งคราวหรือเป็นวรรคเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็เท่ากับแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้ในโลกนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เพียงกันด้วยมาด้วยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เพียงกันและขาดไปบ้างก็เป็นบางการบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรนิสุญญกัปก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นนั่นก็ว่างจากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพัทธกัปแต่ละพัทธกัปที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญกัปการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความผิดความพึงหวังในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคำว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมฆะโมหะคือความมืดบอดระหว่างโลกกันตานรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยุงจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับคนไข้ที่มียามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้
จะเป็นที่สลดสังเวชน่าอิจฉาและอาใจน่าเบื่อน่าหน่ายเป็นไหนๆโลกนี้จะไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาอยู่กันเลยหรือเมื่ออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใคร่อยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขยะแขยงมีแต่ความทุกข์ความทรมานและทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากสันโลกที่ไม่มีธรรมไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยงเพื่อการละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระยิ่งมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสันโลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียวยาสิ่งรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทำความรุ่มร้อนให้แก่สายโลกนั้นไม่เคยมีคำว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัว

็ไม่ผิดในสมัยที่เป็นสุญญากับคือว่างจากศาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกหาทางหลีกเว้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดข้าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงตัวทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกหากเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนะแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้แก่พระนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ธรรมะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนเป็นแต่เพียงผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำเช่นนี้จึงเรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนาเหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นธรรมทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบ่อแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยำอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบากความตนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความขี้ริ้วขี้เหร่ในรูปพันสันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังร่วมกันทั้งนั้นเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีจะต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านก็สอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากเพียงไรเราจำต้องดำเนินตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้น

มักเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนาธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสาเหตุคือการกระทำของเราอย่าให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดับมีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นมีเราทั้งหลายก็ได้ครองน้อมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่าเรานี่มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสดาก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเป็นสักขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลำดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคตองค์แท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริงเต็มส่วนขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัย เนี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองค์ตถาคตไปเรื่อยๆเมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้วเรียกว่าเห็นศาสดาเต็มองค์เต็ม 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้กล้าเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์นี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจ่างใจแล้วเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมคือพระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันเดียวกันศาสดาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันนี่หมดไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวข้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีธรรมังสนังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสนังคัจฉามิ
ที่เราได้รู้ถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้แล้วนี่แหละคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าสูญทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่เลยมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมะบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสู่ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมปดีโปอันเดียวกันเท่านั้นนั่นธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าการสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้างแต่เป็นธรรมชาติการทำที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้ามาโดยลำพังก็เป็นโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมบริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมบริสุทธิ์คำว่าสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมถ้าเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนธรรมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรถึงความสงบนี้สงบอย่างไรเป็นแต่เพียงคาดทั้งที่คาดด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้อย่างไรคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดวิมุตติความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลส
จะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกระวนกระวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่กิเลสทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสั่นละสายกระวนกระวายไปด้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรก็แล้วแต่เถอะสำคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มอยู่ในหัวใจคำว่าเต็มนี้มันเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลำบากความทรมานหิวมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าแต่หิวภายในจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันตทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มธรรมจะเป็นทุกข์ได้ยังไงธรรมมีความอิ่มพอได้เป็นขั้นขั้นนับแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไปมีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายใช่ไหมปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่มีคำว่าเตลิดเปิดเปิงมีความมีประมาณพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอคำว่านิพพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตกาลไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตกาลคือไม่มีระหว่างนั้นระหว่างนี้นี่ท่านที่ว่าท่านว่านิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละถ้ามีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี้ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณา
พื่อนิพพานจึงต้องก้าวเดินไปตามอนิจจังทางสายอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วทำทั้ง3ประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเทียมได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยทรงเป็นสยามภูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสารโลกให้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้จนกระทั่งถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ได้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ำเสมอฝ่ายต่ำก็คือเรื่องของกิเลสผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานสัตว์โลกแล้วโดนเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเก็บไปตามส่วนแห่งการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวากเช่นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่วไปสัตว์โลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวลไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ท่านต่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัฏวนที่เป็นมาตั้งแต่ทุกข์เล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เพราะฤทธิ์อำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องพ้นไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความฉลาดปัดทิ้งมีแต่จำพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกเข้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดร้อนท่านอยู่นั่นแหละผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านสลัดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดียังอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทำทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวอยู่กับการกระทำของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทำนี้ไม่ได้มีการกระดิกพลิกแพงต้องเป็นอาการของการกระทำทั้งนั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผลความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จำต้องกระทำเมื่อทำลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทำขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไรการกระทำก็ทำด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่ว
รือรู้ก็ทำทั้งรู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทำสันดานหยาบของผู้ทำไปซะอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนนี้ได้อย่างไรหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกข์เราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจำพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกข์ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันธ์เป็นไปอยู่กับความคิดการกระทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจำต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดับตลอดกันวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยู่เช่นนี้ไม่มีรายใดที่จะหลบปีกตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้วเหตุใดจะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหม้ของสัตว์จำพวกหยาบโลนทั้งหลายได้นี่ที่ว่าสวาขาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัดระวังในความชั่วไม่กระทำและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่าฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อธรรมเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลายความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเจริญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเช่นกล่าวถึงพระพุทธันดรหรือว่าสุญญากาศที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิตหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังฝากเป็นฝากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังให้มีความรอบคอบให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียบแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกอริยบททั้งๆที่เรานับถือศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือศาสนาทั้งๆที่หาสติสตังหรือปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเล่นเล่อเผลอสติเซ่อซ่าตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่
ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเท่าที่สุดเราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปนยิโกคือน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดกวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนี่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคำว่าพระไม่ได้กลัวคำว่าเดินจงกรมจับจับจับหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพิ่มเคลิ้มหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเราะแล้ววันหนึ่งในอิริยาบถหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปชั่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดรคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนาเนี่ยมีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจเนี่ยที่เรียกเผาพระเราเผาตรงนี้เผาตอนไม่มีศาสนาเราอย่าไปคิดฆ่าไกลๆนู่นโดยถ่ายเดียวศาสนาพัทธกับนั่นพัทธกับนี้พุทธันดรนี้พุทธันดรนี้สุญญากับนู้นสุญญากับนี้ท่านกล่าวมาเป็นลำดับลำดาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นแก่เราเวลานี้จงโอปนยิโกน้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในระยะนี้กำลังอยู่ในพัทธกับหรืออยู่ในสุญญากับพัทธกับแปลว่ากับที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถที่เจริญความเพียรในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยธรรมมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัทธกับให้ย่นเข้ามาตรงนี้แล้วเมื่อพยายามอยู่เสมอเรื่องพัฒกับนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของเราพูดถือพุทธถือเทวทัตนี่แหละเทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยิบขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายนี่ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าสุญญากับทำสติทำปัญญาทำสูญไปแต่กิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒกับมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟใช่ไหมเรียกว่าความเจริญเพื่อความผาสุกได้อย่างไรมันมีแต่ความพินาศชิบหายล่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอแล้วเหรอผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับๆที่เรียกว่าพัทธกับเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธอยู่โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอ้าวทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันแล้วว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดได้ว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็น
มหาสมบัติ ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี่เลยนั่นเนี่ยมหาภัตตกับศาสนธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่ภัตตกับโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงมหาภัตตกับดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละคือมหาภัตตกับเต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยความลำบากลำบนตั้งแต่วันเวลาบำเพ็ญก็ยากลำบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแลกทำทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทรงอุตส่าห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามแขนงตามเหตุการณ์แต่รวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระทั้งหมดไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับงานโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มประสิทธิกำลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลำบากในการที่จะได้บำเพ็ญธรรมความดีพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดีเป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุขความสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเฉยๆมีความสุขเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างมานี้เราก็ไม่เสียทีสมมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ฉลาดต้องฉลาดหาความสุขใส่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดสลัดออกจากตัวเสมอวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาโอปนยิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเทียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคนทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวยเวลานี้ธาตุขันธ์ก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนามความเพียรก็ให้ก้าวเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าศาสดาองค์เอกนี่เลยเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองพระญาณที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนคลาดเต็มไปด้วยความจริงล้วนๆตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรัสไว้ทุกอย่างจึงเรียกว่าสวัคคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะถูกสถานที่ที่พึงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรม
กับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านเรียกว่ากิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายธรรมแนะนำให้ต่อสู้แย่งชิงเอาตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทำดีด้วยการฝ่าฝืนสิ่งที่ต่างช้าเร็วสารทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้วเอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายเนี่ยความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ระวังนะเทวันนี้เทระวังนะถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับว่าล้างเหมือนกับเหยียบเดือดเรื่อยถึงมันเป็นงั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยเจ้าของก็รู้จะได้ทำไงถ้าจะให้เป็นไปตามอัธยาศัยนิสัยของเป็นไปตามความถนัดนั้นมันก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองตะโครมไปแล้วเนี่ยเพื่อมันไปตามเรื่องเอาถึงจะไม่เร็วไม่ช่างมันเถอะมันค่อยไปเอื่อยๆนั่นอย่างสามวันสามคืนก็ถึงในทางมั่นหรอกอย่างนั้นพอไปอย่างเทวันว่าไปนั่นเพราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะมันไม่ได้เป็นด้วยความเสกสรรปั้นดอกขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจิตนี่เป็นห่วงเพื่อนได้ยินได้ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่ผมเคยพูดให้ฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็หยิ่งยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นยังไงนั่นพอฟังแล้วแหมเหมือนกับได้โอสถมาจากฝากเมฆฝากสมมติที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาชโลมจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจถ้าไม่ยินไม่ฟังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรดน้ำเองนอกจากไม่รดน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมันเอาน้ำร้อนไปลวกอีกไม่รดน้ำทางด้านธรรมะแล้วมันน้ำกิเลสมันน้ำทองแดงไงที่มันเผาอยู่ในหัวใจทั้งนั้นเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อว่าเราเพราะว่าเราสมบูรณ์อยู่แล้วที่สุดทุกอย่างผู้ที่ทุกข์ยิ่งกว่านี้มีมากมายนะว่าเราไม่ได้ทุกข์แต่ตัวปัจจัยทายทานทั้งสี่มันล้นอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกพร่องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจำเป็นอยู่มากนะนี่ว่าคนนี่ว่าสัตว์นะมันสงสารเหมือนกันหมดมันมาห่วงถึงห่วงได้นะก็มันเป็นเหมือนกันจะอะไรมาห่วงความหวงก็เป็นกิเลสความสงสารเป็นธรรมเนี่ยมันจะมาหวงไว้ทำไมหวงไว้เพื่ออะไรเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ไปเพื่อผลประโยชน์เก็บไว้ทำไมเวลาตายเขาไม่เห็นเอาเงินไปเผาเลยนะเขาเอาฟืนแบบเผาต่างหากเอาฟืนมันมีอยู่แล้วถ้าว่ามีฟืนมีแต่เงินจะเอาเงินไปเผาเพราะมีฟืนพอจะแสวงหาไว้ตัวเผาตอนนี้มันก็มีนะฟืนเต็มดงเต็มป่าอย่างเงี้ยศาสนาจึงเป็นของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากทีเดียวนะเกินกว่าความรู้ของคนทั้งหลายจะทราบได้ตลอดก็ถึงนะเรื่องความละเอียดละออของศาสนาละเอียดมากขนาดนั้นทำให้คิดเรื่องพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ฉลาดถึงขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นคือพุทธนาตรงจุดไหนที่ไหนหาที่ท่านไม่ได้หนึ่งพุทธนาไปไหนลูกไปไหนมีแต่พระเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนอกจากกราบท่านดังหมอบลาบกันแล้วเมื่อเห็นนิพพุทธเจ้าจึงไม่เป็นภัยต่อใครธรรมจึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาระธรรมนี่เองน่าจะพูดจะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถฉลาดรู้ของตน
มโลกวิถูจึงถนัดชัดเจนมากจากพระศาสดารู้แจ้งโลกรู้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดยากขนาดไหนทรงตึงทราบไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถูทั้งการแสดงธรรมแก่โลกจึงเหมาะสมไปทุกภูมิของสัตว์โลกนอกจากมันรับไม่ได้เท่านั้นเพราะอาการหนักมันก็รับไม่ได้นั่งประเภทปะทะปรมะเป็นประเภทสามประเภทอย่างนั้นก็ต้องรับได้ปกติกันอยู่พอย่ำธรรมะขึ้นเท่านั้นจิตพุ่งเลยรู้เลยพ้นเลยว่าปกติกันอยู่ประเภทเดียวคอยจะผ่านพ้นอยู่แล้วหรือปฏิกันอยู่ก็ลองกันลงมาแสดงเลือกเหตุเลือกผลในสัตว์ในส่วนแล้วยอมลงผ่านได้เลยส่วนเนยะนี่ถ้าเป็นตาน้ำก็อยู่ลึกหน่อยต้องใช้กำลังเวลาเวลาขุดกันแล้วสุดท้ายก็ถึงน้ำได้นะส่วนปะทะปรมะเหมือนเอาเสียมขุดหินนั่นนี่จะเสียมจะแหลกไปหินมันก็อยู่นั่นธรรมะเอาลงขนาดไหนมันไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินนะไปถึงน้ำไม่ถึงเพราะน้ำไม่มีในหินนั่นขุดลงไปก็อย่างนั้นระวังวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากนะรู้สึกยังไง

นี่มันแน่นก็แน่นเข้าแล้วจะทำยังไงล่ะผู้ที่มาศึกษาอบรมมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะแน่นทุกวันทุกวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเนรประมาณ40นู่นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยจะทำยังไงผมก็ยิ่งกำลังวังชาไม่มีเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะอยู่ลำพังเจ้าของก็มันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนช่วงสองปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกอันหนึ่งอยู่ในจิตนี่มันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าตัดขันละพาให้มันเป็นดีมันเพื่อนกำลังไล่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันมีมากแล้วมันมีเรื่องเนี่ยในเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะในเรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ทันนะทำยังนอนไม่ตื่นกิเลสออกเพ่นพ่านยุ่งกวนทำลายไปทุกอย่างผลนั่นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรนะเรื่องกิเลสก็ยังหยาบๆก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นเองนี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกโลกเขาแต่แท้มันก็ยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระเนียนมันมาถือว่ามันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางคารวะเขาก็ยังถือกันพระยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่ยังสี่สิบห้าสิบจะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ผมมาก็อยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งผมมาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบที่น่าไว้ใจไม่ใช่แบบที่น่าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับหัวหน้าและหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละว่าแบบยักษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบวิเลียนไม่ใช่แบบดีมันเป็นอย่างนั้นของมันแหละว่าตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงๆมันก็ดีสิวันนี้มันไม่เห็นมีจริงมีจังอะไรก็ให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเรามันก็พอแล้วนั่นแหละคิดอะไรยุ่งอะไรล่ะยุ่งแต่ครับขันเจ้าของนี่ก็พอวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้ไปใช้ก็เลยคราวที่แล้วนี่ที่โรงพยาบาลหมอปัญญานี่ก็เขาก็บอกว่าปูนมันจับอยู่ทุกแห่งทุกหนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยู่มดจับอยู่มดบางทีบอกนั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวกันนั่นแหละมันไปทั่วหมดจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไงนี่มันเป็นเอวแข็งแบบนั้นเลยเนี่ยนั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งก่อนหน้าก็นั่งอย่างสบายสบายอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอ่ะแม้จะนั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาคือท่านก็คงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมดก็หินปูนอยู่ก็ว่านี่แล้วมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดไปวัดทำของเพลนั่นก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมู่เรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนกับไปปรองธรรมสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันนักเป็นในจิตหูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนที่ไหนมันก็อดคิดไม่ได้น่าสงสารหมู่เพื่อนพระเต็มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้อุตส่าห์เทศน์ให้ฟังถึงจะเมื่อจะเพียก็ตามเพราะความสงสารนั่นแหละอะไรในอุตสาห์เตือนให้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็พอเป็นคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุขันธ์มันอำนวยเทศถึงธรรมะสูงสุดเหมือนกันไม่มีผู้นำเป็นไปตามลำพังมันเป็นไปได้ยังไงนี่ที่ทำให้คิดมากนะพระเนนมานั้นก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ว่าได้ของพระของเรียนทั่วประเทศไทยมานั่นก็ดีทำให้เอามาพิจารณาเทียบเคียง
ดูถึงผู้นำแต่ละก๊กละก๊กละก๊กนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจสำคัญการประพฤติปฏิบัติก็สำคัญเพราะใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติแต่ใจมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์แม้จะลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างตามการตามเวลาก็เป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลอัตธรรมเช่นเป็นทิฏฐิมานะหรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสียทิฏฐิมานะว่าความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสไปเสียอย่างนั้นมันไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดีเข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถือหลักใจเป็นสำคัญข้อปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ใจเป็นหลักอยู่แล้วการปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอและการแนะนำสั่งสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยลมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำต่างสอนไปปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเห็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่แหมสำคัญมากนะท่านเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเนนหลั่งไหลไปถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกข์ก็มาฟังปฏิโมกข์และโอวาทของท่านที่นั่นยามมีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครั้งละครั้งได้อุบายไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านนั้นอบอุ่นอยู่กับผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็นท่านเคยพูดวันโวตนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะวันโวสถนั้นพระมามากเลยทีห้าบางทีห้าสิบหกสิบพระต่างถิ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเนรพวกหลายก็ติดตามมาด้วยนอกจากฟ้าแล้วเวลาท่านให้ว่าท่านเตือนเตือนอย่าได้นอนใจการศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากท่านเตือนสำคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยำหรือไม่เราก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนท่านว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัติต้องเอาของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศน์ผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยนั่นว่าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดพูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ตายใจสำหรับผู้มาอบรมศึกษาท่านว่าแล้วก็ย้อนมาหาองค์ของท่านเองนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะการแนะนำสั่งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดตะภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะวิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะวิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนปริยัติอย่างนี้ท่านย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นบางครั้งถึงขนาดที่ว่าภิกษุเฒ่ายังไม่ตายนี่ให้ใคร
มีข้อข้องใจอะไรเอาให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะผู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมเหมือนสดๆร้อนๆเหมือนอัดเทปไปถ้าเป็นประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเป็นอย่างนั้นนะจิตใจผมเพราะผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนกับว่าไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเทปเจ้าของเองก็แปลกในเจ้าของกันว่ามันจำไปได้ยังไงพูดถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนั่นนี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลย80นะโอ้โหขนาดนั้นนะบอกอย่างตีกาลงไปเลยทีเดียวเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้วันจะตายก็ต้องมองเห็นทั้งท่านท่านถึงได้กล้าพูดขนาดนั้นไม่เลย80นะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ต้องก็นับไปนับข้อมือนี่เห็นไหมมันนานอะไรกันมันก็เท่ากับ 2-3 วันเท่านั้นมันก็ตายนี่ล่ะยังจะมานอนใจอยู่หรือนี่ล่ะแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเดียวทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะทั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดแล้วแหละมันหลังเหลือแต่ลมหายใจมันยังไม่ขาดไอ้เรื่องราวอะไรที่ความติดต่อของกายของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยเห็นไหมแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเรื่องเขาเรียกว่าโรคคนแก่เห็นไหมไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอีก8เดือนนั่นตั้งเดือน4ขึ้น14ค่ำผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกาท่านมรณภาพพ.ศ. 92เป็นเวลา8เดือนโอ้เหมือนกับฟ้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจ่อยอยู่กับท่านเท่านั้นท่านเป็นแม่เลยคอยดึงคอยนั่นเราจิตเราก็ตอนนั้นมันก็ชุนละมุนเราเหลือประมาณตอนท่านทำหน้าท่านเริ่มป่วยมาแหละจิตของเรามันก็เริ่มเป็นละมุนวุ่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั้นมาเรื่อยจิตเราก็ไม่ว่างเลยท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไหร่ก็เราก็ยิ่ง

เนี่ยคอยให้อุบายคอยเราหยุดตลอดเวลานั่นแหละพอมีเวลาบ้างนิดหน่อยก็เข้าทางจงกรมก็ทางจงกรมเพราะตอนนั้นจิตมันพิลึกพิลั่นจริงจริงที่ออกมันเป็นของมันเองมันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำแหละมันเป็นในตัวของมันเองถึงเวลาที่มันเป็นแต่เราเรียกก็เรียกว่าภาวนามัญญปัญญาอย่างว่านั่นมันก้าวถึงขั้นภาวนามัญญปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติเรื่อยอัตโนมัติมันไม่หยุดไม่ถอยมันจะหมุนอยู่ตลอดหมุนกับกิเลสนั่นแหละมันจะหมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลาเวลามันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอยู่อย่างนั้นเป็นน้ำเป็นท่าหมากปูหรี่ไม่คิดถึงกันเลยนะมันแปลกนะเวลามันหมุนมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั่นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็เสาะมันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาแหละทีนั่นแหละเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเอาหนักทีเดียวหรอกเหมือนเข้าตะลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมันก็ค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วตัวแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหาของมันมันค้นเองนี่นะเสาะมันแสวงมันซอกแซกซิกแซกมันหาเรื่องหาเราขึ้นมาให้เกิดเหตุเกิดผลขึ้นมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวข้าศึกนั่นแหละพอพบข้าศึกก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะคิดไปอะไรถึงเวลาเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนี่นะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นเท่านั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยจิตไม่ออกมาเลยมันอยู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ตั้งหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดขวัญตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมู่เพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่ำตอนเวรสำคัญอยู่ในวันน้องผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่เพื่อนแต่เป็นผู้คอยตรวจเวรตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางมีความตั้งนึงความพลักโอนกับท่านที่เป็นล่มโพล่มใสจิตใจพันเน้นยุกยอกไปหมดพอท่านป่วยเท่านั้นเพราะแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเราเหมือนคนตาบอดท่านมันให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงธรรมเนี่ยใดต่อเนี่ยใดเราคอยสำเนียกศึกษาคอยยึดคอยถือเอาจากท่านเมื่อท่านล่วงไปนี่โมโหปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มไปนะผ้าเนนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นเวลาทั้ง3ปี4ปีนั่นแต่ขนาดนั้นน่ะจริงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมละถ้าอยู่ไหนก็แตกกระจายไปหาครูหาอาจารย์ต่างองค์ต่างไปนะแตกไปแล้วเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดไปสามสี่ปีมานี่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟั่นท่านก็อยู่เป็นหลักกันเยอะหลวงปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็เข้าเกาะติดเกาะติดเรื่อยไปแล้วสำหรับเราก็กลับมาจำพรรษาน้องผือแล้วออกทางเราไปห้วยทรายหมู่เพื่อนก็ติดตามไปนั่นต้องมากมายนะที่เราไปอยู่ห้วยทรายเดียวนั่นก็ไปอยู่4ปีห้วยทรายอันนี้ก็มากมันอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยเหมือนกันอยู่สำนักเราจริงๆมีสัก10กว่าองค์ไม่มากที่นั่นที่นี่หลายอย่างหลายหนมากรวมกันมากตอนนี้จากห้วยทรายมาก็ยุบไปอีกเหมือนกันห้วยทรายได้ก็มาตั้งตรงนี้วัดป่าวันตาด

ไม่ตั้งแต่มาตั้งทีแรกจนป่านนี้พระเนรแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่18องค์หลายปีตั้งแต่2598พอ99มาจนกระทั่งถึง2519หรือ20มีแต่17 18องค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มก็ค่อยเห็นครูบาอาจารย์ท่านรองรับไปรองรับไปเพื่อนมันมีที่เกาะเราก็อันรวมลงบ้างนี่มันก็มากขึ้นโดยลำดับปีหนึ่งถีบขึ้นไปปีหนึ่งถีบขึ้นไปถีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมันผิดตาหนึ่งปีกลายเท่าไหร่35เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเราก็ทนหมู่กับเพื่อนก็หัวใจก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้นมันก็เมตตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสำหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความแม่นถูกต้องแม่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เราลงถึง 100% 100% ไม่มีบิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายอะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสำหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นนะลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่าอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์มั่นนั่นเห็นคุณของท่านขนาดนั้นแหละแล้วพอเห็นโทษของตัวเองที่มันตะเกียกตะกายไปไหนมันไปไม่ได้ก็ท่านเป็นผู้ฉุดผู้ลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดฉุดลากผมประกอบกับผมมันคนเป็นคนทิฏฐิว่าก็ว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลงแม้แต่องค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านกระทุกพูดถึงทะเลาะนะมันโต้กับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในเงื่อนใดอย่างนี้มันจะไม่ถอยแหละคือพูดหาเหตุหาผลหาความสัตย์ความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลากหมอบลากเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจึงมีแต่ท่านฉุดผมมาฉุดขึ้นตรงไหนตรงไหนก็ฉุดขึ้นมันจะไปลืมได้อย่างไรจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาพิจารณาเทียบเคียงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ดีผมทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยถ้าพูดถึงนิสัยหมายถึงความชอบใจนะคนเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากก็สององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสององค์คนต่อไปก็ไปแยกกันคนละที่ละทางไปเสียอย่างนั้นนี่กลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไล่เลี่ยกันอย่างนั้นก็แบกบอกพูดกันงงๆเลยเอาใครจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันใครจะขึ้นเขาลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเหนื่อยมากอย่างนั้นจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวหมู่เพื่อนก็ลุมตั้งแต่บัดนั้นมาคิดดูที่จนกระทั่งปั่นนี้แล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเสาะแสวงหาตามลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปีกปีกตัวตั้งแต่ไม่ยังไม่เอายมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้9วัน10วันเต็มแล้วหนีเข้าป่าเข้าเขาไหนกับ9วัน10วันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาสุดท้ายก็เลยเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จะมองหาตัวไม่เจอแนวผลแห่งการแนะนำทางสอนหมู่เพื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้หนึ่งที่ทำให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนก่อนนับว่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรลี้ลับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเพ
เพราะอยู่ด้วยกันมานานแสนนานมันก็ต้องหมดภูมิจะกินหรือเทปมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือจากนั้นไปเพื่อนจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เอาตวัดธรรมพระเจ้าของจริงมีอยู่อย่าระวังถึงแต่กิเลสมันจะเข้าเหยียบหัวใจนะของจริงมันไม่มีกิเลสกลายเป็นของจริงเข้ามาแทนในหัวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะกิเลสมันจะเข้าเป็นของจริงแทนหัวใจนี้มีมากตามไม่ทันแหละ ของความกับของจริงมันแทรกขึ้นไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปนี่ธรรมของจริงพระเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนแล้วครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริงจริงท่านมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออัดคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรเราควรจะคิดจะชั่งตวงให้พอดีพอเหมาะกับเราไม่ควรจะมานิ่งนอนใจเห็นไหมเหล่านี้ครูบาอาจารย์มีที่ไหนมันจะคว้าน้ำเหลวไปแล้วนะมีแต่กรรมฐานกรรมฐานเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้ามีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยฉุดคอยล่างอยู่ตลอดลำพังจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะแล้วพออย่างยิ่งกิเลสมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วมีครูมีอาจารย์คอยฉุดคอยลากเอาไว้นี่มันโดนก็จนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอ แต่มันอาศัยสติปัญญานั่นแหละไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรๆก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงธรรมะขั้นละเอียดแล้วงงจริงๆก็มีผมเองครับมันก็ไม่พ้นเรื่องของสติปัญญาไปได้แล้วก็จับกันจนได้เอามันตายใจตายใจทุกด้านแล้วมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองเท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเจนในหัวใจท่านบอกว่าสันติพิโกนั่นแหละสันติพิโกแท้เป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนสงสัยมาเกลือปนเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดแง่ใดของกิเลสของธรรมมันเป็นเหมือนเป็นสันติวิโกประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วหายสงสัยหายห่วงหายสงสัยไปพร้อมๆมาพร้อมถ้าอะไรยังมีเงื่อนเครือบแคลงสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันติตุโกนะให้ระวังให้ดีสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขั้นนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่มันยังมีอะไรอะไรอยู่นั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่วางนั่นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจแล้วมันพอตัวแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรอะไรแล้วมันชัดเจนสันติดิโกสันติดิโกปัญญาสำคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นกิเลสมันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรกิเลสก็ยิ่งละเอียดละเอียดยิ่งต้องฝึกซ้อมสติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆการฝึกซ้อมมันก็เป็นมันเองถ้าลงได้ถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วสติปัญญาก็ฟิตตัวเองตลอดนี่เหลือมันก็ฟิตของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจแต่มันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยมันเอาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้หมู่เพื่อนตั้งใจให้ทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลิศอันประเสริฐต้องทำตัวเหมือนป้าขี้ริ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันชอบทะลงตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีถ้ามันปรากฏมีเขี้ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนอะว่าสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันขึ้นแล้วให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันอย่าปล่อยให้มันเหยียบหัวใจเราอย่างง่ายดายมียิ่งจิตใจยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนเขามากเขาโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์มองไปไหนก็ไม่จะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้นะทำยังไงผู้ปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายพึ่งพิงได้ยังไง
ราะฉะนั้นจึงต้องพยายามปิดในเวลาที่ได้รับการศึกษาลงจากครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกข์มาพอแล้วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เจ็บไข้มากป่วยมากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับวิเลตเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันยาคาดยาหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปคาดไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอถ้าผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์น่าจะรู้ในวงสัจธรรมเพราะความทุกขเวทนาอันนี้เด่นได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันสติปัญญาจะหมุนติ้วเร็วที่สุดมันจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้นะนั่นคือสมุทัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมรรคอยากให้มันเสร็จมันสิ้นไปเสียแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิเลสไปคาดไปหมายไม่ได้แต่เวลามันรอบทุกขเวทนานี้มันเห็นชัดจริงนะท่านว่าสัจธรรมเป็นของจริงในอริยสัจท่านบอกว่าของจริง4อย่างภาคความจำแล้วก็จำได้อยู่ของจริงจริงอะไรจำได้เขียนเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อได้เข้าตะลุมบอลกันสู่แนวโลกแล้วนั่นน่ะนั่นแหละเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั้นนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญาไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้หรือว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกำหนดรู้มันมีแค่นั้นนะไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกำหนดรู้ทุกข์นะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อจะสาวข้อหาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นค้นหานั่นแหละค้นหาสมุทัยแล้วนั่นไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเข่านี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้มันอะไรมันเป็นทุกข์นั่นอ่ะตัวแยกหาตรงนั้นอ่ะตรงจะเกิดประโยชน์คือปัญญาค้นเข้าไปเหนือหนังหรือเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่วะนั่นทางว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่อย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งที่หนังไม่ดับนะหรือเอ็นแล้วไล่ออกไปหรือกระดูกหรือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเราว่ากระดูกก็จ่อกระดูกว่าเอ็นจ่อเอ็นสติปัญญาจ่อลงไปตรงนั้นรู้ว่าทุกข์จ่อทุกข์แล้วก็จ่อก็มาหาใจใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้หรือทุกข์เป็นใจถ้าว่าทุกข์มันเป็นใจทุกข์ดับไปใจไปทำไมไม่ดับปัญญาแทรกเข้าไปนั่งเป็นทุกเป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกเป็นหนังเวลาทุกดับไปหนังทำไมไม่ดับเนี่ยแล้วกระดูกเป็นทุกเวลากระดูกดับไปทำไมกระดูกเวลาทุกดับไปทำไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงนั่นวิธีสักปัญญาวิธีใช้ปัญญาเป็นยังไม่ให้คาดนะว่าครูบาอาจารย์ว่างั้นไม่ให้คาดให้เป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันนี่แหละท่านเรียกว่าการพิจารณาค้นสัจธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับพูดไม่ถูกหนังกับสัตว์แต่ว่าหนังมันเนื้อว่าเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันจริงไหมมันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นทุกข์นี่นะนั่นเวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงแล้วหนังก็เป็นหนังสัตว์แต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวทุกข์มันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์เนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาเข้าไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะมันอังอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไร
แล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ละอาการของมันทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดจุดใดแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือจิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากนี่แหละที่ว่าสมุทัยนี่หลงเวลาค้นเข้าไปมันก็เป็นมรรคชาติเข้าไปชาติเข้าไปอะไรก็จริงตามเรื่องของตัวเองอยู่มันก็หน้าหัวเลาะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงยังไงที่จิตทราบชัดย้อนเข้ามาจิตจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นถ้าทราบว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับนะจะว่าเป็นของจริงเป็นของอันเดียวกันได้ยังไงนี่เราแยกมันชุนละมุนมันแยกกันอยู่นั่นหมุนติ่วติ่วไม่ได้คำนึงแล้วว่ามันจะเป็นจะตายเอาทุกขนาดไหนมันเห็นจริงกันนี่นาอะไรตายแล้วมันรู้นี่นะนั่นจิตมันกัดอะไรขาดสะบั้นเออกัดเพชรก็ขาดที่ว่าไงเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้ไงเอาให้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันรู้นี่นะเกิดมานี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สักทีนะนั่นเวลามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชัดชัดเจนหนังก็กำหนดดูหนังก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเอ็นกระดูกก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นทั้งวันอย่างนี้ทุกข์นี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นก็ไปตามระยะของมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้หมวกต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้วกำหนดดูอันไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่นี่เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกข์นี่นะเพราะไม่มีอะไรมาหมายมาสำคัญมาจับมาคุกเข้ากันสัญญาอารมณ์มันก็ไม่หมายมันไม่คว้ามาคุกคร่าวกันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงพอต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกดับวูบลงหมดหายเงียบไม่มีอะไรเหลือแต่ความจริงล้วนๆต่างอันต่างจริงนี้เฉยทุกหับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดับไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีกปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนานหนึ่งสองถึงทุกข์ไม่ดับไปทุกข์ก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนให้มีความบอบช้ำเหมือนอย่างแต่ก่อนได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำร่างกายเหล่านั้นให้กำเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันที่นี่นี่หนึ่งเนี่ยการพิจารณารอบคอบเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะแต่จิตนั้นอัศจรรย์นะพวกเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสามทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์นะจิตนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมกินอย่างนี้เหรอมันอัศจรรย์ตัวเองอะโอ้โหอัศจรรย์นี่กินอย่างนี้เหรอทุกขสัจว่าจริงกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งจริงอย่างนี้เดี๋ยวเหลือนั่นของทุกข์ไม่เป็นอะไรกับใครนั่นเราเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั่นไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์ความสำคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นแหละมันไปสำคัญมันหมายให้หลงพอรู้แล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะอย่างนี้นะจนการมาปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกขสัจอริยสัจ4เป็นของจริงในเวลานั้นขั้นต่อไปมันก็เหมือนกับน้ำใสๆที่จอกแหนมันไหลก็ปกคลุมหม้อตามเดิมนั่นแหละช่างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังลงไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆน่ะทีนี้ก็มีสติกำลังมีสติปัญญามีกำลังวังชามีแก่จิตแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเพียรทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งถอนได้โดยสิ้นเชิงกินทั้งวันถ้าจะทำเป็นของกินกินอย่างนี้ทุกมันก็กินมันสมุทัยมันก็เงียบไปเลยมรรคก็รู้นิโรธก็รู้มันดับทุกหลักนี้ได้แล้วนั่นเวลาพิจารณาวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดรุ่งมานี้ตั้งโอ้ตั้ง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่มีคืนใดเรากล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะเหตุไรเพราะการนั่งนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งมันจะไม่เกิดทุกขเวทนาอย่างไร
แล้วมันจะไม่ต่อสู้กันยังไงแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้ยังไงมันเคยลุกเคยเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างั้นแล้วมันก็ถึงจริงถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะอันนี้สำคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาอะไรที่เราเคยพิจารณาที่แปลงเปลี่ยนแปลงให้เกิดสติปัญญาหรือให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงในรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างอย่างนั้นเราจะยึดอุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วแต่อุบายมันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆมันจะไปพาดไปพิมพ์ไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นประโลมปัจจุบันโมปัจจุบันมันก็ใช้ได้มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หาใหม่หาใหม่หมดในวงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันไม่ทันของยิ่งเลยมันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้ยิ่งเลยซึ่งเป็นวงปัจจุบันได้เหมือนกันนี่สำคัญมากเราจะไปหาค่าความหมายว่าวันนั้นเอาแค่นี้มาใช้ได้วันนี้ทำไมไม่เห็นได้มันจะได้อะไรมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาเขาเอาวงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็ตามมันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แก้ได้เรื่อยๆเลยถึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งคราวไหนก็คราวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยจ้ะมันจึงได้กล้าถึงเรื่องมันอะไรจะตายนะหวังเมื่อมีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วมันถึงขั้นนั้นถ้าสี่ดินนั่นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันของมันมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตนี่เหลือตายจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นมันยิ่งเด่นแล้วเวลานั้นน่ะธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเมื่อเวลาพิจารณามันแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี้ล้วนๆแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที่อ๋อมันมีอะไรตายมันโกหกกันนะมันอย่างนั้นมันรู้ด้วยตัวเองนั่นสิธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจำมันจากโน้นจากนี้อะไรถึงจะจำจากครูบาอาจารย์นี่แบบก็เป็นแนวทางต่างหากส่วนเจ้าของที่จะทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งของอุบายสติปัญญาเจ้าของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันต้องแก้กิเลสเจ้าของได้นะอันนี้เป็นแนวทางต่างหากที่ครูอาจารย์สอนจำเอาไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของและแก้กิเลสเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นมันจะไม่ดีก่อนเราไปหวังพึ่งอาศัยการยิ่งทองเนี่ยองค์ก็ได้พูดคุยธรรมะกันแล้วทางด้านจิตใจเราก็แน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์อาจารย์เลยบอกนี่เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ท่านยิ่งทองนะแต่ถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองนะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนะไม่ได้มอบให้ชุมสี่ชุมห้าแล้วมันยุ่งค่ะเอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะบอกยิ่งทองมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่นะจะก่อเหตุก่อเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวนะโศกอันนี้นะว่ะท่านเอาไปเลยนะว่ะผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยนะแล้วก็จริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้เมื่อไหร่ผมเอาได้เลยนะเห็นไหมอุปคุตก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นท่านนิ้งทองท่านอุปคุตเป็นพระของผมเป็นพระวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านนิ้งทองอุปคุตติดสอยห้อยตามเพิ่งเป็นเพิ่งตายกันมานานแสนนานแล้วผมไม่ได้ลืมนะท่านนิ้งทองมีคุณต่อผมมากมายอยู่นะอุปคุตลองกันลงไปหมู่เพื่อนเหมือนกันอย่างท่านเท่าเพียงแบบนี้เหมือนกันนะเท่าเพนแบบนี้เคยมีบุญมีคุณต่อกันมาผมไม่ได้ลืมนะอะไรที่นั่นมันฝังลึกหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครนะแต่ฝังอะไรฝังลึกจริงๆไม่ได้หลอนอะไรมีเวลาท่านนั่นหรอกผมก็เป็นคนจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาต้องเอาผมตายก่อนนะท่านเผานะจะเผาผมจะทำไมก็ทำเลยนะอยากร้อยยุ่งๆเหยียบวุ่นวายเข้ามาเรื่องยุ่งๆเหยียบวุ่นวายเข้ามาทำลายความสงบนะก็เพราะไว้ใจท่านทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็มีอยู่สองขั้นกามราคะ
กับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเหล่านี้ถูกต้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่าอะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นนั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชน์นั้นเช่นโสดาละสังโยชน์ได้สามอนาคาละสังโยชน์ได้ห้ามันก็ว่าแต่วิธีมันละอันนั้นมันละยังไงนั่นสิมันไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละเทสสำคัญกันที่นักปฏิบัติถามกันไปหาคนไหนก็กำลังพูดเรื่องสาธุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกับพี่แล้วก็คนกันหนักไอ้เคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่แหละที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัลยาณปุถุชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาประหลาดได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดอยู่นั่นประจำผู้ปฏิบัตินั่นเมื่อปฏิบัติลงไปตรงไหนตรงไหนมันรู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคัมภีร์ไหนไม่มีนะแต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงนะนั่นแหละผู้รู้อย่างนั้นเอามาพูดมันพูดถูกแล้วพวกนี้ก็รู้ทั้งนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงดีเลยนั่นไม่ใช่จะพูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไหร่หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงนี่คือประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นเรียกว่าความจริงนี่อย่างกามาราคะท่านพูดได้ตัวถูกต้องผมซักเอาจังแหลกเพราะเป็นลูกศิษย์ผมนี่เอาเราไปฟังชัดดูว่าท่านเล่าตั้งรู้เล่าของกันไปถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นสุดท้ายการกระพูดจำแปลกท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าท่านไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะนี่ที่มันแปลกตรงนี้สิทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขณะผู้กับผู้มีขณะเลยจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขณะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ทำให้เราพิจารณาสุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสโกท่านจะเป็นอย่างนี้ละมังทำไม่คิดนั่นแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นขณะมันถึงทราบกันได้เช่นอย่างองค์นั้นสำเร็จอยู่ในเขาลุมนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยมคมตรงนั้นตรงนั้นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอนนท์ก็อริยบท4แต่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกำลังเอียงลงไปจะลงหมอนท่านบรรลุธรรมที่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมัธยัสถ์หมายถึงปราศจากความมุ่งว่าท่านจะมุ่งท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตรัสรู้ตามทรงที่ทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมลงปัจจุบันเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนั่นคือปล่อยอะไรพูดง่ายๆพอปล่อยอะไรแล้วจิตก็อยู่ในวงมัธยัสถ์หมายมาศูนย์กลางไม่ยึดอะไรไม่อะไรเลยปั๊บลงตรงนั้นเลยสำเร็จในอิริยาบถ4เนี่ยก็เป็นขณะมากมีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าสุขัยประสบเตวิโชชลปิญโยไปสัมปิทัปปตัวมันทำให้เราคิดนะตอนก่อนเอาท่านถึงทองมาเป็นเหตุแต่ก่อนผมก็ไม่คิดเพราะว่าทักกันกับท่านถึงทองทักไปแล้วทักไปแล้วท่านไม่มีท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันโกงกันกับผู้ที่มีขณะก็ตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ทำให้เราข้ามมาได้ความจริงของท่านที่พูดออกมาเรายอมรับก็มีแต่เรื่องของไม่ขณะท่านก็บอกมันไม่มีขณะก็หมดไปเลยแล้วที่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยเราถ้าพูดเราแบบคนเผลอทั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วอะไรออกมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทำหลงเสียกันแล้วแกล้งหลงมันก็รู้ว่ามันแกล้งหลงเสียเนี่ยเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องต้องพูดนะน่าฟังตรงนี้มันทำให้พิจารณาถึงต้นว่าพระอรหันต์หลายประเภทกายปัสสโกติวิจโจชลปิญโยปิสัมปิทัปปโตมีหลายประเภท
อย่างสุขไขปัสสโกนี้มันรู้อย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่หรือไม่มีขณะแล้วค่อยๆเหงื่อแห้งไปโดยลำดับๆดังนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเงื่อนนี้มาพิจารณาก็ดังที่ท่านยิ่งทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งๆที่ท่านมาว่าไม่มีขณะก็ตามแต่แล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะค้านท่านได้หนึ่งที่ได้พูดเรื่องเพื่อนก็หวังท่านยิ่งทองหนึ่งที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติแล้วข้อวัดปฏิบัติของท่านก็เก่งด้วยนะท่านก็ดีนะมีที่ไหนเลยล่ะนี่พระพุทธเจ้าคอยนั่นก็เท่ากับแก่ไว้ซะมากซะมากอย่างนี้นอนหลับเอาเกียรติไม่ได้หลวงปู่คำดีก็ไปซะแล้วเนี่ยท่านก็แก่อยู่แล้วหลวงปู่ขาวเราก็ไปซะนี่มันเป็นหลักใหญ่ที่สุดละหลวงปู่ฟั่นนะไปซะนี่ละหลักใหญ่จริงๆท่านอนุสรไม่ผิดนี่สอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านอนุไม่ผิดสอนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่คำดีหลวงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้อง 100% 100% มีท่านก็ไปได้ทำไมหลวงปู่แหวนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มีแต่นอนสูดลมหายใจเท่านั้นนี่แต่ว่าใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ่งท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไงหนึ่งคนยังมีควรตั้งอกตั้งใจอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเอาเถอะเจริญมาเท่าไหร่ก็เจริญมันเมื่อสองสามวันเราบินไปบ้านในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวสุดท้องเราอีถึงแม่เบิ่มมันเราไม่เคยพูดกับมันเลยหรอกคิดดูสิบินไปบ้านแล้วไม่เคยพูดอะไรกับมันอ่ะไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นวันนั้นน่ะทําให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตปิ๊บยับขึ้นมาเห็นมันรอยืนใส่บาตรมันยืนรอใส่บาตรอยู่ไปก็เลยถามมึงเห็นมั้ยเดี๋ยวนี้วะมึงเบิ่งดูหน่อยกูบวชมาตั้งแต่ก่อนมึงบ้านเกิดมึงเกิดเดือน12กูบวชเดือน6ก่อนมึง6เดือนกูก็เฒ่าปานนี้บ่ให้มึงเฒ่ามึงเป็นยังไงวะมึงจําได้บ่วะจําได้อยู่ท่านแม่บอกให้ฟังหมดแล้วท่านน่ะจังค่อยรับบาตรมันมากมันทำอะไรแล้วคิดอย่างนี้มันมีขนาดน่ะดูสิคำพูดหมายก็ว่างั้นนะมันแก่ขนาดนั้นมึงท่านทั้งหลายดูสิใครจะจำได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดที่หลังผม6เดือนผมบวชก่อนมัน6เดือนมันเกิดจากนั้นมีอย่างนั้นนะโลกอันนี้เทียบเอาหมดมันเกิดเรื่องตายมันเกิดเรื่องตายความสำคัญมันหมายไปตามกิเลสนะมันกระวนกระวายมันไม่ดีนผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีๆวันคืนปีเดือนกันนี้ทั้งมืดกับแจ้งมันมีอะไรแตกต่างอย่างนี้ไปมันไม่มีละเอาละนี่พอละอุ้ยแปลกคอแห้งละ

ุกท่านที่มาจะลืมเจตนาของตนที่มุ่งมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์เมื่อการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุณเราน้อมเชื่อพุทธเจ้าจะทำประสงค์มาเป็นของประเสริฐรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสลับทุกสิ่งทุกอย่างโลกรักสงวนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบวชเพื่อจะปลดเครื่องภาระที่เป็นสิ่งกัดข้องหรือข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละเว้นในกิจที่โลกทั้งหลายทำกันแต่หาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกๆขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมั่นเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเจตนาของตนอย่าได้ลดละจะทุกข์ยากลำบากเพียงไร อย่าให้ที่เหลือแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนทำที่ทั้งที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแทงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัตเป็นธรรมอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าการบวชเป็นของยากบวชแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักสวคาถาธรรมก็เป็นของยากทำไมความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าถือเอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชเพราะงานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียร่มจมต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมาขีดมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลำบากก็ลำบากด้วยการบังคับสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการดำเนินการงานของพระถ้าตามอัตตามธรรมตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องต้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสียได้เสียเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นที่ใดหมายถึงอะไรแต่ความเป็นอยู่ก็ง่าย
ะดวกสบายถึงการสนับสนุนของประชาชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเฟือเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่จีวรบิณฑบาตอาหารการบริโภคที่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการใช้สอยของพระตามหลักแห่งศาสดาแล้วก็ไม่คุ้มเคยไม่คุ้มเคยเสื่อมมันเป็นกิริยาลิศเรื่องของโลกเข้ามาแฝงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายที่สุดทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมาเรียกมาไถมากดขี่ข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทำอย่างนี้ดูด้วยความสะดวกสบายในเอียบทต่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความมั่นใจและหวังบุญจากผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญก็เป็นอิสระความเป็นอยู่ก็เป็นอิสระนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยจิตฝังคอยกั้นกลางคอยบีบบังคับเพราะเคยมีอำนาจมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีกตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมคนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสฝ่ายต่ำพาให้ยากพาให้ลำบากขีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความเห็นดีเห็นชอบเรื่องเดิมบันเทิงไปกับอารมณ์หลงอยู่แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของมันทุกๆเรื่องและเห็นคุณค่าของธรรมย่อมตีตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภาคเพียรจะยากลำบากเพียงไรก็เป็นไปด้วยความเต็มใจเมื่อความเต็มใจความพอใจความรักใคร่ในงานใดมืออยู่ประจําใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากลำคาญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงคล่องตัวในการประกอบความภาคเพียรอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวที่จะอดก็อดถึงคราวที่จะอิ่มก็อิ่มถึงคราวลำบากก็ต้องลำบากถึงคราวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนหนึ่งการฝึกฝนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการขีดขวางต่ออัตต่อธรรมทางเดินเพื่อความพุ่งทุ่งอยู่เสมอใจตามปกติย่อมถูกกดข่มอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไร
่านจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยไม่ควรไปคิดไม่ควรจะคำนึงว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไรนี่เลยเป็นเครื่องกดทวงจิตใจหรือแทรกสิงจิตใจพาให้เกิดให้ตายนี่มานานเท่าเราอยากคิดให้เสียเวลาท่านเรียกว่าอจินไตยไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำจิตใจให้ท้อแท้อ่อนแออันเป็นฝ่ายของสิริประจักษ์เช่นเดียวกับน้ำยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าน้ำนี่เป็นน้ำสกุลใดมันอยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่งที่ถูกก็คือรีบถอนน้ำออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความถูกต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังยอกอยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาช้านานเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียเวลายิ่งกว่าการถอดถอนน้ำคือกิเลสนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลังเท้าหาเรื่องหาราวของเกียรติประเภทต่างๆที่ซุ่มดึงจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นน้ำย่อเท้ากว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ำไม่ยอมถอนหัวน้ำออกถามค้นคว้าหาตะกุลน้ำอยู่ก็จะไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดทั้งฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยให้เสียไปด้วยการคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยพัวพันกดขี่บังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ ถามถึงเรื่องน้ำว่าเกิดมาจากสกุลใดน้ำประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นอาถรรพ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมปรับให้ชอบสิ่งที่ไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจพิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าอติตังนานวาลมัยยะนับปฏิกังเทียนาตังปัจจุบันนันตโยธรรมตถาปัฏฐายิปัสสตินี่ย่นเข้ามาอดีตที่ล่วงมาแล้วนานเพียงไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งไปเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลาเวลา อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งนะถ้าเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสมอันเป็นทางหลุดพ้นนี้เท่านั้นเมื่อจะพิจารณาทางด้านอนาคตก็ต้องเลื่อนเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นอยู่เวลานี้เป็นภูรับภาระทั้งหมดไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าจะอนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าจิตไปใส่คว้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบกหามและได้รับความทุกข์เป็นได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาในเรื่องปัจจุบัน การปฏิบัติธรรมให้เล็งอัดเล็งทำเล็งขนบกับเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของใจอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาขีดมาขวางมาทำลายจิตการงานอันชอบธรรมของตน
ให้ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทางนี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมุติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เป็นภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เป็นภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามสู่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับลำดาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิต่างอย่างนี้มือเป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นทุกข์ความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยร่มจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยของทุกนี้ด้วยกันทุกราไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลบรรดาที่มีญาณครองเป็นแต่ยังไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออก เท่านั้นจึงยอมจมกันอยู่สิ่งที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับมีอยู่ประจำจิตใจของสัตว์โลกกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิศจะเลอก็เลิศไปแล้วพิเศษพิโสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีขึ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมุตินี้ธรรมท่านกล่าวไม่ว่าพระเสด็จเช่นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกทั้งหมดอะไรที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดของกำเนิดทั้งสัตว์ที่เกิดตามหน้าแห่งกรรมของตนตั้งแต่นะนรกมหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทธาวาส5ชั้นได้แก่อวิหาตตาสุรสาทุทัสสุทัสสียังมีสมมุติแฝงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกกุตระอันสมบูรณ์จึงจะเพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระสกิทาคาพระอนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างเต็มภูมิได้แก่อรหัตตภูมิหรืออรหัตตผลนี่คือธรรมเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นสุดยอดมีเท่านี้ที่เป็นที่เหนือโลกได้นอกนั้นไม่ละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมุติตามขั้นภูมิของตนเมื่อสมมุติยังมีแค่อยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรเพิ่งทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั้นละเอียดมากน้อยไปตามๆกันไม่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่เต็มฐานเหมือนจิตที่บริสุทธิ์แล้วที่เรียกว่าอรหัตตภูมิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นจะจับพระทัยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเคียงจะเทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแรงแห่งสมมุตินี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมมุติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระทัย
ไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระทัยอย่างเป็นเรื่องแล้วนั้นขึ้นมาว่าโลกุตตรธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้ยิ่งเศษกว่าโลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกว่าเหนือ เหนือโดยประการทั้งปวง มีคือศาสดาองค์เอกได้ประกาศสอนว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เข้าร่องเข้ารอยทางของศาสตร์แห่งทางของศาสดาที่ทรงดำเนินและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ที่เป็นสันนักของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมติใดแม้ละเอียดก่อนที่สุดเป็นท่านที่มีเศษล้วนๆแล้วทั้งนั้น ธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรม

เป็นเทพนี้เหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆถ้าตุรักษาจิตเสมอเกี่ยวกับเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใดหูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ตลอดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์ก็ถึงอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอยู่โดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกตามมิสารก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นำมาพิจารณานำมาคลี่คลายจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องสัมผัสเป็นต้นผู้จะออกจากทุกข์ผู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากความสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบังคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดควรตรงไม่คิดไม่ตรงคำว่าไม่คำว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรถ้าจิตมันติดสิ่งเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อขอบเพื่อถอนเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งขับดันอยู่ข้างในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดับทวีคูณด้วยเหตุนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องกลั่นต้องกรองให้ละเอียดละออคือภายในใจของเราเสมอนี่เรียกว่าทำงานทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลกเดินไปก็ให้มีสติประคับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบทำผู้มีธรรมรักษาใจ และพิจารณาไตรจองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์นั้นคือเสียดายกองทุกข์เสียดายฟืนเสียดายไฟมาเผาลนจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานสัตว์โลกมานานแล้วทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์ฝืนกันเสมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อ

สิ่งใดที่เป็นความน่าเพลิดเป็นความชอบตามปกตินิสัยของจิตใจสามัญคนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหัดต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ไม่ต้องสงสัยว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเทิดทูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามเพื่อให้เราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ความทุกข์ที่เป็นเพื่อความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติให้ปักใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายกดขี่บังคับในอิริยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้จุดพ้นทุกข์ไปแล้วและประกาศสอนธรรมไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสามแดนโลกธาตุเพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยไปหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจรถของกิเลสที่ติดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันพอเป็นส่วนแล้วเนื้อจะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมคมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการบำเพ็ญธรรมหรือทุกข์เพราะธรรมนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะธรรมนี่คืออะไรเพราะความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นที่ตั้งให้ยกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้ว ต้องยกท่านผู้ดียกท่านผู้เลิศยกธรรมที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องขุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้ถึงพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทำลายยึดเหยียบีบบังคับกับโลกทั้งนั้นไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติหรือคล้อยตามมันนั่นเลยเราจึงไม่ควรเชื่อมันจะจนฝังใจความฝังใจเพราะการเชื่อมันนั้นเป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกล่อมอย่างสนิทขอให้ทำด้วยกล่อมใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรนี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกันถ้าไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นเวลานี้ที่มันมีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้จึงต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังจิตที่ไม่สงบก็พยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกวิถีทางของความฉลาดความแยบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตคือความสงบเย็นใจทำไมจะมีไม่ได้จะนอกเหนือจากภาวิยคติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปราบที่เหลืออยู่ตลอดเลยทำไมเรานำมาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นภัยต่อเราและกลายไปเป็นคุณต่อที่เหลือมีที่ไหนไม่มีสงบได้แค่ไหนอุบายปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันควรเหมาะสมกันแค่นั้นการพิจารณาตามโอกาส
จะเรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่ให้ใช้ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อไหร่เอาข้างหน้าต่างๆทำลงไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับลำดับเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นประมาทควรจะพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาขนาดไหนผ่าผลเพียงไหนเอาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็เอาให้สงบให้อยู่ในเนื้อหมูของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเทของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นต่างๆนั้นสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังขารปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาไปปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิมีสติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนที่เหตุภายในจิตย่อมหลุดพ้นจากที่เหตุทั้งปวงได้โดยชอบท่านพูดเป็นลำดับลำดาบไว้อย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานำจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณที่เหลือจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นนี่เป็นหลักสำคัญเพราะที่เหลือที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลำดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดขณะใดควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันไม่มีการเรียงคิวเราจะไปปฏิบัติแบบเรียงคิวอยู่นั้นรูปนั้นคำนี้ไปจะนั้นเองไม่เกิดประโยชน์เนี่ยหลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสย่อมจะทราบเรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซ้ำๆซักๆเพื่อจิตสงบเมื่ออารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านผู้มาศึกษาสับปนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องได้อธิบายซ้ำๆซักๆอยู่เสมอการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำอะไรที่เป็นที่ถนัดใจสนิทกับใจเหมาะกับจริตของตนให้พึงนำธรรมนั้นมาบริกรรมภาวนาเป็นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิและอัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัตถิอัตถิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถอส่งไปที่ไหนมีสติกำกับงานของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆนอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนเท่านั้นเนื้อจิตก็จะสงบว่าปัญญาคือการสอดส่องคืออาการแห่งความแยกคายของจิตที่นิพพิจารณาเนี่ยนั้นเนี่ยนี่ทดสอบเหมือนกับบวกลบคูณหารเรียกว่าปัญญาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา
แต่จะยกส่วนไหนก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังแต่เพราะยางยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะทำจริงเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอะไรไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ้มห่อกองปฏิกูลไว้ทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเรามองไม่เห็นเลยสิ่งบางๆเท่านั้นมันปิดไว้ร่างตาไว้เท่านั้นมืดตาฟางก็มืดนิดปิดตาเพราะท่านถึงสอนว่าตะโจตะโจพระจักรปริยันโตหนังที่อยู่ท่านั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาพิจารณาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เต็มไปด้วยมูดโอดดดไอ้พูดของสกปรกที่แล้วพวกเหงื่อพวกไข่มันก็เป็นน้ำที่เหงื่อที่ไข่ก็มันก็เป็นคู่อยู่แล้วดูเข้าไปบังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันเหลือถลายไปไหนจดจ่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายเดียวกันธาตุธรรมเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากำหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แน่นดังที่นี่หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิจารณาว่าสูงไปต่ำไปเป็นต้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นและเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอานาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดั้งจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่ำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังและพิจารณาหนังมันคือขยายตัวไปหมดทั้งร่างใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูใหญ่ขนาดไหนที่รู้มีอยู่ครอบไปหมดมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบหมดมันจะครอบโลกธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุพังคือร่างกายของเรานี่แหละดูมันถ้ามันติดแนบอยู่ตรงนั้นจะสูงจะต่ำอย่าไปสำคัญให้สำคัญอยู่ที่ตรงรู้อ้าวหนังจะค่อยเปื่อยค่อยทังไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่งที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสมออย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปหรือร่างกายนี่มันแตกแต่ร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่ไงเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะพอมันจะแตกอย่างนั้นนี่นะเราพิจารณานี่ปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนอย่างทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนแต่ที่เด็ดมันหลอกเราว่าสวยว่างามทั้งที่มันของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำไมเรายังยอมเชื่อมันถึงเราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทำลายทางทลายลงไปหมดทั้งหน้านี้ทำไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมมาปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริงหนึ่งความเป็นปฏิกูลนั้นเป็นไปหมดทั้งหน้านี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมาลูบๆคำๆถ้ามันสวยมันงามได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฟ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาตมาทำแล้วมันก็กินอยู่ได้อย่างนั้นจริงมากเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายแล้วอนัตตาฟังเรียกคำว่าอนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราโคตรเป็นปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไรถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลสดมูลแท้อยู่ตามถนนทางมันก็เป็นได้แล้วสิถ้ามันเป็นของปฏิกูลด้วยกันอันนั้นเราไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเกิดขึ้นจากเหมือนที่เหลือรอให้เรา
ราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิทินกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบมีให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอมให้ปล่อยให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกายร่างกายที่พิจารณารอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปทางหน้าก็ดูทั่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดนี่อะไรผิดแปลกต่างกันพอที่จะติดอกติดใจเพื่อทนรุ่มเรืองไปกับมันด้วยความรุ่มหลงหลงที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญามันจะได้ด้วยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็นตามกระดิกนิสัยของผู้พิจารณาจะมาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างคาตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละรายที่จะหาความเนี่ยคาต่อตนเองเพื่อตัวเองไม่ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายนี่หนักเป็นสำคัญต้องพิจารณาถนัดข้างนอกเอาข้างนอกไม่ผิดตั้งขึ้นกำหนดตัดโทษให้ฟังเพียงเอกเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกแยกนี้พิจารณาตามสติกำลังหรือจริตนิสัยของตนนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคำว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกับดูกับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยกคายแต่ตนเองถึงการพิจารณาทางวิปัสสนามีท่านเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผู้เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี้เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสสนานี่เห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องพลิกความรู้สึกอันเป็นสายที่เดือดควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือสติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาเราถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละคืองานของข้า ให้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่างามของท่านพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์มันต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วหวงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นั่นเองสภาพร่างกายนี้กองไตรลักษณ์นี่เกิดตั้งอยู่ดับไปตามการตามเวลาตามปัจจัยทั้งหมดที่ติดต่อกันไปได้มากน้อยเพียงไรมันจะสลายตัวลงไปเท่านั้นถึงเรียกว่าอนิจจังในการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิจารณาจะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้ทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งกันหมด การพิจารณาเบื้องต้นภาวนาเบื้องต้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับโดดเข้ากอไผ่น้ำหนามทั้งกอนั่นแหละแหลกไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกข์ลำบากเพียงไรมันก็เพื่อก็เผยพอทำไปทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำมีแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยเรื่องของขันธ์ด้วยขันธะแปลว่ากองเรียกว่าประเภท
มันแปลว่าหมดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกออกถึงกองกองทุกข์นี่นี่มันถึงใจเรียกว่ากองทุกข์ตั้งแต่ต้นเท้าถึงที่สักของกองทุกข์เท่านั้นทุกข์อยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งเหล่านี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นระยะเดียวกันมันเป็นปัจจธรรมอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งสังขารหรือสัญญาความหมายหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้กล้าในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันแม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจารณาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปตามในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆในสภาพที่เราเคยติดไปคล้องเคยสงสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอื่น ที่เป็นแนะไว้ก่อนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติวงขันห้านี้ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษติดมันซึมหมดไปเป็นหมายได้เป็นภาพขึ้นมาได้อย่างไรสังขารมันยับมาเป็นความคิดความปรุงแต่สัญญานี่มันเยอะไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแล้วปิดไม่อยู่มันรู้เองเมื่อรู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้แต่สติปัญญาพอสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเขาขันนะวิญญาณรับทราบยับยับยับยับทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตาในกระทู้เสียงกลิ่นรสท่านมันก็ดับไปดับไปตามสิ่งที่นั้นตามสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็มีเท่านั้นมีการพิจารณางานของพระเอาให้จริงให้จักงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาธรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวตักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายในตัวจอมปลอมล็อกสัตว์โลกมันต้องสามโลกธาตุไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้ถ้ามันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดจึงเหมือนกันกับเรือนจำใครจะว่าดีว่าดิบว่าสุขว่าสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าเผื่อนายดีนายสุขอยู่ในเรือนจำนั่นแหละนั่นสักแต่ว่าโน่นพวกเขาไม่ติดคุกติดตารางต่างหากเขาจะเชื่อนายสุขไม่นายสุขก็ตามคนนั้นเป็นอิสระกว่านักโทษในเรือนจำนี่ถ้าคิดมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัตตะเอือนนี่แหละกิเลสเป็นผู้บงการกิเลสเป็นผู้ควบคุมกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบดื้อสีใสหาความหรือความกระด้างไม่ได้แต่ตายจริงๆมันก็เอาอาหารเครื่องล่อลวงนั้นมาหลอกใช่ไหมให้พอให้เพลินนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปเนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเมื่อได้พิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันตักเสียบไว้นี่อย่างโดยตลอดเพื่อถึงแล้วนี่เหล็กมันก็แตกสร้างแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พาให้ชนะชนะมันจะได้โดยลำดับกันบ้างเผาเข้าไปตรงรูปเผาเข้าไปตรงเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเผาเข้าไปที่สัญญาเผาเข้าไปที่สังขารเผาเข้าไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกละเอียดละแตกเผาบ้านของมันมันก็มีที่อยู่โอ้เข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมที่ฝังเชื้อของมันอย่างจมมิตรนั่นก็ตประทำเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทันสมัยนั่นแหละเรียกว่าตประทำที่ทันสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยภายในจิตกิเลสหาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดขึ้นก็กิเลสเป็นผู้พาให้เกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันธ์ใน
ภพใหญ่ถูกตปธรรมก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานถึงขั้นเพียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นกิเลสหมดเผาบ้านกิเลสหมดภายในหัวใจเป็นจุดสุดท้ายเมื่อกิเลสถูกเผาแลกหมดด้วยกุศลธรรมาคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้วนั่นแหละผลคือธรรมอันประเสริฐที่ท่านว่าโลกุตตรธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจใจกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนคนคือเราแต่ก่อนต่ำช้าเร็วตามก็คือเราโง่เง่าเต่าตุ่นก็คือเราไอ้กิเลสเยียบอยู่เหมือนมูดเหมือนพูดก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กล่าวนี้เหนือกิเลสกิเลสหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตนั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติคือมีอยู่เท่านั้นท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสดาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้เลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรธรรมที่ประทานไว้นี้เป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านขอทุกท่านจงฝังให้ลึกในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราบกิเลสให้บรรลัยโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ละท่านเอาให้หนักแน่นทำอะไรให้จริงให้จังอย่าละแหละละแหละเต็มเต็มก้างก้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายในนี่แหละคือผู้มีความเพียรผู้มีสติผู้ไม่หยุดตัวอยู่ตรงนี้พื้นฐานที่จะให้รู้อภิธรรมขึ้นอยู่กับความไม่หยุดตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวักใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหละจริงธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาพุทธเผาชาติของกิเลสให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้องเรือนแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แห่งสมมตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุแดนสมมติเป็นแดนสมมติวิมุตติเป็นวิมุตติธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์หากเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้ตนเองต้องทำตั้งอกตั้งใจนี่พิจารณาอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ยมุตติพ้นเป็นดวงใจนั่นคือสมถะโคตรเต็มอกโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็อย่างนี้

นั่นตั้งแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งพรรษนี้ผมก็ไม่เคยได้เทศน์ให้หมู่เพื่อนฟังเพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยไม่สะดวกที่จะเทศน์แต่ยกขึ้นมาพูดแต่ละคำละคำเหมือนยกสูงทั้งท่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากนั้นก็ความจำหลงหน้าหลงหลังเลอะเลอะเทอะไปนะเดี๋ยวนี้การสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมานานสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถที่ปฏิบัติมาหากจะรู้เห็นประการใดก็จะเทศเต็มภูมิแห่งความรู้นั้นๆหมดแล้วใครจะยึดไปปฏิบัติอย่างไรก็ยึดเอาเท่านั้นเมื่อไม่ยึดก็สุดวิสัยเรื่องที่เหลือนี้มันอยู่ปากคอกเคยพูดเสมอมันออกอย่างรวดเร็วมองไม่ทันรสชาติของมันนี่ดื่มด่ำมากดังนั้นสัตว์โลกจึงได้ติดความโกรธมันก็ติดความโลภก็ติดความรักความชังติดทั้งนั้นมีรสมาพร้อมกันพร้อมกันไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดโลภมันก็พอใจโลภโกรธก็พอใจโกรธไม่ได้เห็นโทษของมันเลยรักก็พอใจรักทางเกลียดโกรธอะไรก็พอใจทั้งนั้นไม่งั้นสัตว์โลกไม่ติดเมื่อมันมีชาเหนือนี่แล้วจะไม่รู้เลยสัตว์โลกจึงต้องวนเวียนกันอยู่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปถ้ามันมีธรรมออกแก้ไขถอดถอนหรือเทียบเคียงกันในระหว่างรสชาติทั้งสองอย่างคือรสชาติแห่งกิเลสกับรสชาติแห่งธรรมโทษคุณของกิเลสเป็นอย่างไรคุณของธรรมเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเทียบกันแล้วก็สารโลกไม่มีการเวลาที่จะหลุดพ้นไปได้เลยอยู่เป็นมาฉันใดก็ต้องเป็นไปฉันนั้นสิ่งที่จะพอกพูนได้ที่เหลือมีกำลังกล้าหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกก็ยิ่งนับวันมากและหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นกิเลสเป็นความผิดเป็นความชั่วเสียหายอันใดเลยเพราะไม่มีทางคิดไม่มีธรรมเครื่องคิดถ้ามีธรรมเป็นเครื่องให้ขบคิดก็พอจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้นี่ไม่มีเลยแน่ที่สุดอย่างพวกเรามาปฏิบัติอยู่นี้มันก็ปฏิบัติกันแบบสุ่มๆเดาๆไม่ปรากฏผลแห่งธรรมขึ้นมาพอเทียบเทียงฟัดเหวี่ยงกันบ้างก็คือพอที่จะให้มีแก่ใจบำเพ็ญตนให้หนักแน่นเข้าโดยลำดับลำดาเพื่อสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งหลายจะได้จางลงไปจางลงไปเหงื่อแห้งลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปจากใจมันไม่มีเครื่องทดสอบไม่มีทำความแยบคายภายในจิตใจความชั่วหรือกิเลสมันแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมันก็ติดแนบกับใจติดแนบกับเราติดแนบกับตัวเสียเป็นเรื่องของเราของเราไปทั้งสิ้นไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะเราจึงไม่อยากแตะต้องเราเราจึงเชื่อเรา
เราจึงเห็นตามเราทั้งๆที่คำว่าเรานั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเราก็ไม่รู้นี่ที่สำคัญมากนะเมื่อทำไม่เหนือกว่ามันไม่รู้เลยทำไงเมื่อทำเหนือกว่ากิเลสประเภทใดก็รู้กันชัดแก้ไขกันได้แก้ไขกันได้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเพราะความรู้เห็นธรรมครอบหมดครอบหมดก็ทำลายได้หมดไม่มีภาวนาให้จิตสงบพอจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบกับโทษแห่งความวุ่นวายสายแสมันก็ไม่เห็นเสียก็ไม่รู้เสียเนี่ยถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตตภาวนาเพื่อจะแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่มันลุ่มหลงล่มจมอยู่นั้นมันก็ไม่มีอุบายที่จะแยกแยะให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะฉะนั้นความฉลาดเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลไม่เป็นความฉลาดของธรรมบอกว่าเราฉลาดไปเสียทีนี้เพราะกิเลสเป็นเราแล้วอะไรก็ว่าเราดิบเราดีไปหมดมันทั้งอยู่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่กับใจแต่ไม่ใช่ใจเราก็ไม่รู้มีปัญญาพอจะรู้บ้างมันก็แยกกันออกได้ปัญญาประเภทฆ่ากิเลสมีปัญญาประเภทกิเลสฆ่าธรรมก็มีส่วนมากมีแต่ปัญญาของกิเลสฆ่าธรรมนั่นแหละปัญญาของธรรมฆ่ากิเลสไม่ค่อยมีถ้าจิตมันไม่ได้เป็นปัญญาทางด้านธรรมะดังที่ท่านว่าวิปัสสนานั่นก็เป็นเรื่องปัญญาของกิเลสไปซะหมดผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมีปฏิบัติมานานพอสมควรจึงได้พิจารณาเรื่องความเป็นมาของตัวเองก็ได้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเรื่องเวลามันหนามันแน่นด้วยกิเลสมันก็หนาแน่นด้วยจริงๆถ้าจะว่าคิดหนาละอาใจก็ได้ว่าเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ถอยจริงๆพอฟัดพอเหวี่ยงกันมาได้นั่นอำนาจของกิเลสเวลามันมีมากๆแล้วถ้าต่อสู้เรานี้ไม่มีความหมายนะตั้งสตินี่มีท่าต่อสู้ตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้รู้เรื่องของกิเลสตั้งกับล้มมันไปพร้อมๆกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงปัญญาก็พอจะออกปัญญาก็เป็นสัญญาไปในขณะเดียวกันสัญญาอารมณ์นั่นเองมันไม่ได้เป็นปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นลำดับลำดาไปเพราะว่าปัญญาขึ้นแต่คำพูดทำความคิดเฉยๆว่าปัญญาเวลามันออกมันเป็นสัญญาอารมณ์ของเรื่องสมุทัยไปเสียหมดนั่นนี่แหละเวลากิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นจึงต้องเลยใช้วิธีแหละหลายด้านหลายทางที่จะฝึกขัดทรมานตนให้เห็นเหตุถึงผลระหว่างกิเลสกับธรรมจนได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเรียกว่าจับเงื่อนได้แล้วเป็นอย่างผ่อนอาหารอดอาหารนี่แหละที่ได้สำหรับผมเองไม่ได้อย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันธรรมดาอิ่มน้ำสำราญนี้ไปภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรนี่แต่เรื่องอย่างว่านี่ในความมุ่งมั่นที่เราจะเอาให้ได้อย่างใจมุ่งเต็มหัวใจแต่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสตีล้มอยู่นะจึงต้องได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมจึงยึดได้จากนั้นก็ก้าวแล้วทีนี้
สืบต่อกันเรื่อยๆปล่อยไม่ได้อีกแล้วทีนี้ทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ต้องเลยทำเพราะได้ผลในทางนี้วิธีนี้จะไปเปลี่ยนแปลงเห็นว่ายากเกินไปแล้วไปทำจะทางอื่นอย่างอื่นไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ต้องทำแบบนี้แบบทุกๆลำบากมากๆนี่เพราะมันเลยผลขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็ต้องทนเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นนะที่เดือดมันพอมีทางช่องทางก็คือความสงบใจจิตมีความสงบได้นะอารมณ์ก็ไม่มากอารมณ์ที่มันคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอดีตอนาคตก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มันเวลาจิตสงบถึงสงบมากน้อยมันก็เบาลงเบาลงสงบมากสงบเต็มที่มันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นไม่ควรเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่วเดียวจิตเป็นสมาธิอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่ควรนั่นแหละท่านว่าใจอิ่มตัวในอารมณ์ที่เคยหิวโหยอยู่นั้นมันอิ่มตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพาทำงานจึงทำได้อย่างสะดวกสบายบังคับให้ทำเพราะยังไม่เห็นผลของงานคือทางด้านปัญญาจึงต้องบังคับให้ทำถ้าไม่บังคับพอออกจากนั้นมันก็มาเข้าสู่ความสงบนี้ไม่ได้พุ่งซ่านไปไหนเพราะจิตอิ่มตัวในอารมณ์ที่กล่าวเหล่านี้ถ้าจิตยังหิวโหยอยู่แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตะเลิดเปิดเปิงเลยก็เคยพิจารณาแล้วนี่จึงจะมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันเป็นสัญญาไปหมดไม่มีความว่าปัญญาแฝงอยู่ในนั้นเลยต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิบังคับไม่พิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาถึงไม่อยากพิจารณามันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางที่เคยเป็นจนกระทั่งได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิด

เรื่อยเรื่อยจะยิ่งเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนเข้าไปนี่ระหว่างทำเห็นกิเลสเห็นอย่างนี้เห็นความฟุ้งซ่านอันเป็นสาเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจก็เห็นด้วยสมาธิคือความสงบนั่นเห็นความมืดตื้อความวุ่นวายของอารมณ์ติดพันในอารมณ์ทั้งหลายก็เห็นได้ด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆของร่างกายทั้งของเขาของเราเทียบให้ได้ทุกสัดทุกส่วนวกไปเวียนมาอยู่นั่นด้วยความเจาะจงมีสติเป็นเครื่องบังคับให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นอยู่นั้นมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปก็ค่อยซึมซาบไปได้นั่นก็เห็นโทษกันอย่างโดยลำดับอย่างนี้เองความหลงอยู่ตรงไหนจิตใจย่อมมีความหนักหน่วงอยู่ตรงนั้นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นเพราะปัญญาส่องทะลุเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับนำสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนั้นออกขนออกขนออกเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆต่อไปก็เบาหวิวหวิวทางด้านปัญญาเห็นพวกกันเป็นลำดับลำดาอย่างนั้นทำไปเฉยแบบงูปลาปลาไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่โลกเรื่องเลี้ยงโลกเลี้ยงที่เหลือกินกินกินกินทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ชื่อว่ากรรมฐานเท่านั้นส่วนกิริยาอาการทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องของกิเลสของโลกไปหมดจิตคิดออกมาแต่แล้วขณะขณะเป็นเรื่องของโลกไปหมดเรื่องของกิเลสไปทั้งมวลเดินยังกรมอยู่มันก็มีแต่เรื่องเหล่านี้กิริยาบทใดๆก็มีแต่เรื่องเหล่านี้เราก็ยังจะภูมิใจว่าเราภาวนาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นท่าอะไรเลยทีนี้คำว่าโลกก็คือกิเลสไม่เคยอ่อนตัวนั่นสิมันหมุนต้องมันไปเรื่อยๆเรื่อยก็ให้ติดจมกับมันไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปที่จะฟื้นตนขึ้นมาได้มันลำบากถ้าไม่มีต้นทุนคือความสงบเย็นใจบ้างแล้วภาวนาก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายภายในจิตใจนี่สำคัญมากร่างกายของเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรอยู่เย็นเป็นสุขแต่พูดถึงเรื่องร่างกายแต่ความสุขทางกายมันไม่เห็นได้เรื่องอะไรความสุขทางใจความทุกข์ทางใจต่างหากเป็นเรื่องสำคัญใจไม่สงบก็หาความสุขไม่ได้การขบการฉันอิ่มหนำสำราญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มาทับหัวใจเราให้เกิดความทุกข์ความทรมานนี่สำคัญอยู่มากนะยิ่งทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากกว่าต่อก่อนมันหากเป็นอยู่ในใจนี่แหละแต่ก่อนเราทำงานได้แนะนำสั่งสอนได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่อยากสนใจกับอะไรลำพังเจ้าของมันหนีไปนานแล้วเอาป่าเขาเขาไปอยู่สะดวกสบายตามบ้านเรือนกี่หลังคาเรือนก็แล้วแต่มันสบายในชาติในขันพอเหมาะพอดีกับความอยู่คนเดียวถึงเวลาที่จะตรงจะวางแล้วไปไม่รอดแล้วเหลือก็ปล่อยปุ๊บเราไม่ได้มีอะไรห่วงใยในชาติในขันนี่เลยพิจารณาเราพูดให้เต็มปากกับตัวมันรอบจะพอแล้ววางนั่นเลยมันรู้จะเต็มหัวใจแล้วก็ไม่ทราบจะหลงอะไรปกติมันก็ปล่อยของมันอยู่แล้วแม้อาศัยด้วยกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของเราจิตก็เป็นจิตธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้มันก็รู้อยู่อย่างชัดๆก็ไม่ทราบจะหวงอะไรกัน
การเป็นการตายก็สมมุติกันขึ้นเฉยๆที่รวมตัวอยู่นี้อันเป็นส่วนผสมเป็นร่างกายของเขาของเราอยู่นี่มีจิตรับผิดชอบอยู่เท่านั้นความรู้นี่สร้างไปทั่วสรรพาร่างกายเมื่อร่างกายนี้มันหมดกำลังของมันที่จะใช้การใช้งานได้แล้วตลอดถึงหมดสภาพโดยประการทั้งปวงแล้วเขาเรียกว่าคนตายนั่นจิตนี่ไม่ได้ตายแล้วสิอย่างจิตจะออกจากร่างมันไม่ต้องไปเรียนวิชาออกแหละรู้เองในตัวเองมันจะหาเรียนวิชาที่ไหนจิตออกจากร่างจิตเข้าร่างมันเป็นธรรมชาติของมันยิ่งในภาคปฏิบัติโดยแล้วยิ่งรู้ชัดเห็นชัดมันไม่มีความห่วงใยเสียดายอะไรกับธาตุกับขันธ์เหล่านี้อยู่อาศัยกันไปวันๆเท่านั้นพอทำประโยชน์ได้ก็ทำไปก็มีเท่านั้นเรื่องที่เจ้าของจะมุ่งหวังอะไรกับเจ้าของไม่มีก็บอกไม่มีไม่เห็นมีอะไรในสามแดนโลกฐานนี้มันไปจุดไปจ่อไปยึดไปเกาะกับอะไรติดใจกับอะไรไม่เห็นมีแม้ที่สุดแต่ในร่างกายของเราที่แบกหางอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่เห็นมีเนี่ยหากอยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละรู้กันอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพอตัวแล้วจิตไม่เป็นทุกข์จะเอาทุกข์มาจากไหนเกิดทุกข์ก็เพราะกิเลสเท่านั้นฟาดกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกจากใจแล้วทุกข์จะมาจากไหนในหัวใจดวงนั้นไม่มีตั้งแต่วันบรรลุธรรมปึงขึ้นมาเท่านั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานตลอดกาลไหนๆอีกทุกมีที่เกิดขึ้นทางใจได้อย่างไรเพราะกิเลสไม่มีดับแล้วนิโรธดับประดับดับทุกข์ก็คือมรรคเป็นผู้สังหารสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์หมดภายในใจแล้วก็ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนมันพอก็รู้เองอดีตอนาคตที่มันเคยคิดบุญไปโน่นบุญมานี่มันก็ไม่คิดเสียขาดโน่นขาดนี่มันก็ไม่ขาดมันพอดิบพอดีอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีเรื่องนั่นแหละนี่จิตหมดเรื่องแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องของจิตคืออะไรก็คือกิเลสสมุทัยนั่นแหละตัวก่อเรื่องตัวนี้ตัวสำคัญมากตัวนี้หมดไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาตินั่นเองอยู่ในธาตุในขันธ์ก็เป็นธรรมชาติของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ไปยึดไปถืออะไรเป็นหนักไปเบากับอะไรก็ไม่มีนี่ที่ทำทดสอบร้อนๆอยู่อย่างนี้กับผู้ปฏิบัติแล้วเราก็เป็นนักปฏิบัติมันควรจะรู้จะเห็นสิ่งนี้ได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอย่างน้อยได้ทรงสมาธิคือความสงบใจก็ยังพอเย็นใจคนพระเหล่าท่ามใจไม่มีความสงบเลยนี่หาความสุขไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เรื่องคว้างวุ่นวายถ้ามีสมาธิแล้วก็เย็นสบายอาศัยอยู่ในนั้นถ้ามีปัญญาออกก้าวเดินแล้วนั่นก็นับวันละที่จะหดย่นวัฏวนเข้ามาเข้าสู่มาเข้าสู่ใจดวงเดียวนี้จนกระทั่งขาดจากกันเลยไม่มีเงื่อนต่อทั้งอดีตอนาคตนะมันก็มีเท่านั้นมันอยู่ที่ใจท่านจึงว่าเหตุปัจจโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจเราที่เหลืออยู่ที่ใจมันจะปรุงกระแต่งของมันอยู่ในนั้นแล้วให้มันหมดมันสิ้นไปเองนี้ไม่มีทางต้องหมดต้องสิ้นด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีประจำโลกศาสนาจึงมีประจำโลกไม่มีศาสนาโลกไม่มีความหมายเลย
ที่จะให้กิเลสหลุดลอยไปเพราะความอิ่มตัวในจิตของสัตว์โลกนี้ไม่มีทางต้องหลุดลอยออกด้วยการชำระสัตว์สางด้วยการซักการฟอกโดยทางความภาคเพียรในท่าต่างๆมันถึงจะเป็นไปได้นี่ก็มองไม่เห็นนะที่ไหนที่จะเป็นผู้นำการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในการต่อไปมันก็มองไม่เห็นนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ให้เป็นที่ตายใจได้เป็นมีความเข้มแข็งในปฏิปทาเครื่องดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็หายากอีกแหละกระแสของโลกก็ยิ่งพัดยิ่งผันเข้ามาทุกวันมากเข้าไปทุกวันเรื่องธรรมก็นับวันหาที่หลบที่ซ่อนแล้วธรรมในใจก็ไม่มีทำในตู้ในหีบก็ไม่มีใครสนใจจะดูจะปฏิบัติตามไปเสียนะมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับลำดาเหล่านี้ทำให้คิดหมดนะแต่ก่อนไม่คิดมากอะไรนะทุกวันนี้ยิ่งคิดยิ่งพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งซึมยิ่งทราบไปตามหลักธรรมชาติของความคิดความรู้จะไปนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมเสียอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นอันใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกก็นำมาพูดเมื่อไปสัมผัสสัมพันธ์ควรจะนำมาพูดให้เป็นประโยชน์ในเวลานั้นก็นำมาพูดเมื่อสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็จะมาพูดหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์นะทั้งที่สิ่งนั้นเป็นจริงมีจริงวัดไหนๆก็จะไม่มีทานยังกลมแล้วนั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่การก่อการสร้างเนี่ยที่ผมเอื้อมละอาเอามากองค์กรรมฐานของเรานี่โอ้ออกหน้าออกตาเนี่ยมันเรื่องของโลกล้วนๆ นะใครก็สร้างใครก็ปลูกใครก็ค้นขวายจึงเป็นประหนึ่งว่านี่คือแก่นของศาสนาไปเสียศาสนาคือการก่อการสร้างการรุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมปัจจัยทยทานต่างๆที่ต้องขวนขวายมาปลูกมาสร้างเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอย่างนั้นเสียนั่นคือศาสนาไปแล้ว

ป็นของจำเป็นเอาจะแท้เช่นอย่างการสร้างโบสถ์โอ้หรูหราอย่างทุกวันนี้ไม่ทราบว่ากี่สิบล้านโบสถ์หลังหนึ่งแล้วก็ไม่มีโบสถ์มันไม่เป็นศาสนาหรือมันจะมีแต่การก่อการสร้างไม่มีการก่อการสร้างดูไปธรรมดาธรรมชาติที่เกิดที่มีพอเหมาะพอดีกับเพศของพระนี่มันอยู่ไม่ได้หรือเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาก็ให้มากๆเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจสง่าผ่าเผยขึ้นมานี่มันไม่ได้หรือมันเป็นไงหรือไม่ใช่ศาสนาการเจริญภาวนาด้วยความสงบวิเวกสงัดประกอบความเพียรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาหรือมันเป็นศาสนาตั้งแต่เรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องควรบ้านควรเมืองนั่นหรือนั่นมันน่าคิดนะศาสนาแท้ที่ท่านนำมาเป็นเส้นหลังกระฉามพวกเรานี่ท่านเป็นดังที่ว่านี่นะเรื่องจิตภาวนานี่ยกให้เป็นแก่นเลยเดียวเป็นหลักของพระเลยเดี๋ยวนี้มีที่ไหนแม้แต่พระกรรมฐานเราทานยังกลมก็ไม่มองเลยเดี๋ยวนี้โลกมันท่วมมันทับเอาถึงขนาดนั้นเลยดิ้นไปตามโลกเขาอีกนั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปที่ดิ้นไปตามโลกถ้าทำแล้วไม่ดิ้นดิ้นหาอะไรทำต้องรู้เรื่องของโลกสิไม่รู้เรื่องของโลกจะเป็นธรรมได้ยังไงตื่นหาอะไรคนเต็มโลกเราไปหาถามอยู่ที่ไหนอันนี้เอาความจริงพูดกันไปถามรายใดก็ถามอยู่เวลานี้มีความสุขขนาดไหนบ้างภายในใจอยู่นั่นเพียงเท่านี้ได้ความกระเทือนกันหมดโลกมนุษย์เราก็ไม่มีใครได้รับความสุขเลยเอาความสุขมาจากไหนความโลภความโกรธความหลงคือไฟราคะตัณหาคือไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเอาความเย็นความสบายมาจากไหนนี่เอากันตรงนี้สิสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นลมปากเป็นสิ่งภายนอกต่างหากความทุกข์แท้มันทุกข์อยู่ที่กายที่ใจสำคัญยิ่งกว่านั้นคือใจนะต่างหากนะเห็นโลกไม่มองเลยสิไม่ว่าโลกว่าธรรมแม้แต่ผู้ที่มาทรงธรรมนักบวชนักปฏิบัติเราก็ยังไม่มองดูจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเลยมองเป็นแบบโลกเขาไปหมดสนใจว่าคนนั่นจะเจริญคนนี้จะมีความสุขความสบายคนนั่นดิบได้ดีอย่างนั้นไม่ทราบว่าได้ดิบได้ดีอันไหนดิ้นตายอยู่ด้วยกันทั้งโลกดิ้นธรรมดาหาอยู่หากินพอเป็นพอไปแล้วได้รับความสุขบ้างอันนี้เหมือนกับพอทำเนาอันนี้ดิ้นด้วยความหิวความโหยไม่มีความอิ่มพอแล้วก็เอาความสุขมาจากไหนล่ะฟังแต่ว่าความดิ้นความหิวความโหยมันพาคนเป็นสุขเหรอความหิวโหยเป็นสุขไหมคนหิวข้าวเป็นสุขไหมพิจารณาสิมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดทั้งเรื่องของกิเลสมันพัดมันผันหัวใจของโลกผู้มีกิเลสมันพัดผันอยู่อย่างนี้ด้วยกันหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดบากความโง่ความฉลาดรถถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนมากันไปมันกิเลสมันไม่ได้ฟังเสียงเลยราคะคิโทสะคิโมหะคิแน่โลภะคิเนี่ยมันอยู่นี่มันคือไฟมันมีไหมความโลภในหัวใจเรามันมีความโลภมันดิ้นหาอะไรนั่งหนาพอหาอยู่หากินมันก็พอทำเนามันดิ้นที่สุดได้นี่แล้วจะเอาอันนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอันนั้นจะเอาอย่างนั้นเอ้ยเมืองพอดิ้นสุดท้ายตายที่มาเปล่าทั้งที่ความดิ้นก็ดิ้นอยู่นั่นแหละดิ้นจนถึงปาระสุดท้ายคนดิ้นตายหาความสุขที่ไหน

พิจารณาสิราคะคิดเนี่ยก็บอกแล้วว่าไฟยิ่งกำเริบสื่อสารขึ้นมากมูลจนจะให้ท่วมโลกท่วมสงสารมันแล้วเมื่อกำเริบสื่อสารขึ้นไปนั้นถ้าไม่เท่ากับเสริมไฟจะเท่ากับอะไรต้องระงับดับมันเลยถึงจะถูกนี่มีแต่ความกำเริบสื่อสารมีทุกแง่ทุกมุมที่จะส่งเสริมเจ้าราคะตัณหานี่ให้เผาบ้านเผาเมืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดายิ่งทวีรุนแรงขึ้นมันไม่เห็นนิยมว่าใครเป็นคนสูงคนต่ำใครเป็นคนโง่คนฉลาดไม่มีแต่ไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจในหัวใจแล้วใครเป็นคนมีความสุขพิจารณาสิโลกมนุษย์เราเนี่ยฟาดหมดทั้งโลกมนุษย์ไม่ต้องว่าสัตว์แหละเอาแค่มนุษย์เราเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญก็เจริญอย่างนี้แล้วเรียนมันถึงด้วยเมื่อมีธรรมออกกลางแล้วมันจะมองเห็นหมดเลยเพราะธรรมเหนือที่ว่ามันดิ้นเหล่านี้นี่เป็นไงธรรมไม่ดิ้นนั่นมันรับกันตรงนั้นธรรมไม่ดิ้นธรรมไม่ดิ้นจึงไม่เป็นทุกข์ความโลภไม่ดิ้นนั่นความโกรธไม่ดิ้นราคะตัณหาไม่ดีนั่นไม่ดีคนไม่ดีไม่ดิ้นคือคนมีความสงบเย็นเย็นใจเอานั่นที่ออกเทียบกันนอกจากนั้นดิ้นดังนั้นแหละแล้วเรายังจะหาดิ้นเหมือนเขาอยู่เลยในหัวใจเรานี้ก็มากพอแล้วมันผันอยู่ในหัวใจนี้มีเวลาสงบตัวเมื่อไหร่มันก็พอแล้วยังจะเสริมมันดิ้นไปไหนอีกนักบวชนักปฏิบัติเราแล้วไม่เคยดิ้นมาจะเท่าไหร่แล้วมันน่าจะชินชากันบ้างไม่เห็นมีความชินชาวิเศษไม่เคยชินดังนั้นมันก็ลากไปเรื่อยๆอ่านแล้วมันชัดเจนที่อ่านโลกอ่านสงสารอ่านตรงหัวใจเรานี่ออกไปหาหัวใจใครก็ตามอ่านไปเลยความดีความดิ้นมีแต่ลมปากต่างคนต่างเสกสรรพันยอกันขึ้นมาก็หลงลมกันเท่านั้นมันเห็นมีอะไรสำหรับวิเลศมันก็มีแต่ลมแรงๆนั่นแหละหาความจริงไม่มีจริงเรียกว่าปลอมไม่ใช่เป็นของจริงอะไรธรรมอะจริงกงไปกงมาว่าผิดผิดว่าถูกถูกว่าดีดีจริงว่าชั่วชั่วจริงวิเลศมันชั่วมันว่าดีได้เนี่ยดีมันว่าชั่วได้เนี่ยมีมันว่าไม่มีได้ไม่มีมันว่ามีก็ได้กิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโลกที่หลงตามกิเลสจึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ควายคว้าอยู่งั้นแล้วพูดไปก็สลดสังเวชนะนี่พูดจริงๆนะเพราะมันได้พิจารณาเต็มหัวใจเรื่องเหล่านี้พิจารณามัดฟาดเต็มไอ้จะว่าบ้าก็ตามก็มันเป็นในหัวใจนี่พิจารณามันทั่วแดนโลกธาตุมันมาว่าอะไรจะเพียงมาที่อยู่ที่นี่วะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นมันยิ่งได้เป็นความสลดสังเวชแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเสาะแสวงหาความพ้นทุกข์โดยไม่มีใครบอกใครแนะนำเลยทรงเสด็จออกนั่นตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีใครบอกแดนตรัสรู้วิธีการต่างๆเราไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์เป็นสยามภูล้วนๆ สยามภูทั้งเหตุก็คือเป็นผู้ขวนขวายเองเสาะแสวงหาเองโดยไม่มีใครแนะใครบอกสยามภูทางผลก็คือเป็นเองรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองนั่นเรียกว่าสยามภูเป็นเองจับแปลออกมาอย่างนั้นว่าเป็นเองคือโดยลำพังช่วยตัวเองเท่านั้นท่านเห็นโทษท่านออกพอพ้นไปแล้วก็มาประกาศกลางวานแก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ควรจะเป็นไปได้ก็พระองค์ก็ฉุดไปลากไปฉุดไปลากไปที่ชุดวิสัยก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพวกปัทะปรมะพวกคอยแต่จะเข้าเมรุนะครับจะทำไง
เหมือนพูดจริงๆนั้นพิจารณาจริงแต่ไม่ทราบจะพูดให้ใครฟังมันตรงนี้ในหัวใจนี่ที่เด็ดมันเปิดออกหมดเลยสิมันถึงจะสนุกพิจารณาเนี่ยมันมีอะไรมาจิตมาขวางมาต้านทานเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เต็มตัวแล้วจะใช่ไปทางไหนทางไหนจะใช่โดยความเป็นอิสระไม่เป็นน้อยกับผู้ใดเลยสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดเป็นอยู่ยังไงไงควรจะรู้จะเห็นจะปิดได้ยังไงนั่นที่สำคัญที่มันน่าสลดสังเวชนะสิ่งที่รู้ที่เห็นมันเป็นยังไงไงมันก็รู้ไม่เคยรู้มันถึงรู้จะว่าไงเราไม่สงสัยในความรู้นั้นด้วยประจักษ์ไปด้วยอัศจรรย์แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลตัวกองกับเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่จะลื้อจะถอนออกจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในหัวอกนี่ให้เบาบางจางลงไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นเชื้อของมันไม่มีเหลือภายในใจเลยนั่นก็สิ้นไฟไม่เผาอีกต่อไปแล้วนี่สำคัญอันนี้ก็พูดเท่านั้นไม่พูดอะไรมากพูดนี่ก็บึกบึนแล้วนะผมขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้นะพูดมันไม่มีกำลังในธาตุในขันธ์ที่จะพูดนะก็ว่าไปงั้นแหละมันมีกำลังมันก็หมุนติ้วเลยเราที่แต่ก่อนมันเคยเป็นนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนี่จะอ่อนคนมากคนน้อยนี่ก็เป็นเหมือนกันนะกำหนดดูมันสนุกพิจารณาว่างั้นแหละใครจะมาคุยไม่คุยก็ตามถ้าแบบพูดแบบโลกนะว่าสนุกแต่เราก็ไม่ได้สนุกมันหนักเป็นมือในหัวใจเนี่ยกำหนดไปนี่เองนะคนมาเกี่ยวข้องมากๆเขามาเคารพเรื่องใจใจมันจะเป็นยังไงไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยนี่สิธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนว่างเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดเลยนะว่างจากทุกอย่างจากสัตว์จากบุคคลหญิงชายเขาเราว่างไปหมดเลยมันไม่ทราบว่าใครมานับถือใครไม่มานับถือไม่ทราบว่าใครมาชมเชยสรรเสริญใครมานินทามันเป็นเรื่องของโลกกระทำมันอยู่นอกๆนู่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันพอตัวอยู่ตลอดเวลาหยุดเท่านั้นแหละพูดธรรมะเมื่อวานมันคิดขึ้นมาเลยนะเวลามันจะคิดพี่นาะนี่จะทำล้วนนะเรื่องโลกที่คิดเป็นแบบโลกไม่มีเลยคือไปกรรมเนี่ยของโลกนั้นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมล้วนไปคือสภาพความเป็นอยู่ของโลกของสงสารความวิ่งเต้นขวัญขวายมันดิ้นรนอะไรอย่างนี้มันดูด้วยความเป็นธรรมแบบนู้นไม่ดูแบบเป็นบ้ายิ่งกับเขาเพื่อทับใจมันทับจริงๆนะมันกดมันถ่วงอยู่นั่นนะในหัวใจเรื่องราวข้างใจหายไปแล้วนี่โหหนักมากนะเรื่องราวข้างใจหายนี่รุนแรงมากนะมากกว่าที่เรศประเภทอื่นนับมากกว่ากระเทือนมากนี่คืออย่างนี้นะคือเวลาเราพิจารณาไปถึงขั้นมันไม่เผลอกับเรื่องนี้แล้วมันยิ่งพิจารณาต้องตามกันด้วยนะรู้แต่มันยังแก้ไม่ได้เหมือนกับว่าจับถูกจับหางคว้าหางมันผิดแต่ยังไม่ถึงตัวมันเราทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะทำงานเครื่องยนต์ยกไม้ถามเสาบ้างอะไรนี่ซึ่งมันอยู่หลังผืนบางทีก็หาถามเสามาทำอะไรเลยมันค่อนข้างครับงานหนักคืออย่างอื่นไม่ค่อยทำถ้าเรื่องราคาความรักปั๊บ
คำจริงคำเพียงเพราะว่ามันก็เถื่อนมากเลยครับนี่ทีนี้เราภาวนาที่ยังไม่ได้เรื่องเลยแล้วนะพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มีสติบ้างแค่เมื่อไหร่มันคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนั่นมันคิดอยู่อย่างลึกๆลับๆของมันมันตั้งใจอะไรตั้งใจคิดนะพอสติภาพมันย้อนเข้ามารู้ตัวเองมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นน่ะแล้วโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องดูเราระมัดระวังอย่างเต็มที่มันก็ยังมาเป็นได้มันเป็นวันอย่างนี้ครับคุณเล่าเวลาทำร้ายเข้าไปแล้วเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปกวนตัวแล้วที่จะฆ่ามันจะลึกอะไรๆคือเรื่องอะไรนี่ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เรื่องราคานี่พอแยบทันทีเลยรู้ทันทีดับพร้อมเลยเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับเลยพอแยบรู้ทันวันนี้ก็เคยเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังโอ้ท่านตอบแยบคายมากนะผมก็เลยลุ้มๆจนสติได้อย่างดีมากเลยท่านพูดถึงเรื่องเจ้าโลกท่านว่าตัวเจ้าโลกของว่าผมจำได้แค่นี้แหละมันรุนแรงเลยว่าเราเป็นกับเรามันก็รับกันกับคำพูดของท่านมันเป็นในเรามันก็รับกันปุ๊บปั๊บเนี่ยงั้นแหละถ้ามันมีต่างคนต่างมือมันก็รับกันความรุนแรงมันก็ความยังไงมันก็รู้ทั้งพูดเราก็กำลังพิจารณาอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันเหมือนกับว่าบ้านร้างตรงนี้คนอยู่อย่างว่านั่นนะเป็นขั้นๆนะความบีบดิ้นความเพ่งเพ่งผ่านผ่านก็ตัวนี้เองนะตัวคึกตัวขนองกินเหล้ามัสุราโฮเฮตามบ้านตามเรือนพอไม่มีคนกินเหล้าเมายาคนมีแต่คนดีแล้วบ้านก็สงบเหมือนบ้านร้างว่ะไอ้ตัวนี้มันเมื่อตัวนี้มันหมดไปจิตใจมันก็เพ่งผ่านอย่างนั้นนั่นความดูดความดึงดูดมันก็ไม่ดึงดูดเพราะว่ามันหนักมากอยู่นะอันนี้นะแก้นี่ก็ยากที่สุดความเย็นอยู่อันนี้รุนแรงมันก็เพื่อเรื่องปัญญาที่อวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานอยู่นั่นเหมือนกับแผ่นดินไอ้ต้นไม้อะไรอะไรนี่เต็มแผ่นดินนี่คือตัวนี้ออกแสดงสิ่งต่างๆที่เต็มแผ่นดินนี่คืออันนี้ออกแสดงว่าวิชาจริงไม่เห็นมีอะไรแสดงเราเข้าไปถึงมันตัวนี้แสดงมากแล้วก็ขั้นรุนแรงฟ้าดินถล่มมันรุนแรงทั้งการพิจารณาก็รุนแรงปัญญาขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มฟาดกันมันต้องเป็นของมันเองนะพอหมดปัญหาแบบนี้แล้วปัญญานี่มันก็หมดปัญหาไปเองปัญญาขั้นละเอียดคนนั้นก็ตามที่เด็กขั้นละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยจริงเลยพูดว่ามันเหมือนน้ำซับน้ำซึมว่าไปถึงขั้นละเอียดจริงๆเข้าไปแล้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาอย่างถ้าไม่เป็นการอ่านเอื้อมเราอย่างว่าปัญญายานมันละเอียดมันขนาดนั้นตามที่เด็กส่วนละเอียดมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราตั้งใจให้เป็นเป็นธรรมชาติซึมไปซึมทราบเหมือนที่เด็กมันซึมทราบมันแหละเมื่อนั้นมันก็ไม่แก้กันไม่ตกเลยอย่างที่ว่าอวิชชาต้องเห็นไม่แสดงตัวอะไรพอผ่านนี้เข้าไปถึงอันนั้นแล้วไม่เห็นแสดงอะไรมันก็มีอยู่ธรรมชาติของมันคือว่าให้เกิดความอัศจรรย์อ้อยอิ่มสง่าผ่าเผยของใสอะไรเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งอยู่เท่านั้นของมันมันไม่แสดงฤทธิ์เดชออกไปทางโน้นทางนี้อะไรแต่ตัวราคานี่โหแสดงสุดเหวี่ยงนะมันแสดงอย่างโลดอย่างโผล่
ันนั้นไม่เห็นมีก็มีเท่านั้นถึงได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นพื้นเพของชาติของความเกิดตัวนี้เป็นพื้นเพที่จะให้เกิดตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวทำงานนี่พออันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วอันนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติอีกมันก็จะสิ้นของมันไปจนได้อันนี้ชาอันนี้มันเป็นไปได้อันนี้มันเหมือนกับจิตของเราธรรมดาทั่วไปนี่ที่จะรอคอยให้มันพ้นจากวัฏทุกข์ไปโดยความอิ่มตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วมีนะแล้วค่าตัณหาตัวรุนแรงนี่หมดไปแล้วยังเหลือแต่นั้นมันก็เป็นอัตโนมัติค่อยหมุนนุ่งจุกตัวเองไปนั่นคือว่าพระอนาคาท่านไม่กลับมาเกิดเมื่อท่านไม่เห็นนี่ในหัวใจหนึ่งสิก็มีแต่นั้นมันจะค่อยนั่นไปเองเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันหมุนกันอยู่นี่หมายว่าพระอนาคาท่านนิพพานข้างหน้าเลยนั่นเป็นอัตโนมัติมันยังไงท่านก็ไม่กลับแน่แล้วแต่ถ้าว่ามีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเร็วเข้าไปเพราะเรื่องความเพียรนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติของความเพียรนี่มันก็หมุนเตี้ยเข้าไปกว่านั้นอีกเนี่ยมันต่างกันนะความเร่งมีชีวิตอยู่ก็เร่งพอสิ้นชีวิตไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติธรรมดาไม่มีใครเร่งใครแต่ยังไงมันก็มีวันหมดวันสิ้นอวิชชาอย่างถึงชั้นอนิจฐานเนาะนั่นก็นิพพานเลยนั่นนั่นอะอวิชชาสิ้นตัวนั้นก็นิพพานเลยสิ้นไปด้วยอำนาจอย่างนี้แหละเป็นจังหวะมีชีวิตอยู่มันหมุนนะมีชีวิตอยู่มันหมุนมันเร่งของมันตลอดเลยเรียกว่าความเพียรความเพียรตัวมัดเจ้าของหนุนอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอัตโนมัติไม่มีอะไรเข้าไปหนุนเป็นตัวเองเป็นอัตโนมัติของตัวเองมันก็มีค่ากว่ากันอย่างที่ข่าวที่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ขัดในหัวคนมันยิ่งชัดนะชัดจริงๆนะเรายังไม่อยากตายยังไงมันต้องค้างเนี่ยรู้จริงขนาดนั้นหรอฟังสิถ้าตายเวลานี้ยังไงก็ค้างไม่อยากค้างไม่ค้างเดี๋ยวให้ถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าขณะนี้ก็ไม่ว่านั่นดูที่ไหนมันจะไปช้าทางอยู่นั่นนี่ได้หมุนติ้วไปแต่ความเพียรนี่เรื่องทุกเวทนานี้เราก็เคยขึ้นสนามมาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วเลยยังไงก็จะพอใส่กันกึกมันก็ผึ่งเลยเพราะมันเคยแล้วนี่ถึงขนาดที่ว่าพูดว่าจะเวทนาหน้าไหนหน้าจะมาหลอกเราอีกหน้าทุกเวทนาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกนี่มันก็เวทนาอันเดียวกันแน่มันก็ใส่ปั้วเลยไม่ถอยเลยนะพุ่งเลยขับมันออกแล้วปัจจุบันมันยังไม่อยากตายมันก็รู้อยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าไม่อยากค้างเวลานี้มันยังมีอยู่นี่นะถึงจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีอยู่มันก็รู้อยู่นั่นว่างเวลามันมาเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นห่วงอะไรวะเนี่ยมันเป็นอยู่สองภาคเนี่ยภาคที่ว่าถ่ายท้องเอาลงไปมันก็มาหดเข้าหมดเลยมันจะไปจริงๆมันไม่ไปจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นห่วงอะไรเลยมันก็รู้มันไม่มีอะไรห่วงอะไรห่วงเลยไปก็พร้อมที่จะไปมันพอกำหนดจิตเข้าไปปั๊บมันเลยมีกำลังเลยความรู้เลยซาดออกมาอีกพูดมีแต่พูดคนเดียวผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้หน้าได้หลังอันนี้

นี่ถึงอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์มันก็อย่างนี้แล้วอย่างมาอยู่วัดป่าบันตานมันก็เต็มอยู่นี่คนทำไงมันก็มาเองแต่เวลาเราไปปฏิบัติแต่ก่อนไม่มีเราจะปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆตั้งแต่วันออกเลยนะไม่มีอะไรมายุ่งเราได้เลยแล้วก็นิสัยอย่างนี้ด้วยนี่จะไปทำนั่นทำนี่ยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไม่มีผมไม่ได้เทศสอนใครเลยนี่ก็ขนาดนั้นสิว่าอยู่ที่ว่า9ปีเต็มๆเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยหรอกนี่ก็ฟาดกันตลอดเลยทุกจังหวะทุกมากอ่ะสิออกจากนี้ไปที่นั่นมิจะไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีเปลี่ยนเวทีใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดจะชินที่ตรงไหนพลิกทันทีพลิกทันทีหาแต่ที่เด็ดเด็ดเด็ดเด็ดนั่นเลยทีมันก็ตั้งตัวของมันตลอดมันพลิกอยู่เรื่อยนี่มันไม่นอนใจสิแต่เรื่องอาหารนี่มันเป็นประจำเลยล่ะผมนะเพราะมันได้ผลทั้งด้านสมถะวิปัสสนานะได้หมดด้านสมถะก็ละเอียดแน่วทางด้านวิปัสสนาก็คล่องตัวเรื่องอาหารนี่สำหรับผมนี่ถูกจริงๆเป็นอุปกรณ์อันสำคัญมากหนุนความเพียรของเราได้ดีมากนะมันคล่องพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันไหลลื่นยิ่งคล่องตัวพระอดอาหารน่ะนี่ใครจะหยับช้าล่ะเมื่อขั้นนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วไปขั้นนั้นมันเป็นสมมติว่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ใครก็จับช้าล่ะนั่นเป็นอัตโนมัติเวลามีเครื่องหนุนแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งคล่องตัวไปอีกนั่นแล้วใครจะไม่อยากคล่องล่ะนี่แหละที่ว่ามันอดจะตายสงสารหมู่เพื่อนแล้วผมว่าจริงๆแล้วผู้ที่เขาความสงสารนั่นนะมันจะไม่มีหลักมีเกณฑ์ที่เราตายไปแล้วนี่จะพูดที่ดูด่าว่าเก่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราดูนี่เราไม่ดูด้วยโลกแบบโลกนี่เราดูแบบธรรมนี่ดูเพื่อดีต่างหากไม่ดูเพื่อทำลายถ้าหมู่เพื่อนไว้ก็รับด้วยความเมตตาสั่งสอนก็ด้วยความเมตตาดูอะไรก็ไม่พ้นที่เมตตาอยู่ในนั้นจนได้เราเชื่อเราไม่ได้เอากิเลสมาใช้นี่นะที่นี่ออกเราตายไปแล้วหมู่เพื่อนจะเป็นยังไงนี่ถ้ามายึดหลักยึดเกณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วจะทำไงจะโลเลโลเลสิต่อไปก็เป็นกรรมฐานหากินไปล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นมากแล้วนะพิจารณาจะพอแล้วมันก็ถ้าพูดถึงว่าอิ่มตัวมันก็อิ่มจะพอพูดอย่างนี้จะเป็นอะไรไปคือมันอิ่มตัวจะพอทุกอย่างเลยปรากฏว่ามันไม่เห็นมีหิวอะไรเลยมันอิ่มตัวจะพอหมดทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้อิ่มหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันพอของมันอิ่มของมันเป็นเรื่องลำพังเจ้าของไปเมื่อไหร่ก็ไปแล้วขันนี้ปานนานแล้วก็จะแบกมันอะไรไอ้ขันก็รู้มันอยู่ขันพาอยู่พากินพาหลับพานอนขับถ่ายอะไรอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกังวลจะเป็นเรื่องอะไรต้องพาดีพาดิ้นพาอยู่พากินก็เป็นเครื่องกังวลเป็นกองทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าพาราฮาเวปัญจคันธากันง่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะปฏิบัติรักษามันนี่อันหนึ่งทุกข์ด้วยอุปทานอีกขั้นหนึ่งก็มีนั่นตัวเดียวลดไว้ยังไงตรงไหนกันบ้างเอาละเนาะเลิกกันละเอาออกซะ

พูดธรรมะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันหมดของมันนะเวลามันไม่เอาไหนมันไม่เอาจริงๆอย่างทุกวันเนี่ยมันหดมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะได้เรื่องอะไรแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันเป็นเข้ามาเป็นเข้ามาโดยลำดับลำดาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินทบาทอยู่นู่นก็พอแล้วมันก้มแล้วเงยวิ่งเวียนมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนจนได้เพราะงั้นมานี่ถึงรับไม่ได้ถ้ารับก็ล้มจริงๆอ่ะก็ใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราผมทำผมก็เอาหัวใจคนที่สุดท้ายเจ้าของก็จะพังนี่ทำนี่ทำเพื่อหัวใจคนนั่นนะบึกบืนเวือนถ้าอะไรเจ้าของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดียวนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวมั้งจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงเคราะห์สงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดกำลังนะความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันไม่เอาไหนแล้วมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมมีตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสารก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตกวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปอยู่โดยลำพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลำพังเป็นยังไงมันไม่ได้ดักได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องถือเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจนี่เรื่องอัดเรื่องทำนั้นจำได้แต่กิเลสมันไม่ยอมฟังเสียงความจำไงสินอกจากความจริงฉะนั้นกิเลสถึงจะยอมเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำคำสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จัดว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จะต้านทานความจำปลอมทั้งหลายได้เพราะความจำปลอมนี้มันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมีจะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปราบไปปรามไปรักษาต้านทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้พอธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องได้ฉุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเองที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องได้ฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้เนาะเวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝ่ายต่ำคือกิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีดขึ้นดีดขึ้นทนมันไม่ไหวก็พังนะการมีครูมีอาจารย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจักษ์ใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกเขากลัวกันกลัวเป็นธรรมเคารพเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี่มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้นความระวังอย่างนี้เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างนั้นจิตก็ไม่ค่อยผาดโผนโลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยตัวหลักฐานพยานท่านร่วงโรยไปคือครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ที่แบบยิ่งตกมากนะและเชื่อไฟเวลานี้มากจริงๆจนมองไม่ทัน
คิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็ตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนี่ที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยมีมาทุกแง่ทุกมุมทำให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทำให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสนะอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถ้าคิดว่าเป็นภัยเข้าใจว่าเป็นภัยภายในจิตจริงๆแล้วใครจะไปเสาะใครจะไปแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นว่าเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานเรื่องเดิมโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแสงตัวของมันมากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยนี่ที่สำคัญมากโลกถึงได้เสียหายกันมากมายทั้งที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละเจริญมันก็เจริญไปเพื่อความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียมันไม่เจริญไปเพื่อความสงบสุขถ้าเรามีธรรมเข้าแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้จิตเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นเข้าไปพึ่งสิ่งนี้ไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจำความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแทรกอยู่นั้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกมากไปทุกวันทุกวันสิ่งที่มันเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี่ก็มีสภาพหนึ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมต้องแผดต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแห่งกรรมหนักเบามากน้อยของตนของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาฉุดมาลากให้หลุดให้พ้นไปจากนั่นก็มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์สิ่งสัตว์ทั้งหลายจะพอหลุดพอพ้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอันนี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกตดูที่ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน่นหนามั่นคงต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่อยากมีจะว่าอะไรมีก็มีเรื่องจะเครื่องอาศัยกันหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็เคารพเห็นผ้ากาสาวพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกเหยียดหยามก็กลัวเป็นบาปนะผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในวงผ้าเหลืองก็ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายสบายนั่นกิเลสฟังสิมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาส มันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนา
มันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความจริงจังด้วยพระเมตตาผู้รับไม่ได้รับด้วยความจริงจังสักแต่ว่ารับเลยเป็นขนบประเพณีไปเสียทำอะไรจึงมีแต่ตั้งแต่ขนบประเพณีพอให้แล้วให้แล้วนั้นส่วนที่จะหวังเอาจริงเอาจังเอาความสุขความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงไม่สนใจเลยมีจึงแต่กิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เรานี่เป็นความอ่อนแอมากไหมผู้นับถือศาสนาพิจารณาตามนี่สิมาวงพระวงเนนของเรานี่แต่เพราะวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงการอ่อนในความขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไขถอดถอนแล้วจะเอาอะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็นก็ไม่มีเป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความขวนขวายมันอ่อนแอมากถึงกับไม่มีต่อไปนี้ทางยังกรมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันปรินิพพานมีในตำหนักตำราพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นท่านก็เดินจงกรมอยู่จนกระทั่งวันปรินิพพานเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระไทยและเป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกรมไม่จำเป็นท่านนักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นคลังกิเลสไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับจิตใจและธาตุขันธ์ของท่านเมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความชุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุไขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสถสำคัญทั้งนั้นสำหรับท่านจะดำเนินไม่ละไม่ถอยนะเป็นเพียงผิดกันกับพวกเราที่มีกิเลสอาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นนี่ภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจริงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชำระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่ของตนจนกระทั่งถึงให้ผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นสำหรับผู้ที่จริงแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัวใดขัดกันระหว่างขันธ์กับจิตขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ยึดเมื่อจะครองธาตุครองขันธ์ไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากันเหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินจงกรมเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัดรักษาระหว่างขับขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการหนึ่งนะครับสำหรับผู้สิ้นกิเลสความเพียรทุกประโยคมีแต่ทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรละเอียดแค่ไหนเรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะสังหารกิเลสแต่พูดถึงให้ทำสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารกิเลสต่างกันหนังนี่เราก็เป็นคลังกิเลสอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี้คร้านการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเราคิดสิคิดเมื่อยังไม่พอตัวต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องสอบต้องแสวงหามีแล้วก็ต้องเกาะ
เว้นแต่ผู้ที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เกาะธรรมกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นธรรมโมปดีโปธรรมฉันใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ฉันนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ฉันใดธรรมที่เลิศก็ฉันนั้นนั่นเข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรนี่อันเดียวไปหาเกาะกับอะไรนั่นต่างกันอย่างนี้ผู้มีกิเลสฟังที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองหรือน่ะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้ที่อยู่ลงไปได้ก็ต้องชะต้องล้างต้องกำจัดมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดถอนตัวเองอย่างนั้นเรียกว่าเพื่อเกาะธรรมสติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียรนี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นไม่อย่างนั้นกิเลสไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานซึ่งกันและกันเนี่ยที่วิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับถมโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดพระเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิดเมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นแหละคำว่าหนังก็หมายถึงใจใจยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนใจโลกนะเมื่อถูกกระทบกระเทือนก็ต้องถลอกปอกเปิดและฉิบหายไปเสียหายไปตามๆกันกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนหนักเบามากน้อยอยู่โดยดีเนี่ยถ้าไม่มีการระมัดระวังรักษาเป็นอย่างนั้นการประกอบความเพียรก็เคยได้พูดให้ฟังมากต่อมากแล้วอุบายวิธีการใดที่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นให้นำมาใช้ให้มากให้สนใจกับวิธีการนั่นเหล่านี้ก็บอกหมดแล้วใจคิดดื้อคืออะไรกิเลสนั่นเองมันดื้อใจจริงๆไม่ดื้อไม่ได้กิเลสมันเข้าฝังใจสิจึงทำให้ใจดีดดิ้นดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมถ้าใจจริงๆไม่ดื้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดื้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจึงต้องได้ใช้ความเป็นนิพพิจารณาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญนะผมประจักษ์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติสตังไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วนะธาตุขันธ์มีกำลังมากมันทับเอาจริงๆต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสไม่มีวันไหนเวลาใดได้รับความสะดวกสบายตามอิสระเลยเพราะมันไม่มีอิสระกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราจะอิสระมาจากไหนมันต้องเลยระมัดระวังต่อสู้อยู่ตลอดทางธาตุทางขันธ์การอยู่การกินก็ต้องได้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ถ้าบังคับถ้าตกถ้าต่อยกันอยู่งั้นถ้าอยู่สะดวกสบายไม่มีเนี่ยการต่อสู้กับกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่ปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่พลาดจากกันนี่อย่างนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดส่องที่จะนำมาพินิจพิจารณาสิ่งหลายให้รู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้ด้วยมาสับกันไปปนกันไปนั้นจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลำพังทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะการต่อสู้แก้ไขกิเลสนี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกข์มาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกข์มาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ดำเนินงานเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องยอมรับความหนักเบามากน้อยแห่งความเปลี่ยนของตนเนี่ยสำคัญตรงนี้
ครูบาอาจารย์พัดไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นโลเลไปหมดกรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้วิตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสำคัญมากนะนี่สำคัญเนามากทีเดียวถ้าเราชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบครั้งกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามากน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันก็เป็นเหมือนโลกทั่วๆไปนะอันนี้ก็ทำให้วิตกวิจารอันนั้นเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับพวกเราที่เป็นครั้งกิเลสนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านสิ้นท่านสิ้นจริงๆท่านหมดจริงๆรู้อยู่ภายในหัวใจของท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอดีตเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ไปยึดอนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วโดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆนั่นแล้วท่านจะไม่ทราบได้อย่างไรการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะอะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกข์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดมาจากไหนท่านนับดูข้างนาทีอชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจไม่เกิดอีกก็รู้นั้นแล้วเอามาเทียบกับพวกกีวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่ถึงสูงต่ำต่ำรุ่มบันดอนที่เต็มไปด้วยกองทุกกองทุกจนกระทั่งถึงขั้นมหันตทุกข์นี่มันน่าทุเรศเอาจริงๆแต่พวกเราทั้งหลายนั้นมีแต่ความหลับความเพลินตั้งมีแต่ความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่เคยมีอะไรสมหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งหลับหวังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความหวังให้มีขึ้นมาพอต้อนรับความหวังให้สมหวังบ้างนี่คืออันหนึ่งนะมันสำคัญอยู่มากทีเดียวจะพบไหนที่จะไม่แบกกองทุกข์มากน้อยส่วนมากมีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเองเพราะจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีกับสาเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟและเสาะแสวงหาขวนขวายกันดิ้นรนกันอยู่อย่างกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟยังมีชีวิตอยู่มันก็ร้อนให้เห็นอยู่ภายในหัวใจเครื่องประดับภายนอกก็คือกิริยามารยาทเท่านั้นมองเห็นกันก็ว่าเป็นความสุขความสบายภายในหัวใจมันเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่เพราะกิเลสอยู่ในนั้นเวลาตายไปแล้วจะอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่สร้างหลักเกณฑ์คือความดีไว้สำหรับตนจะอย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถกันมากกว่านั้นให้เป็นที่พอใจแล้วไปหากยังมีเกิดอีกอยู่ก็ยังเกิดในฐานที่พอบรรเทาได้ในเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีภายในใจเป็นเครื่องต้านทานกันจึงพอถูพอไถกันไปได้แต่สำหรับนักบวชเราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ซึ่งผิดกับเพศของนักบวชซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์ที่มากมายความเพียรอะไรจะเด็ดกิเลสตัวไหนจะขาดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นถึงถูกต้องจิตมีแต่ห้ามหันลงกับกิเลสอย่างเดียวเพื่อความสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปแห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับลำดานี่ทางของนักบวชเจตนาของนักบวชความมุ่งหมายของนักบวชควรจะเป็นอย่างนั้น
พราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยแล้วเราจะได้สนุกดูไม่ตั้งใจว่าจะดูแหละแต่เรื่องทั้งหลายกับใจอันนี้ใจปิดไม่อยู่เพราะใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วกว้างแคบขนาดไหนใจที่พ้นจากความปิดบังไปหมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังหุ้มห่อเปิดเผยตัวเองออกหมดแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นถ้าว่าสนุกดูก็ทำไมจะไม่สนุกดูแต่ท่านไม่สนุกหนึ่งกิริยานี้เอามาจากโลกเท่านั้นมาพูดดูตามเหตุตามผลตามหลักความจริงจะทำให้สลดสังเวชเป็นไหนๆพูดไม่ถูกแต่ว่าล้นหัวใจก็ได้พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชต่อสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยและการเสวยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคึกความขนองของตนและความไม่รู้ไม่เห็นของตนทำลงไปที่เกี่ยวกับปืนกับไฟแล้วกลับมาเผาไหม้ตนเองนี่มันน่าสะดุดสังเวชเรามากมายใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้วนอกนั้นมีแต่สัตว์ตาบอดคนตาบอดไปรู้ได้ยังไงเราเทียบไปสิสิ่งที่จะพึงเห็นน่ะเต็มแผ่นดินแต่เราเป็นคนตาบอดเสียคนเท่านี้เป็นยังไงมันมีความหมายอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั้นคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีแต่คนตาดีแล้วเป็นยังไงฟังสิใครจะปฏิเสธได้ลงคอนั่นนี่แหละเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมาเสกสรรปัญญามาคัดมาค้านต้านทานไม่ให้เชื่อธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงขอให้เป็นที่ลงใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเขตถึงแดนความมุ่งหมายให้เสียการเสียเวลาดูก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนสูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่าสองก็อยู่ให้หมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ท่านนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยังไงแดนอัศจรรย์เราตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำท่านแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยเราก็เอาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเจอก็ไปเสียอย่างจังๆเท่านั้นดังพระสาวกท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมอบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องทูลตามพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดภาระกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากกิเลสสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับถมแล้วไปไม่รอดนะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาตั้งแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายจะต้องลงไปจุดนั้นอีกแหละความทุกข์ความทรมานนี่ไปตั้งแต่วันที่จะไหลก็ไม่ได้เทศนาว่าการก็ยังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั่นแหละวันนี้ก็ถูไถเฉยเทศก็ยังที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้แหละทั้งที่เล่าให้ฟังนี่เป็นห่วงในทางภาคปฏิบัติความภาคความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันพร่องให้เห็นอยู่ทั้งที่เจ้าของก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่อันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวออกมาให้เห็นให้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่แหละที่ดูด่าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทำให้เห็นมันมีอยู่คือไม่รอบมันถึงแสดงออกมานะถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากจิตใจเป็นของสำคัญอย่ามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเดินมาจากที่ไหน
ป็นสิ่งที่เคยคู่ค้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัยก็มีอยู่ทางเดียวที่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงจังสิอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วด้วยกันไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การชำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆมันถึงขีดถึงแดนให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอาเท่านั้นวันนี้เถิดเหนื่อยจากคนมาเนี่ยเหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะมาเราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันที่เราจะต้องแบกต้องรับภาระมันขนาดนั้นนะ

นี่ดูสิช้อนเราเคยคิดเมื่อไหร่ช้อนหนักหรือเบานั่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาเลยมันครั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาบาดได้เป็นปกติแล้วจะเวลายกขึ้นมาจะยินระบาดต้องเปิดฝาบาดเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความหนักนะแต่แล้วมันก็ไม่มีเพราะกำลังของเรามันอ่อนแต่จะให้ความวิตกวิจารกับท่ากับขันอะไรนี่ไม่มีบอกงงๆแล้วล่ะเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงๆไม่มีเลยเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะกาลตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดแล้วทุกอย่างจะตื่นมันอะไรจะนอกจากอยู่เพื่อนฝูงและโลกทั่วไปที่พอจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็หนักของมันอยู่นั่นแหละถ้าก็มาเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมันไปหนักความรู้มันแปลกมากที่พิจารณาไปเท่าไหร่มันยิ่งกระจายออกกระจายออกกระจายออกนอนที่คอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันยังบอกแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่นั่นมันยังว่าดีอยู่นะการลำพังเจ้าของแล้วหาในป่าในเขาที่ไหนพวกหายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปฏิยาใสแล้วนะมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วมันเป็นทั้งมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นเป็นเองเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์ก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางนี่แล้วดึงออกคอนเชื่อหลุดมือปั๊บเข้าแล้วผมมันหนักนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเป็นอันขาดนะถ้าปฏิบัติชำระกิเลสทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆเนี่ยมันเกินไปนะบิณฑบาตก็ให้จับเปลี่ยนกันไปสายนั่นสายนี้ก็ก็มันสม่ำเสมอกันเมื่อวานไม่ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไป10นาทีเพื่อทางไกลเข้ามาให้ได้ทันถึงเวลาอย่ารีบลุกลนรีบด่วนๆไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการบิณฑบาตด้วยความสวยงามแห่งมารยาทของพระนั่นแหละเหมาะเอาเท่านั้นเอาออกอย่างนี้เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้ว

มันเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละเทศขึ้นเวทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วก็แบบอย่างว่าว่าไปธรรมดาทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเนี่ยทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่ไปสนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำรับตำรานั่นแล้วตำรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้เมื่อหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้

0: ป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันมันก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ด้วยตานี่เดียวไปท้ายในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังกันแท้ก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยธรรมะธรรมธรรมนั่นก็เหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเทียบเกินเลยจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าธรรมธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นแหละที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่คืออันนี้สำคัญมากกิริยาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์ไหนเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นพระเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนะแต่เมื่อไม่มีสมมุติจุดหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจึงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริพระเมตตาที่บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมาดังนั้นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็นบอกแต่ชื่อแต่นามเฉยๆตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่คือมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำนี่ไม่มีแม่เด็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลและเป็นผู้ทรงไว้สิ่งมรรคสิ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั้นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลง ความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะค่าสุขของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่เห็นมันน่าทุเรศนะแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปงั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิศหรือไม่เข็มทิศอันนี้สัตว์ทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาล่าไปนี่สิมันจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำให้เป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงนี่แหละสุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่ที่เป็นเพศเครื่องหมายเฉยๆมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีที่นี้เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคลิ้มหลับไปตามมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะเย็บยับให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่คือสำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้ได้เห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่มีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคลุกเคล้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเรียบท่านท่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นอย่างเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมันพัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู้สิ่งอย่างนี้มันไม่นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์แต่นี้สัตว์ตัวไหนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สิมันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆผมพูดตามความจริงให้เพื่อนฝูงฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่างี้เลยก็ให้มันเต็มแม่เต็มหน่อยถ้าจะพูดแบบโลกๆก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมุติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละลายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นไงรู้อยู่เห็นอยู่นั้นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เครียดที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผ ู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแล้วเป็นอยู่นั่นดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำเถื่อคลานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจกีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าคือใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวทีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์ต้องมีความสงสารสัตว์โลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะฉุดจะลากได้ด้วยวิธีในแบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเต็มพระจิตกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วนี่เริ่มเห็นแล้วน่ะตรัสรู้แล้วน่ะเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งผู้หนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นน่ะเทียบกันได้งั้นนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนก็สุดอย่างนี้เพราะพระองค์ก็สุดสมมติอันนี้ก็เต็มสมมติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมุติเต็มสมมุติด้วยกันทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนั่นท่านพ้นแค่โดยสิ้นเชิงแดนสมมุตินั่นเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงสันติสัจคิพยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารปิดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่พยายามอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่ถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นรู้อยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสิทธิ์กำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอ่านอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างนั่นถ้าเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ก็ขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดที่ใช้ก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนสัตว์โลกทรงสอนสดร้อนๆไม่มีอะไรที่ว่าจืดจางเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่หรือเวลาสัตว์ทั้งหลายเสวยกรรมเสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหม้ในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆนี่อันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์ที่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีกเป็นย่อยประจำอยู่ในจิตยังมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่า ได้เปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดแท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดอ้าวฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดตึ๊บถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม้เสวยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วไปยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจตรงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นแหละที่ว่าจะสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ทำเนี่ยมีหรือไม่มีบาปหวังบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะดูได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่เรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั้นก็ตามก็มีความเชื่ออย่างฝังลึกจนก้าวเข้าสู่อัจฉริยศรัทธาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่ทินนี่จะบึกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราท่านเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องเรื่องราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นดุจประจักษ์ในตัวของเราเวลาก้าวขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเป็นเม็ดเต็มหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี้เป็นลำดับตำดาไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิต ภูมิของจิตที่มันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันเนี่ยแล้วเป็นยังไงที่นี่ยังที่ท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบก็คือว่าเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้อ่ะที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่างไรก็จะให้ดูดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นท่านผู้นี้นับวันเวลาไว้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนะคนคนเดียวนั่นแหละจังเด็กเวลามันเพิดมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็ตายเท่านั้นแพ้ด้วยตายมันจะแพ้ด้วยการยอมจำนนมีแต่ว่าตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่านี่แหละหมุนติ้วเลยอันนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจยี้ไม่ยี้ก็ลบล้างโดยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายถึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่ามันเดียว มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือผลจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นแต่จากนั้นมาก็พระสาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์เอามากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาบางลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรู้ใครฉุดใครลากก็จมอย่างนั้นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่รีบตักตวงเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่มีโลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของจักรโลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติตรงไปได้ว่าวันใดเปือนเดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทำนองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซละเรียนตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกจนมุมบ้างสิพี่นี่มีแต่เราจนกรอกจนมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกเป็นมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับพระเราผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เรียกว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราพูดกับหมู่กับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่รูปดำกำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลามืดก็บอกว่ามืดเวลาล้มลุกคลุกคลานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเต็มความสามารถของเจ้าของนี่จะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นแล้วพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะเราไม่สงสัย ในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไม่แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก็เราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดแต่หาอะไรเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะเริ่มละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยิ่งเจอเข้ามาเท่าไรเท่าไรก็เรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแทบออกมามันทำไมมึงโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตากิริยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันเป็นลักษณะคิดลักษณะขนองอยู่ในนั้นนะมีในนั้นแหละเจ้าของยังเพลินยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันติดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ารู้มันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่สิจริงมันน่าตัวเลือกจริงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับผ้ารับเหนื่อยมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้มีแต่ความหนักหน่วงถ่วงหัวใจมองที่ไหนมันเหมือนคลุมทั้งท่อนคลุมทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรไปอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นคลุมขึ้นมาให้เห็นชัดๆถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำไมคิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้นี่มันออกจากความเซ่อๆซ่าๆความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาทำรับหูรับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมากิริยาภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยบออกไปโดนแล้วเนี่ยยากไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นล่ะทางที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอัตตาขึ้นมาพอให้เลยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่คือมันอดคิดไม่ได้นะแล้วทำยังไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากที่สุดสติเนี่ยสำคัญมากก้าวอย่างนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับธรรมดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมพอเจอที่เดือดฟาดกันแล้วมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดออกเปิดที่เดือดออกก็เจอธรรมขึ้นมาแล้วนั่นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่ มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วจนแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้แล้วกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจนหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละที่เหลือมันดึงลากหรือดึงลิ้นลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปแบบนี้อ่ะพากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรนี่มาดิเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่ากล้าไปไหนจะไม่เจอป่าช้ากล้าไปไหนจะไม่เจอความตายแล้วตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูหลักธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื่อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวนลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดนั่นที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สับได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อธรรมเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่เวลาเหนือเข้าไปแล้วปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดปิดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่กิเลสมันเหยียบทำย่ำทำลายทำนี่คือมันไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุนี่คุณเลิศนะเขานิยมอะไรก็เป็นบ้ากับเขาไปทำกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันแล้วจะมีคำว่าธรรมยังเป็นบ้ากับโลกอย่างนั้นจะไม่มีธรรมอะไรอีกล่ะมันก็ไม่มีเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทศก็นั่นแหละเทศไปขาดไปพอละเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม้เพียงพูดตัวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ไปเทศที่ไหนได้กระถิ่นมีอะไรเราจะแจกกันแท้กันสอนแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะวันไหนควรแท้ควรสอนเราแจกมันไปแท้ไปสอนถ้าเรามีบริการอะไรก็ตัดไปตัดเยอะกันซะนี่ตัดเยอะกี่วันมันถึงเล่มเมื่อไรจากตั้ง5หลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่ไหนเป็นเดือนนึงนะจากทั้ง5หลัง4หลัง5หลังไม่ใช่เป็นเดือนขนาดนั้นมันเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะพี่นาอยู่นั่นอย่างนั้นมันก็อยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นน่ะทําหาเทศไม่ได้หน้าหลังทุกวันจริงๆมันหดขนาดเดียวมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยเนี่ยผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมจึงไม่พอออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุมจริงทักมีอยู่ไม่ขาดจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกเขาเข้าไปเดินยังกลมไม่ได้เสียก็เดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันก็มาเดินยืดเส้นยืดสายเดิน
1: ม้แต่เดินนั่งกินมันยังไม่ออกมันไม่คิดมีไม่ระวังนะรู้เฉยมันไม่ได้รู้นั้นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปนั่นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่นี่สินั่นก็ยังดีมันมีดูกลงอยู่ถึงขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมรับแขกมันก็ตกพักล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่จิ้มไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็ออกไปงั้นสิไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดเดี๋ยวนี้มีรู้เฉยๆกิริยาของขันไม่แสดงสังขารขันสัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทน้ำลงใส่ทั้งที่ฝาเนี่ยปิดนะมีโจกนะมีฝาปิดอย่างนี้มันยังยกขึ้นกดน้ำใส่นี่มันไหลทีหลังดิ้นน่ะคือไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าฝามีไม่มีนุ่ยเฉยฉันยับว่ายกอันนี้ไปฉันตอนนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำใส่ฝาโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่นั่นแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ใส่ไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันโหดขนาดนั้นเลยเดินโยกมือก็เหมือนกันนะเดินอยู่ทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยรู้เฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอมันเป็นงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นเป็นงั้นนะขาวมันก้าวไปเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางแคลบนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าคือนมุนของความเพียรนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเพลินในความเพียรหมุนที่อยู่ที่ก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยรู้เฉยนี่ก็เดินมันก็แฉลบออกไปอ๋อแฉลบครั้งนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วอ๋อคราวนี้เป็นอย่างนี้แฉลบออกไปนอกทางมันไม่ผิดแล้วกรรมฐานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าแต่ก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ทุเรศจริงๆนะอุบาจารย์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่นี่ทำไงนี่มันบอกพิจารณาเนี่ยความดื้อความมึนของพระเรามันจะเอานั่นไปบวชโลกเขาแผนครูบาอาจารย์พาดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้ทำให้ทุเรศอะไรเหมือนกันเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายเองใหม่แม้แต่ญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นั้นก็ยังต้องในที่นี้พิจารณาว่าควรมากควรหรือไม่ควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนี่ยนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเองสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้ที่เด็ดนะเหตุผลไม่พร้อมแก้ที่เด็ดได้ยังไงไม่ว่าที่เด็ดประเภทใดนั่นเลยเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้ที่เด็ดนี่มันทำให้คิดไปไหนมีอะไรยุ่งแต่การก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเข้านอกออกในกระจกประแจงเยื่อแข้งเยื่อขาเนี่ยโอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวปนอยู่เลยนี่ทำไงมีแต่โลกอย่างนี้ก็ทั้งภาคไหนภาคไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราแล้วไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกเหมือนกันหาที่ขึ้นที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเชื่อเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องเสาะต้องแสวงหาอย่างนี้เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ชุ่มเย็นก็น่าจะ ดูอยากฟังอยากไปมองอะไรเรามีตั้งแต่แบบขี้หมูขี้หมาใครจะมองแต่ที่แบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันมันแก้ไม่ไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ้าหมดละมันเป็นเล็กก้นเตาไปแล้วแล้วนี่องศานี่พระจำอย่างไหนมาเรารับแม่นะผมอกก็แก่แล้วแหละเข้าที่มีอย่างนี้ผมก็หนักมากแล้วอย่างนี้เพราะผมแนะนำสั่งสอนมันแต่ก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันตำเอาตำเอาตำเอานี่คือเป็นผู้เรียนผมอ่ะนี่เป็นยังไงมองดูพระดูเนี่ยเราไม่มาหาเส้นเครื่องเส้นกรแบบโลกเขาเนี่ยมองธรรมดามันตำแล้วสะดุดตึ๊กเลยคือความแสดงการเองแสดงหูมันก็มีท่าทางของนักภาวนาอยู่นั่นเลยเนี่ยมันสำคัญอยู่ท่าทางของนักต่อสู้ท่าทางของนักภาวนาไม่ได้ติดกิริยานั่นเลยพอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจเนี่ยมันมีแต่กิริยาแบบที่เล่าออกมาจริงๆตัวสังเวชก็ถึงทางนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อ900,000กว่าก็พูดไปงั้นอ่ะผมไม่เห็นมันสนใจกำลังอ่ะถ้ามีเท่าไรเราก็เอาไปทำไปที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเรานี่ก็เอาไปทำแค่นั้นเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยจะเกิดไว้ทำไมอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนั่นเองการใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช้ถ้าเก็บก็เก็บเพื่อประโยชน์นั่นเก็บไว้เฉยเกิดประโยชน์อะไรเมื่อคือพระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรเมื่อการเห็นใจได้ความเห็นแก่ตัวความเป็นหนี้ถี่เหนียวความสั่งสมอย่างนั้นเหรอนี่นาที่ยังถึงเนี่ยมันทุเรศจะตายไปนะนี่ต้องทุเรศวิบาตลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใส่บาตรทั้งที่เมืองไทยเราเป็นมองพูดไม่มีใครสบายจริงๆมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งจะได้มากงั้นกลัวตายเท่าไรยิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายมันเจ้าประทานให้แล้วบาทของละลูกละลูกละลูกเดือนละ30 บาทสำหรับเรามันวันละ30 บาทสมหาว่างไงล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมหนึ่งนะมาเรื่องนะสมหาผมรับบาทเป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเราขนาดนั้นเราผมทนต่อโลกนะด้วยความสงสารใครก็จ่ออยากสักใส่ก็ใส่ถ้าเราเลยจะพังมันเป็นกระบาดมาตั้งวันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาผมเลยนั่นแหละเหมือนผมเคยแสดงเหมือนแล้วก็ของที่มันยังเคยเป็นเคยแสดงอยู่ตลอดก็เป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสงเคราะห์หัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาด้วยความมุ่งหมายอยากจะทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกเมื่อเวลาบิณฑบาตไปบิณฑบาตไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นมันดึงเยียนหนึ่งอย่างน่ายังทนยังฝืนไปแล้วเดี๋ยวก็ผึ่งขึ้นมานี่เอาแต่หัวใจโลกหัวใจจะของจะพังเมื่อยังอ่ะนั่นฝืนเราจะหัวใจโลกหัวใจจะของกำลังจะพังรู้แล้วยังนั่นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว จะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นาจริงมันมีพักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บเป็นอยู่เรื่อยหรือมันเป็นธรรมดาจะเล่าเราเพราะมันไม่ใช่คุยกับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอยู่เรื่อยเรื่อยมีอะไรมันก็เป็นนี่คือเรื่อยๆบินบาท2รอบ3รอบเดินคนเราธรรมดาก็ไป2 3รายแล้วก็หนีมาแล้วยิ่งนับวันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มลำดับธรรมดานั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนดีนั่งไปตามสภาพพอสะดวกสบายบ้างท่าไหนก็นั่งไปท่าเรือนท่านู้นเองฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักของเรานี่นี่ไอ้ท่านพลหรืออะไรนี่พลนี่มาฝนตกหนักมาตั้งแต่นู้นที่ท่านมาเรื่อยนี่ค่อยจางมาจะมาฝ้าอุดรมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตากมานี่ว่างั้นเมื่อเช้านี่ถ้าตกก็แย่เหมือนกันนะเมื่อเช้านี่นะเพราะคนมากกว่าไม่ตกตกมาถึงแค่นี้อย่างข้าวบรรดาทั้งนั้นหมดผลถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันกลายมันไปแบบอีกแบบหนึ่งแบบแหวกเนี้ยแหวกเนี้ยแบบที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อันนี้นะพอมาค้นที่เกี่ยวจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาความสบายความสบายนี่ทนได้หรอมีแต่ความสบายสบายจังนี้แบบไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ว่าไงมันบอกแค่ทัดอย่างนั้นนี่แหละพูดไปศึกษาลงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันมาอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นออกไปแล้วก่อนไม่ค้นที่จะเอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวจนได้ความอดความทนความอุตสาห์พยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทางเดินนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่ที่นี่ก็เอาความสบายสบายเขาว่าเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาเท่าไหร่แล้วทำไมถึงงั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอยู่กับท่านพวกความสะดวกสบายท่านเองไม่ให้ท่านหนักใจมากเราคอยยกคอยคุมคอยนี่ที่เราหนักนะบางรายเรียกมาเที่ยวนู่นน่ะมันยากขนาดนั้นนะท่านเองที่อยู่กับไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มันอกจะแตกนะจะเรียกมาเที่ยวหลงที่เป็นไม่มีหูมีตาเหลือถึงแม้ไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาอะไรนี่ขนาดนั้นนะมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางวาขวางครูอาจารย์อยู่สมัยนะขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่หนองขือได้ลงขนาดนั้นมีมันไม่พูดคือว่าเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บนะนี่อยู่กับครูอาจารย์นี่นะเวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลงมันแหละมันก็ผิดที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมันทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สำคัญนะนี่คืออะไรคิดดวงพี่หน้าเข้าไปมันเห็นรู้ว่านั้นมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตานั่นจะบอกอุท่านปังขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยังไงดีปังหล่นเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดักเขาเป็นแล้วนะดึงกดเหมือนของจ้องพ่อขาดปั๊บดีปังเลยมันละเอียดเลยกินอันนั้นอ่ะดีแน่น้ำกันนั่นมันก็ใครจะไปเลี้ยนทำไมก็เลี้ยนเถอะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างความรู้ที่เลี้ยนมากนี่มันก็ได้เอาวิเดียร์เอาเป็นเครื่องมือจะเรียบหรอไม่รู้มันเฉื่อยลอยไม่รู้นะมันทั้งที่เลี้ยนทำเลยมันวิเดียร์มันเอาทำมาเป็นเครื่องมือจ้ะเป๊ะเฉื่อยว่าต้องแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนโอ้ยเหมือนพระใจปิโดเคลื่อนที่อะสิสำคัญตนภาษาความจำ เป็นป้าแล้วนั่นแล้วมันก็เคยเป็นป้ามาได้ด้วยนี่ถึงได้พูดได้ก็ไม่จะผมไม่ได้เลี้ยงเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะนี่ผมก็เลี้ยงมากันมันก็เห็นในตัวของเจ้าของเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ไปหันซะของเราผ่านมาแล้วนะเนี่ยเป็นแต่ความจำไม่เฉยนี่เนี่ยตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกมีถึงจะมันหนังหนาขึ้นเรื่อยว่ารู้หลักนักปราชญ์ชาติกวีว่ากวีขี่หมายอย่างนี่เลยไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวรู้มันรู้อะไรเอานี่ออกเหนื่อย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

ปริคุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

สะเทวรสะลุคะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธัง

เราจะไปคิดตำหนิศาสนานั่นแต่คิดตำหนิคิดไปยังไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวัสดิ์ขาและทำจัดได้ชอบแล้วนิยายการทำนำจัดให้พ้นจากทุกได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็สวดกันอยู่ตลอดเวลาเหลือทุกวันทุกคืนสวัสดิ์ขาตัวก็ตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอันนี้ชอบจัดชอบแล้วรู้จักดีแล้วฉันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะเพิ่งเห็นเองเพื่อเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอากาลิโกธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญิโกเอหิปัจจิโกโอปนัญญิโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจเราทั้งทางร่างกายชาติปิยุขาชราปิยุขามันลำปิยุขังนี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โสกะไปเรื่อยๆขนาดนั้นเป็นทางใจนั้นโสกะหมายถึงใจโสกะไปเรื่อยๆโลกโลมนัสไปชาติปิยุขาอภิเยนขั้นโลกโลกนี่เกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิฏฐิโกโออธิวาเอหิปัจจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตวังมาท่านเอหิจงดูดูตรงที่นี่สอนแสดงทำสอนแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรถ้าจะทำสองอย่างนี้เด่นดูเวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนั่นที่ราคาชาคาตาปตะตะตาจะมีก็อยู่ที่ดังกามัฏฐานวัฏฐานยุวัฏฐานแน่อย่างที่สอนแล้วพูดไปด้วยความรื่นเริงมันเทิงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกามัฏฐานวัฏฐานที่พูดวัฏฐานแน่ว่าไงจะยังในจิตนี้มีประสาทธรรมเพื่อนเอหิตรงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิจยังคนก็เอหิตรงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตเอหิตรงย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราอย่าเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกไปหามบ้านนี้ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เงยหัวมันขึ้นงอยกหัวมันขึ้นกับก็ทุกข์นี้ที่เดือดร้อนครับทุกชาติท่านนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกข์ไปได้เลยก็เพราะว่ามีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกข์ธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอสำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดพิการขึ้นมาในธาตุขันธ์คนใดคนหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกวาขึ้นมามีกิเลสมีโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้อยู่ตามหน้าของทุกข์ถ้าต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดไปเลยไงทำใจให้เด็ดอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอทำก็มีบทใดที่สอนคนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดคาดคิดหมายกับผลอันใดที่เกิดจะเกิดขึ้นทีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำทำลายงานของตนที่กำลังทำให้เสียไปไม่ติดต่อนั่นแหละการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอนาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตไม่ให้มันส่งออกไปนอกมันจะเทสลายนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดจับจดไม่เอาอะไรจริงๆจังๆถ้าเรื่องที่เห็นมันจริงถ้าเรื่องของธรรมมันจับจดเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่อง
กองทุกข์เรื่องกิเลสแต่เรื่องธรรมมันไม่ค่อยจริงค่อยจังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังมาเห็นผลแล้วมันเกิดความจริงจังขึ้นมาตามส่วนผลที่ได้ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญเวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาค้นค้นกับบังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูนะให้รู้ให้จ่อกันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตคอยจะเฉลี่ยเท่าไหร่เราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขเรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยให้จิตเข้ามาทุ่มเจ้าของทุกโดยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนได้รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดนะการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้เท่านั้นสอนอยากรู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากทางไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นถึงพูดด้วยความอาจฐานทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่ในเหตุแล้วมันถูกผลจึงปรากฏมาอย่างนี้แล้วก็นำนั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันอยากจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนจะให้รู้เป็นผลแก่นั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันนี่ว่าวุ่นขุ่นมัวประทับสินใดๆแล้วควรแน่ในการที่จะพิจารณาสัมผัสเรื่องขันภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์และมีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรอาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะอสุภังเอาดูคลี่คลานออกจนหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่จิตมันวางไม่จิตมันทะเลสลายไปจากรูปภาพนั้นโดมันทุกระยะระยะระยะระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความที่มีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่โดยเฉพาะนั้นคือสติมันข้อไว้ให้มีสามเข้าไปให้มีหนึ่งคือความรู้ซึ่งสัมปยุทธ์โดยสติสองภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปที่ไหนมันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่มันก็เหมือนไม่มีเพลินเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกเอาย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาไปหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปอย่างนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้ได้เสร็จไปนี่ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากมันจะไปอยู่อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้พอเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังถึงขั้นมันอัศจรรย์อัศจรรย์จริงจริงถึงยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นกระทั่งความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องกามราคะอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆมันชักรวดเร็วยินแต่เสียงถ้ามันทักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ในหมายที่มันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตพอแยกให้รู้นะท่านั้นนะในหมายถึงมันมากยิ่งกว่านั้นเนี่ยทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันจึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่ให้เป็นความจริงมันก็เป็นแต่เราไม่สนใจเฉยแต่นี่เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตาม
ถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติเจาะเท่านั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่มีแต่ความคิดเท่านั้นควรจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรควรจิตมีแต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูอยู่นี่สติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมออกมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมออกมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปดับไปมันมีลักษณะอะไรใช่ไหมเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องได้เห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมานี่มันเป็นลักษณะหนุนออกมาที่นี่นี่คือเรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้ามีสติแล้วทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกๆภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ที่อะไรถ้ามันไม่เลื้อบากกว่าแรงจริงจนจะแบกกันไหวมันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจเลยนะทำมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเราดังนั้นยิ่งขมักขม้นยิ่งได้บังคับบัญชากันหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปจางไปที่นี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งอยู่ก็สบายคือความคิดความปรุงได้แต่ที่ใจมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนานาอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลสลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้และสงบจนมีรากฐานนั้นความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นมันก็อยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้ทีนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระกันกับการทำความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวขุดค้นไปในโอกาสตามโอกาสคือเปลี่ยนวาระกันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทำหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดตรุงอะไรมันก็หลับง่ายถ้าท่าขันไม่มีการอย่างอื่นเราตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นมันก็สงบลงได้พอสงบมาได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่ด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันธ์ในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังไม่ต้องสนใจก็เรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงานมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้แจ้งจริงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำมันเข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งภายในจิตแล้วไม่มันปล่อยวางเองมันปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปเบาลงไปปัญญาขั้นเริ่มแรกต้องพาฝึกพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานแม้แต่ทางสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาทำด้วยสติไม่งั้นมันเผลอทะเลทลายนี่พอจิตได้ผลทางสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มขั้นเริ่มแรกต้องพาติดพาก้นพาพิจารณาถึงกล่าวว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่มีปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองล่ะทีรู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องเคยปฏิบัติมาตอนมันเลยเถิดมันก็เลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนี่นอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิด
เวลาพิจารณาผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งไปตรงนั้นเลยเถิดอะไรอะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้นี่จึงต้องสอนไว้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดไปเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะจับโยกตรงไหนอวัยวะเหล่าทีแรกเพ่งเป็นเหมือนกับสิงจะจับตรงไหนสติเจาะตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นจะสติเจาะตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความคาดความหมายเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเด่นชัดเจนชัดนี่แล้วเดี๋ยวค่อยกระจายออกทั่วถึงหมดสารพันร่างกายความเปิดความหน้าความผุพังความปฏิกูลโสโครกมันเห็นประจักษ์กับจิตเกิดความอินน้าละอาใจและเกิดความโศกสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแทนที่จะโศกเศร้าหงอยมันเป็นนะพอเห็นโทษของสิ่งนี้แล้วอุปทานมันค่อยจางไปไปในขณะนั้นเราถึงจะพังทลายลงไปเมื่อถึงหน้าพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้ไปแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลมกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยและจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่ามือวานให้เป็นอย่างนั้นวันนี้มือเท้าจะเป็นอย่างนี้อย่าไปฆ่าให้จ่อในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันถ้ามันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในชั้นการพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลกายมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้อย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นนั้นแตกรวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนะเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอย่าเอาอดีตสัญญาอดีตเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นๆแล้วมันจะเลือกนะอย่างที่เรียกความจริงและพิจารณาความจริงนั้นปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไรก็รู้มันเห็นมันจะเร็วหรือช้ากว่าทางถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยมันถึงก็เร็วเข้าใจได้เร็วบางทีมันเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้ามันช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นแต่ไหนมันจะหมุนตัวติ้วติ้วเลยนั่นแหละที่มันหมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงฟุ้งเฟ้อเหิมภายในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีคืนดูเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนจริงในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิกถอนออกด้วยมรรคคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วติ้วกิเลสขาดลอยไปขาดลอยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนกิเลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราถึงถ้าพูดได้เต็มปากว่ากิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงว่าจับที่เหลือเข้ามารวมตัวที่เหลือตัวใดก็ยังไม่ตายนะครับว่าฆ่าที่เหลืออย่างหยาบได้ด้วยศีลอย่างกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นพูดกันเฉยๆคือมันสงบตัวเข้าไปที่เหลืออย่างหยาบก็สงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดจริงๆมันขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญาเช่นศีลนี่เหมือนกันเราได้น้ำมันระวังอะไรไม่ให้มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำอีกนั่นก็เรียกว่าฆ่ากิเลสประเภทที่มันอยากทำอยากฝากฝืนสิ่งนั้นได้ด้วยปัญญากิเลสประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพลินจริงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั้นสมาธิมันไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกปฏิบัติสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่สมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่ได้หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไง
เพราะงั้นเวลาจะพักมันต้องได้ยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานพอจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะก็จะทำฝ่ายมากเป็นหนังเมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไงความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาสติปัญญาทุกข์ในขันธ์ก็มีประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็มีเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจไม่เคยกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันเป็นขันทุกเป็นทุกเวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงยึดคะเท่ากันพวกเราไม่เป็นงั้นเกี่ยวกับตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันจะเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่ที่ไม่อยากให้เกิดนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละที่เป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์สองชั้นก็ยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์กระสันไม่เหมือนตอนเอาเป็นเอาตายนะนี่เหมือนอย่างสัตว์อันนี้อันนี้สัตว์สิ่งเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงจนหาที่ค้างไม่โอ้คำว่าทุกข์ภายในจิตจริงอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้หรือจริงอย่างนี้เองนั่นมันชัดชัดนี่แหละเรียกว่าฉันทิฏฐิโกคือเห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำหนักขนาดทีนี้กระแสของจิตที่ไม่เคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกไปในจิตหมดถึงเราจะนับภพนับชาติของเราและลึกชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อภพต่อชาติมามันบอกอย่างชัดชัดนี่คือเชื้อของภพไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วสักเท่าไหร่นับไม่ได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นไหมครับน่ะนี่แหละเป็นเครื่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดกับจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี้ออกได้หมดยังเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้เจ้าอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วจะมีพบมาจากไหนน้อยหนีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะเอาอะไรไปเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้ข้างหน้าจะเอาความสงบมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่นแหละควรจะการเกิดอยู่ก็เกิดพบละเอียดก็ตามเกิดพบสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดยังมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นตนเป็นของตนอีกรู้เท่าเป็นความจริงประเภทนึงอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้ยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละธรรมะนักปฏิบัตินิพพานภวังค์ความเป็นอยู่ของเราไม่มีในธรรมจักรกับพระสูตรอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วทำไมหยิบหยกเอานี่มันลืมผมเพราะธรรมจักรมันสวดได้ตลอดทุกวันทุกวันสวดได้ตลอดทั้งวันแต่เวลาจะมาหยิบเอาตอนใดตอนหนึ่งมันทับลืมอันนี้มันจะมาชาติขึ้นมามีแต่ชาติสุดท้ายให้มันจะมาชาตินาทีดานิปุนาโพต่อไปนี้ความเป็นเอกไม่มีความเป็นอีกเกิดอีกไม่มีดังนั้นวุฒิการพรหมจรรย์อย่างการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สิ้นสุดลงไปเพียงแค่นั้นหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วมันขวางนั้นพูดง่ายๆเราเสร็จจิตละก็เสร็จจิตบำเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จ
ละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้คืออะไรกตัญญูนั้นก็มีอย่างที่ที่ควรจะทำคิดในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนะปรังอิสายติปชานาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบครอบแล้วนะในธรรมจักรพุทธสูตรอยู่ตรงนี้สิ่งที่มีนะสิ่งที่ใจใจตัวพบตัวชาติคืนเราเชื่อพบตัวชาติไม่มีตนหมดเพราะนั้นการแก้จึงต้องแก้เข้าไปแก้เข้าไปกระแสใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปประขันก็ว่าเรารูปบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแย่แต่ไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอไม่มีแต่ความจริงแต่ละส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายแล้วครับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาแล้วไปติดเขาความทุกข์มาแล้วร่ำมาเราเพราะอุปทานไปหลงเขาลึกพอพี่นาเห็นตามความจริงแล้วอุปทานมันจะไปพ้นไม่ได้ยังไงมันก็ถอนตัว

อันนั้นก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิสี่เป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกสมุทัยเหล่านี้ออกเพื่อเดินได้สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปทุกข์ขาดไปที่เด็ดขาดไปเบื่อมากกิริยาที่ขาดไปเรียกว่านิโรธเลยจากทุกสมุทัยนิโรธมากไปนั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่มีที่ไหนมีไปฆ่านะครับของคุณนิพพานอย่าไปฆ่าเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยสงเทศนี่เสียผีเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกยันนี้จากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้ทุกข์เป็นความเป็นเพียงเตือนนี่เฉยเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะตัวประธานค้นไปจนตั้งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของทุกข์อะไรก็ได้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแหวนมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแหวนมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: มันไปยุ่งพระนี่ชอบยุ่งหาทางออกลูกนู่นออกนู่นลองผ่านอยู่ไงเล่าโู้ชักทางไหนทางไหนยัวเยียยัวเยียเอาไปเจอเจอมาวางมีช่วงอะไร
1: คืนได้ฟังเทศท่านอาจารย์
0: ฮะคื
1: นได้ฟ
0: ัง
1: เทศท่านอาจารย์
0: ฮะ
1: ไ
0: ปไหนฮะ
1: เทศรวมพระ
0: ใหม่
1: ฮะ
0: เป็นไง
1: เป็นครั้งแรกในชีวิต
0: ฮะ
1: จริงๆน่ะหนูเคยอ่านเคยฟังเทศครูบาอาจารย์พระอรหันต์มาตั้งแต่ที่คุณบาลีไม่มีเป็นผู้จัดแจกแจงอริยสัจออกไปกว้างขวางขนาดนี้เลยแต่หนูยังเสียดายจริงว่าแต่หนูยังเสียดายว่าถ้าเป็นปี17จะดีกว่านี้ประเทศปี37มันสู้ปี17ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยปี17ถ้าฝันแม่อาจารย์ดีกว่านี้จะยิ่งฟิวกว่านี
0: ้โอ้ยมาเฉยๆนะก็ฟังเสียงก็รู้เนี่ย
1: ที
0: ่
1: ม
0: ันดึงคาดขันไม่เอาเงินเครื่องมือไม่เอาเงินผมไม่ได้เทศงานเนาะมาเทศเฉยๆดึงไปไม่ได้ต้องอะไรมันก็เข้ากันได้แต่ว่าต่อไปนี่เทศไม่ได้แล้วเทศไม่ได้แล้วมันก็เข้ากันแล้วนะมันก็เข้าในช่วงนั้นแล้วมี50นาทีพอดีเสร็จกันนี้ก็50นาทีพอดีเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ช้าไม่เร็วนะครับมีลักษณะเรื่องจะท่าขันแรงหน่วยลักษณะเรื่องทางจิตเรื่องทางท่าขันไม่เอาเงาไม่เอาเงาคือก็ไม่เคยเจอเจอเนี่ยถ้าสุชาติยังมีบอกว่าเมื่อสุชาติยังมีบอกว่าคันฟันด้วยใช่ไหม
1: แจ้งอริยสัจแบบนี้ท่านอาจารย์ไม่เคยเทศก่อนเลย
0: ใน
1: เทศที่ไหน
0: เข้ามาแฝงมาแฝงมากันระเบิดอยู่นี่โมโหใส่บ้างอันนี้ก็เทศทุกวันแล้วก็เหนื่อยหลงตาเหนื่อยก็ฝึกทุกวันตอนเช้าฝึกทุกวันทุกเช้าไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตอนเช้าต้องมาฝึกทุกวันด้วยเวลา15นาที20นาทีฝึกทุกวันเมื่อวันที่8นี้รู้เขาจะเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงเลยนะที่8เมษายนนะใช่พระมานิมนต์เจ้าคุณบ้านเราเนี่ยเจ้าคุณอะไร
1: เจ
0: ้
1: าคุณย
0: ังพระราชพระมานิมนต์เจ้าคุณวัดเราเนี่ยเขามานิมนต์หลวงตาบัวนะเขานิมนต์เจ้าคุณเจ้าคุณราชยานี่สิชื่อโสพลเปิดพิธีเปิดกี่องค์นะเลือกยุ่งเป็นพระราชาคณะทั้งนั้นเนี่ยเอาหน้าที่เหนียวว่องเข้ามาแล้วนั่นเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วมาก็มาเป็นไรไปเรารู้จักวิธีปฏิบัติอยู่แล้วเป็นไรไปมันที่8ตอนเช้าไปฉันที่นู่นที่นี่นะไปฉันที่น้องคายด้วยอยู่สะพานเชื่อมระหว่างไปกับยาวเรื่องจันทร์กับน้องคายคนคงจะมากนะวันนั้นค ที่ว่าจะมากมันเปิดสะพานทางโน้นก็จะหลั่งไหลมาทางนี้ก็จะหลั่งไหลไปเต็มหมดเปิดสะพานในหลวงเสด็จวันนั้นในหลวงเสด็จเราก็ไม่เคยเห็นสะพานตั้งแต่ทำขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งทำเสร็จไม่เคยเห็นมันย่านไหนทางรถไฟหรือไงมันข้ามย่านไหนก็ไม่รู้รถน้องคายมันไปทางย่านรถไฟสถานีรถไฟหรือไงน่าจะไปทางด้านนี้เพราะรถไฟมาเนี่ยพุ่งมันก็น่าจะทางรถยนต์หรือข้ามสะพานมันก็น่าจะมาแถวเดียวกันเราไม่เคยเห็นต้องก็โครงการมาเรื่อยจนกระทั่งเขาทำเสร็จทำสะพานข้ามแม่น้ำโขงพระพุทธเจ้าทำสะพานข้ามโลกวันนี้เขาทำสะพานข้ามแม่น้ำโขงพระพุทธเจ้าทำสะพานข้ามโลกข้ามสงสารข้ามโอคักันดาลกองทุกมหันตทุกของสัตว์โลกให้ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานแต่ว่ามีใครสนใจจะข้ามมึงสู้กินเหล้าเมาสุราเตะตะก้อรอดสีตาไม่ได้มึงก็เพื่อนมันไม่จะไปเอาใจร้อนความมันจะไปไม่สนุกเหมือนเรื่องบ้าถ้าเป็นบ้าสนุกเข้ากันได้คนบ้าทรงสร้างมาพระพุทธเจ้าเรานี่ก็ 2,500 กว่าปีนี้แล้วผู้ที่ข้ามไปตามพระองค์ได้นี่มากนะมากจริงๆไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์ขนหรือขนตัดพ้นจากพ้นจากทุกโดยที่เชิญเลยนี่ก็จำนวนมากเป็นประเภทพระอรหันต์พระอนาคามิก็จะไปแล้วไม่กลับพวกนี้ไม่กลับนอกจากพระอนาคาขึ้นไปถึงพระอรหันต์ก็จำนวนมากจากนั้นประชาชนคนธรรมดาเพื่อนชั้นเพื่อนภูมิขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็อันนี้ศาสนาที่จะสร้างคุณงามความดีกับชื่อศาสนาตามทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นทางเดินเพื่อข้ามวัฏวนที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านไปผ่านไปพุทธิยังก็หนุนมันเข้ามาหนุนเข้ามาเรื่อยแล้วก็หมดจังหวะมันก็มีจังหวะเบาจังหวะหนักเหมือนกันในระยะช่วงพระอริยเมตไตรจะมาเพราะนั่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะรับความหนุนจากศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่นะจะไปอ้อกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผ่านตรงผ่านอีกผ่านอีกถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้มันมีความหมายนะหมดจริงๆหมด 100% 10,000% หมดไปด้วยกันหมดคือจะให้เล่นรอดออกไปโดยอัตโนมัติไม่มีธรรมก็ช่วยอยู่แล้วนี่ไม่มีเลยแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากที่สุดเป็นคู่เคียงกับโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟล้วนๆไม่มีน้ำดับไปน้ำดับไปก็คือธรรมเรื่องคำสอนโลกนั่นเองมีเท่านั้นมีโลกกับธรรมที่เรียกกับธรรมถ้าร่างที่เรียกเป็นสายปอความสกปรกโสมมก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สัตว์ทั้งทั่วโลกดินแดนธรรมเป็นน้ำดับไฟสาดลงโปรยลงโปรยลงโปรยลงโปรยมากโปรยน้อยตามระยะตามนะไม่ได้ตลอดไปเหมือนที่เรียกตัวฟืนตัวไฟใส่หัวใจสัตว์อันนี้มันตัวตลอดถ้ามีวิญญาณมาอุบัติ แต่ละพระองค์นี่ก็สงบบ้างตอนนั้นพอพระพุทธเจ้าผ่านไปนะพวกนี้ขึ้นทำก็มืดมอดไม่มีใครยืดเคลื่อนขึ้นมาน้ำจะมีอยู่ก็ไม่มีใครนำมาดับมันก็ไม่เกิดความหมายอะไรไม่เกิดประโยชน์นี่แหละหลักความจริงหลักความจริงล้วนเป็นมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วเป็นอย่างนี้คือโลกกับธรรมระหว่างที่เหตุกับธรรมนั้นเป็นคู่แข่งคู่แข่งกันคู่แข่งคู่แข่งกันมาอย่างนี้สัตว์โลกเป็นเครื่องทดลองของกิเลสว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่พวกหนูตะเภาเข้าใจหรือเปล่าหนูตะเภานะพวกสัตว์โลกพวกหนูตะเภาเป็นเครื่องทดลองของกิเลสกิเลสครอบทั้งหมดเลยทุกจิตทุกวิญญาณไม่มีเว้นเว้นที่พระพุทธเจ้าพระประเจกพระอรหันต์เท่านั้นเว้นนอกนั้นครอบหมดนี่แหละพวกนั้นนอกนั้นเป็นหนูตะเภาหมดเลยเป็นเครื่องทดลองของกิเลสกิเลสจะออกละล้วนใดลายใดเอาหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายเป็นเครื่องทดลองตลอดมาแล้วจะตลอดไปนี่เวลามีธรรมมาก็โปรยพระพุทธเจ้ามาจัดสรู้แต่ละพระองค์เพราะจัดสรู้ธรรมนี่เป็นธรรมเลิศโลกเป็นธรรมเหนือกิเลสต้องปราบกิเลสได้เวลาพระพุทธเจ้ามาจัดสรู้ก็ไฟอันนี้ก็ยุบยอดลงไปน้ำก็โปรยลงโปรยลงจากโลกทั้งหลายเลยรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษประพฤติปฏิบัติตัวแก้ไขดัดแปลงผ่านไปผ่านไปผ่านไปออกแล้วตรงนี้ออกแล้วน้ำดับไปช่วงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั่นแหละถึงช่วงที่มากที่สุดจากโลกขนจากโลกจากวัฏวนกองคุณกองไฟดังนั้นไม่มีที่จะมาเป็นเครื่องบรรเทาเบาบางกองทุกข์ทั้งหลายของจากโลกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเลยเมื่อเรามาเกิดในพุทธศาสนานี่มันอยู่ในระยะที่พอดีพอดีถ้าใครมาประมาทก็จะลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็พอที่จะลืมหูลืมตาได้บ้างนะถ้าไม่ตื่นไฟของกิเลสมันฉายแสงสว่างมาก็มาเป็นแสงสว่างมีเพลินจะทำมันเชื่อยังไงทำไมเผาเอาเผาเอาไฟกิเลสไม่ใช่เล่นๆนะไฟหลอกลวงไม่ใช่ไฟน่ากลัวนะผมจะพูดว่าอันนั้นอวิชชาเนี่ยเหมือนเสือกล้องเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีเวลาเข้าไปจริงๆไปเจอวิชาแล้วมันกล่อมก็แหละนั่นเห็นไหมนั่นแหละที่เรียกกล่อมได้อย่างนั้นกล่อมใส่โลกไม่งั้นไม่ใส่โลกนั่นหลงออกมาอยู่กับมันได้เพราะมันเหนือกว่าเหนือกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะปัจจุบันอะไรขึ้นชื่อว่าปัจจุบันของที่เรียกแล้วจะเหนือครอบหัวใจใส่โลกได้ทั้งนั้นกล่อมได้หลับสนิทไปหมดเลยใส่โลกไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในใต้อำนาจของมันนู่นทำท่านเหนือกว่าท่านมองเห็นหมดที่เหลือมันออกใดกลมายาใดอะไรๆนี่มันมองเห็นหมดเลยเพราะท่านปราบแล้วท่านก็เคยผ่านมาจากมรสุมมันใหญ่หลวงนี่แล้วพระพุทธเจ้ากี่กับกี่การก่อนจะผ่านพ้นมาได้ตาเกิดคุกเข้ากับกองคุกมาตลอดในภพชาตินั้นๆแล้วโผล่ขึ้นมามองลงที่หินจ้าเลยเห็นหมดนั่นแหละที่นี่พระเมตตาความสงสารก็ขึ้นแบบนี้ช่วยพอรายไหนพอช่วยได้ขุดได้ขุดไปขุดลากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะขุดลากจากกองคุณกองไฟที่เรื่อยมันเผามันก็ยังอยู่ในพอประมาณ ถ้าเป็นหูมนุษย์หูลูกศิษย์ตถาคตแล้วก็พอจะยึดประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเป็นหูหมาตาเถื่อนมันไม่ฟังอะไรหรอกพวกนี้หูมีก็ไม่ฟังตามีไม่ดูเรื่องศีลเรื่องธรรมใจมีไม่คิดถ้ามันมืดตื้อที่อย่างเดียวนั่นแหละที่ครอบเอาไม่ให้ที่ไม่ให้ไม่อยากดูอยากเห็นอยากได้ยินฟังมือจะเรื่องของที่บังคับไว้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้อีกนั่นมันไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้ยินเพราะเมื่อได้เห็นได้ยินทางอาจทางธรรมแล้วมันเป็นทางที่จะก้าวออกจากอำนาจของมันเพราะฉะนั้นมันจึงข้อไว้ข้อไว้อย่างการจะทำคุณงามความดีนี้ต้องสร้างความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอ อุปสรรคกี่บาทะเราจะสร้างความดีประเภทไหนก็ตามดูหัวใจก็รู้นี่แหละมันจะสร้างขึ้นมาทันทีเลยจนกว่ามันทนสู้เราไม่ได้เราไม่ก็ปล่อยมันไปถ้ายังสู้ได้ไม่ถอยเรื่อยๆไม่มีความอ่อนข้อนอกจากเราเหนือมันเท่านั้นถึงจะผ่านมันไปได้นู่นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้เองสิ่งเหล่านี้มันสร้างความสร้างหนามอุปสรรคไว้มากมายนี่เวลาผ่านอุปสรรคไปแล้วมองกลับมามีเรื่องของเกิดทั้งมวลเนี่ยมันจะมารู้ได้ไงก็ผ่านไปแล้วก็รู้ที่เมื่อพ้นไปแล้วก็รู้พ้นแล้วรู้พ้นไปรู้ถ้าไม่พ้นไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นภัยต่อความดีของเราเราสร้างความดีอะไรก็ตามเอาที่อนาคตนานเนี่ยเป็นตัวตั้งนะพอเริ่มมาจะภาวนาแอบไปแล้วโอ้ยมันหยีกาวขี้เกียจไม่อยากภาวนานั่งหลับตาก็เคลิ้มไปเลยมันไม่ใช่หลับตาดูอสุธรรมมันเคลิ้มไปกับเรื่อยไปเลยไม่รู้โอ้พูดหรือพูดเรื่องจริงๆนะนอกจากไม่นำมาพูดเฉยๆเห็นไปเห็นรู้ก็รู้ไปเฉยๆแบบหูหนวกตาบอดตาอย่างนั้นถ้าจะเอามาพูดกันนั่นโหโลกธาตุนี้ถล่มเนี่ยหรือว่าอะไรจับของเกิดก็จับของธรรมเรื่องของเกิดก็เรื่องของธรรมรู้กันเห็นกันต่อสู้กันเนี่ยโลกธาตุนี้กระเทือนหมดเนี่ยจะเอามาพูดทุกอย่างไปท่านก็นำมาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับสัตว์โลกจะได้รับผลประโยชน์นอกนั้นก็ผ่านปล่อยให้ผ่านไปมีในวิสัยใดคนจะได้รับก็นำของนั้นออกมาทั้งนั้นประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีทั้งข้างที่เต็มหัวหัวอกท่านท่านรู้ท่านเห็นท่านตาท่านเห็นท่านรู้ท่านเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพวกเรานะพวกเรายังไม่รู้มันก็คุยก่อนแล้วโม่ก่อนยังไม่รู้ไม่เห็นมันก็โม่ก่อนแล้วพวกเราพอยืนไปรู้ไปเห็นแล้วว่าขึ้นเลยทันทีหรือว่าใช่ไหมพระเจ้าที่แต่ว่าหลวงตาพูดยากนะเอาพิจารณาตามเหตุผลเราพูดตามเหตุผลต่างหากเราไม่ได้สนใจกับความอยากความละเอียดนะเราสนใจทางเหตุผลต่างหากมันเมื่อมันควรจะหนักมันก็หนักของมันไปเองใช่ไหมล่ะควรจะเบาก็เบาของมันไปควรจะหนักก็หนักควรจะเน้นๆเนี่ยมันเป็นทางของเหตุผลที่จะไปไม่ได้พูดแบบบ้าๆนี่ไอ้พูดดุเหรอเว้ยท่านพูดหนักมันพูดเบาบ้างเผ็ดร้อนบ้างให้จิตเราเป็นเครื่องมือเสร็จนะไม่รู้เพราะทำเหล่านี้มันไปกระเทือนหัวกิเลสที่ทำนี่โกงไปโกงมากิเลสอยู่ตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยไม่ได้ดีเหมือนใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้ตั้งนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะมันชีวิตไม่อยู่ข้ามฟ้านะดูรวมหายใจแล้วเราจะไปดูมืดแจ้งสว่างมันมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งอยู่อย่างนี้อ่ะมันเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่อยไปวันนี้ก็สว่างมาวันหลังก็มืดอีกพอค่ำผมมาก็มืดแล้วก็แจ้งมาท่านน่ะตั้งกับตั้งกันมีอยู่เท่านี้เองไม่ได้มากอะไรเลยแต่เราหังนับบ้ากันไปเฉยเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้เรื่องอะไรความดีของเจ้าของที่ควรจะเป็นที่อบอุ่นไปตายใจได้ในนี้มีหรือเปล่าไม่ได้คิดเนี่ยท่านไม่คิดท่านไม่รู้ท่านเอาอะไรมาสอนโลกนะสิ่งที่จะมาสอนโลกต้องรู้ต้องเห็นพระพุทธเจ้าทุกองค์เห็นไม่ได้นำมาพูดเมาเอาบัตรเหมือนพวกเราพูดออกมาจากความสัตย์ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกอย่างนำมาพูดเพราะท่านถือว่าเป็นสวดคาถาธรรมที่จับไว้ชอบด้วยความรู้ความเห็นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเราพูดถึงเรื่องกิเลสแล้วอ่อนใจจริงนะอ่อนมากเลยโถมันสลับซับซ้อนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจากโลกมันไม่หลงกระดาษพวกเรานี่มุ่งมั่นอยู่ในประเภทมนุษย์ก็มุ่งมั่นแบบมนุษย์นะประเภทของสัตว์ก็มุ่งมั่นแบบประเภทของสัตว์ต่างแล้วประเภทมีมุ่งมั่นกันหมดถ้าเรายกกิเลสมันเป็นตัวเหตุนะเป็นความให้มุ่งมั่นนี่แล้วกิเลสเป็นเจ้าอำนาจเนี่ยมันครอบที่นี่ทำเหนืออีกสิดูกิเลสแล้วสิมันต้องได้เห็นชัดเจนว่ามันทำต่อสัตว์โลกมันทำยังไงเข้าใจป่ะล่ะเมื่อมันไม่มีมันไม่เห็นมันจะไปรู้ได้ยังไงอย่างพวกเราท่านนี่รู้ได้ยังไงอะไรมันก็ไม่รู้ว่า กว่าเรากิเลสมาเป็นตัวของตัวทั้งหมดเป็นเราทั้งหมดอะไรแล้วก็เราอะไรก็เรามันก็ยิ่งมีอำนาจมากที่กิเลสที่จะสร้างความชั่วช้าระบบให้สัตว์เพราะไม่มีแยกกันได้เลยระหว่างกิเลสกับเรามันเป็นเดียวกันแล้วอะไรก็เราอะไรเรามันก็สงวนเข้ารักเข้ามากท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านดูหมดแยกออกแยกสัตว์แยกส่วนออกมันเห็นชัดเจนทุกอย่างมันต่างกันอย่างนั้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อนะเชื่อศาสดาองค์เอกนะ ไม่เคยพาใครให้ร่มจมพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดหรือพื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเพราะนั้นไม่มีที่จะทำสัตว์โลกให้ร่มจมเพราะพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวไม่เคยมีควรเชื่อถือได้หรือไม่ก็พิจารณาและช่างน้ำใจตัวเองส่วนกิเลสนี้มันก้มสุนมาตลอดตั้งกับตั้งกันมาจนป่านนี้ยังไม่มีความเฉลี่ยจะให้หนาขนาดไหนมนุษย์เราพันจำมันนะเท่านั้นละเอาละเรียกพ่อละวันนี้เลยละไปละที่นี่ไปละมาแล้วมาหายที่ไหนมึงเนี่ยเอาว่างหายทดสอบเลยสั้นใดสั้นกว่าละนิ่งเหรอเออทดสอบเลยสั้นใดสั้นกว่าละนิ่งหรือสั้นกินนอนมันนี่สั้นก่อนละนิ่งทั้งนั้นพวกเนี่ยก็ก่อนละนิ่งกินเล่นอะไรนะห้องเราอ๋อนะไปเนี่ยเด็กคุณหนูคุณหนูเมื่อยอ่ะโต๊ะขัดขา

0: บาทจะไม่ถึง 6,000 บาทเป็นตัวแทนคณะวัดป่าพิมายในสาขาของวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่ออินทวายค่ะหลวงตามาถวายทอง4บาทจำนวนอีก 6,000 บาทค่ะ
1: 4บาทของคำ4บาทจำนวน 6,000 บาทครับสาขาของท่านอาจารย์อินครับ
2: เออของท่านอิน
1: ครับจากในสาขา
2: แล้วอรุณวาสนาด้วยให้จำเลยหามาให้มากกว่านี้บอก
0: ครับแล้วหนูถวายท่านไป5บาทที่กาฬสินธุ์หลวงตา
2: ครับถวายหลวงตาทองคำน้ำหนัก4บาทปัจจัยเงินสด 6,000 บาทคณะวัดป่าพิมายโคราชวัดสาขาของพระอาจารย์อินแสงสุตโกสมทบกับวัดป่านาคำน้อยตามจำนวนดังกล่าวทั้งหมด 6,000 ทองคำ4บาทมันตกหกพัน
1: นี่ก็มาเขามาจากสกลนครโรงพยาบาลสกลนครเอาผ้าป่ามาถวายครับ
3: ขอกราบสมัชชาหลวงตาครับผมโรงพยาบาลสกลนครพร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครมีศรัทธาจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อขายบริการสุขภาพเมืองสกลนครทอดถวายณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์พ.ศ. 2550รวมปัจจัยทั้งสิ้น 75,859 บาทครับ
1: สาธุ
2: พอใจพอใจ
1: พอใจ
2: มึงด้วยใครขึ้นขึ้นคนขายยุ่งยากใครขึ้นขึ้น
4: บ
2: ุ
4: ญอ
2: ิ
4: ฐอุดรเจ้าค่ะ
1: อิฐประชาภักดีครับ
4: อิฐประชาภักดีเจ้าค่ะพ่อคุณแม่คุณยิ้มเจ้าค่ะแล้วก็ท่านสุดใจแม่ตาเป็นที่ปรึกษาเจ้าค่ะ
2: อย่างนี้รู้สึกตรงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะท่านเล่าให้ฟังเองอยู่ได้ขนาดชัดเจนมากท่านเล่าเองตายมานี่ตายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านจะมาขอญาติท่านบอกไม่ต้องญาติท่านว่าพูดอย่างเด็กด้วยนะธรรมยุทธ์ก็ดีมหานิกายก็ดีตั้งชื่อตั้งนามไว้ตามสังคมนิยมเท่านั้นส่วนความดีงามทำบุญมาพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเพื่อมาผลนิพพานไม่ว่าจะธรรมยุทธ์มหานิกายจัดโลกรายใดที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติให้ถูกทางว่าผลนิพพานได้ด้วยกันกันมาจึงไม่จำเป็นต้องยัตติเพราะฉะนั้นฝ่ายมหานิกายจึงมีจำนวนมากท่านให้ยัตติถ้ายัตติแล้วจะเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นมาแล้วก็จำนวนผลประโยชน์จะมีน้อยกันว่าไม่ต้องยัตติสังคมยอมรับแล้วธรรมก็ยอมรับกันว่ามันชื่อมันตั้งแต่ไก่มันจะมีชื่อเวลาท่านกระดูกตั้งแต่ไต่มันก็มีชื่อว่าธรรมยุทธ์มหานิกายทำไมจะเป็นชื่อไม่ได้วะท่านว่างั้นท่านสั่งเองอาจารย์มีโคราชอาจารย์จินรีอาจารย์ไหนไปรู้สึกหลวงปู่มั่นเท่านั้นท่านห้ามให้ยติห้ามอย่างเด็ดขาดท่านพูดเองนะถ้ายติแล้วก็จะเป็นซักเป็นฝ่ายไปมันผลประโยชน์จะไม่ได้มากยิ่งฝ่ายสมหานิกายจำนวนมากมายซะด้วยเพราะจึงให้แยกไปสองคนฝ่ายนั้นก็ตายไว้ให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันนอกผลนิพพานเรารับไว้หมดทั้งธรรมยุทธมหานิกายตลอดจากโลกก็ทั่วไปท่านว่าอะไรอย่างนี้อย่ามาว่าแต่ธรรมยุทธมหานิกายผู้อื่นก็มีสิ่งที่เหมือนกันท่านว่าสังคมยอมรับแล้วท่านว่าท่านไม่ยักตีนะอย่างอาจารย์ชานี่ท่านก็อดีตท่านก็กลายเป็นพระธาตุมีกระลูกถี่แล้วกูมั่นมาร้องผือเลยมาพบกันที่หนองผืออาจารย์ชาจากนั้นท่านก็มาหาเราที่นี่อาจารย์ชาวัดอะไรหนองป่าพงเนี่ยนั่นแหละนั่นท่านมาศึกษาอบรมอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มั่นที่วัดหนองผือนะแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่นั่นจากนั้นท่านก็มาเยี่ยมเราที่นี่เราก็ไปเยี่ยมท่านไม่พบเพราะท่านไม่อยู่ เดี๋ยวท่านก็มาหาเราอีกอาจารย์ชานี่ก็อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุอาจารย์มีโคราชก็อัฐิกลายเป็นพระธาตุเหมือนกันนั่นมีสิทธิเหมือนกันดังท่านพูดเห็นไหมล่ะใครตั้งใจพุทธปฏิบัติอันนี้ตั้งชื่อตั้งนามไว้ตั้งไว้อย่างนั้นแหละตั้งแต่เป็ดแต่ไก่มันก็ยังมีชื่อท่านว่าสังคมยอมรับแล้วทำยอมรับแล้วเอาเถอะท่านว่างั้นนะท่านมหายตินะท่านเหล่านี้จึงฝ่ายมหานิกายจึงยังมากอยู่ท่านมหายติประโยชน์กระคับแคบไม่กว้างขวางท่านว่าเห็นไหมท่านพูดท่านพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรฝ่ายมหานิกายมีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเท่านั้นนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือท่านห้ามมหายติแล้วท่านนั่งเรานั่งก็เคารพกับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็ยอมรับยอมรับเพราะงั้นจึงฝ่ายมหานิกายจึงแตกกระจายไปอย่างว่าเป็นมักเป็นผลทั่วกันไปหมดนั่นท่านคิดประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่นี่หลวงปู่มีหลวงปู่มีที่โคราชท่านบ้านท่านอยู่ที่อำเภอสูงเนินเราเคยไปพักกับท่านโอ้ยท่านรู้สึกกระปี้กระเป๋าดีใจนะโอ้ท่านมหามาเยี่ยมท่านดีใจไปพักกับท่านทั้งคืนที่นั่นนะท่านกับเราถูกสนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรนะท่านอยู่ในเขาม่วงเกล็ดหรืออะไรอยู่ลึกๆเราก็ด้นด้านเข้าไปหาโอ้ยทำไมมาโอ้ยครูบาอาจารย์อยู่ไหนมาหมดนั่นแหละหรือว่าหรือว่ากับเราสนิทกันมาอาจารย์มีที่อำเภอสูงเนินท่านอยู่โคราชนะนี่กระเพชรน้ำหนึ่งอธิกายเป็นพระธาตุท่านมีท่านอาจารย์ว่านท่านสั่งไว้พิธีตรงไหนไม่ผิดเลยท่านห้ามมายัติท่านเหล่านี้จึงยังเป็นฝ่ายมานิกายเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สืบทอดกันมาทุกวันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านห้ามมายัติยัติหาอะไรท่านว่างั้นขึ้นอยู่กับข้อวัดปฏิบัติตามข่าวของศาสดาไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายมีสิทธิที่จะรับมรรคผลนิพพานนอกจากนั้นยังมีสิทธิเหมือนกันอีกถ้าปฏิบัติตามท่านท่านว่างั้นนะท่านไม่ยัติท่านแสดงนะพูดนะท่านสั่งเด็ดขาดเลยมันตัดประโยชน์ส่วนใหญ่ออกถ้ายัติแล้วจะไปซักเป็นฝ่ายอย่างนั้นนี่เป็นฝักเป็นฝ่ายไปไม่ต้องยัติให้กระจายไปทั่วโลกนี่ดีท่านว่างั้นท่านเห็นประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่โตมากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่หลวงปู่เกิงบ้านสามโพงนี่ก็กับหลวงปู่อะไรที่บ้านว่าใหญ่เป็นอุปัชฌาย์ทั้งสององค์นะหลวงปู่เกิงนี่ก็เป็นฝ่ายมหานิกายก็เป็นอุปัชฌาย์หลวงปู่อะไรที่บ้านว่าใหญ่ลืมแล้วนะแล้วก็เคยพักกับท่านสนิทสนมกันมากเราก็ท่านมีท่านก็เสียแล้วนี่ท่านโลหมดเลยนะท่านไปดูประชาท่านยัดตีเป็นธรรมยุทธหมดเลยทั้งสององค์นี่องค์นี้ท่านอาจารย์ท่านกายพระธาตุท่านจันเกิงท่านจันเกิงนี่ไปอยู่ทางเมืองชนท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บางพระเมืองชนทีนี้ฝ่ายกรรมฐานจริงกระจายออกไปทางนู้นคือหลวงปู่เกิงไปก่อนเพื่อนนะเยอะวัดกรรมฐานก็มีเยอะอยู่ทางเมืองชนนะก็ไปจากท่านอาจารย์เกิงท่านอาจารย์เกิงลูกศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นเป็นอุปัชฌาย์นั่นนะลืมแล้วองค์หนึ่งเป็นคู่กันเป็นอุปัชฌาย์ด้วยกันญาติโลทั้งวัดเลยเป็นธรรมยุทธ์นะหลวงปู่เกิงได้คุยกันพบกันดูอากับกิริยาท่านรู้เด็ดเดี่ยวมากนะถือใช่แม้ว่าควรหลวงปู่เกิงบ้านสามผงหลวงปู่เกิงอยู่บ้านสามผงท่านก็ล่วงรับท่านมาตรงชีวิตทุกด้านที่สามผงเวลามันแก่ท่านมาถ้าถึงท่านกายพระธาตุเล็ดเดียวมากมีอะไรบ้าง
4: ขออนุญาตเจ้าค่ะ กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าค่ะจากวัดสะเมืองท้าวหมู่ที่6ตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยความเคารพเหลือแสนกล้าวสิ่งที่ส่งมาด้วยคือรายนามคณะสงฆ์และคาราวาสตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเสมโกและลูกศิษย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วณวัดสะเมืองท้าวหมู่ที่6ตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกำลังส่ง300กิโลวัตต์ในระบบ FM คลื่นความถี่ 90.50 ออกอากาศตั้งแต่เวลา 3.00 นถึง 21.00 นทุกวันโดยกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุคมนาคมลูกข่ายรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด 100% เต็มซึ่งได้ทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2550จนถึงปัจจุบันด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานีวิทยุดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยเสาสูง45เมตรเครื่องส่งวิทยุขนาด300วัตต์แผงอากาศหรือเบ1ชุดสายเบมิกเซอร์ดาวเทียมตัวตั้งเวลาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆขอกราบถวายแด่องค์หลวงตายกให้เป็นสมบัติของสงฆ์และขอปาวารณาว่าจะช่วยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการดำเนินการของสถานีวิทยุโดยไม่ให้เป็นภาระขององค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดแต่อย่างใดเพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ธรรมเป็นธรรมทานและมีสิ่งใดที่องค์หลวงตาจะเมตตาพิจารณาแก้ไขเห็นเป็นการสมควรข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับและยินดีปฏิบัติตามความประสงค์ทุกประการด้วยความสามัคคีของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ต่างอุตสาหะวิริยะเสียสละช่วยกันจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมขออานิสงส์จากการถวายทานครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันครอบสามแดนโลกธาตุด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณโปรดดลบันดาลให้องค์หลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีด้วยเทอญและขอถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาขอพระองค์จงมีพระปณานามัยสมบูรณ์มีพระชนยิ่งยืนนานขออุทิศผลบุญนี้แก่ดวงวิญญาณนักรบทุกชนชาติในจังหวัดสุพรรณบุรีและขอวิญญาณของบรรพบุรุษที่เสียสละพลีชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยเทอญกราบนมัสการด้วยความเคารพเหนือเสียงกล้าวคณะลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเสมโกและคณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจบเจ้าค่ะ
2: เมื่อธรรมะที่ออกนี่เราเป็นที่แน่ใจในการแสดงออกของธรรมทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่พื้นถึงมรรคผลนิพพานทอดออกจากหัวใจเราทั้งนั้นแหละเราเป็นที่แน่ใจในการสอนโลกในชาตินี้เราแน่ใจการสอนนี้ไม่ผิดว่ากันเลยคือทอดออกจากหัวใจที่ถูกต้องแล้วจากการปฏิบัติถูกดีชอบของเรามาเรื่อยมาเพราะงั้นการเทศนาและการเราจึงไม่มีจุดวิจารณ์ว่าจะบกพร่องที่ตรงไหนในบรรดาธรรมที่แสดงออกเพื่อโลกหรือรับผลประโยชน์ทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งนี่บนสาราวัดป่าวัดตาดที่เทศยอดธรรมเราเทศสอนพระล้วนๆตั้งแต่ก่อนประชาชนญาติโยมไม่ค่อยมีมาก พระจึงไม่มีเวลาฝึกตัวเองทางภาคปฏิบัติโดยลำดับลำดาการเทศน์ลงในแกงหม้อเรียกหม้อจิ๋วหม้อเรียกหม้อจิ๋วตลอดไปธรรมะประเภทนี้ที่ได้ออกอยู่ทุกวันตอนดึกๆเนี่ยเทศจากบนสารานี้จากนั้นก็เป็นแกงหม้อใหญ่ไปก็ถูกต้องตามจัดการส่วนของธรรมขั้นนั้นๆ เราจึงแน่ใจในการสอนโลกคราวนี้ผู้นี้ชัดเจนว่าเป็นครั้งที่เราทุ่มกำลังวังชาด้วยความเมตตาลงต่อโลกทุกระดับทุกส่วนเราไม่เอาอะไรเราบอกชัดๆเลยทำประโยชน์หมุนตัวเป็นกงจักรช่วยโลกนะแต่มาคิดอยู่ว่าเราจะเอาอะไรบ้างพอเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยทำอะไรมาเพื่อประโยชน์อย่างที่ว่าเนี่ยมึงเข้าเปลือกเข้าเปลือกก็เข้าเปลือกเพื่อโลกไม่ได้เข้าเพื่อเรานะเข้าเปลือกเพื่อโลกทุกปีมาผลเราได้มากน้อยเพียงกระจายออกทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นเราไม่เอาและธรรมที่เราสอนโลกก็เป็นที่แน่ใจในธรรมทุกขั้นพูดให้ถึงจิตถึงผลตามหัวใจที่เป็นอยู่นี้ว่าไม่สงสัยในธรรมทุกขั้นในการแสดงออกต่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เด็ดขาดก็คือสอนพระนั่นเนี่ยสอนอยู่บนศาลานี่เลยธรรมะนี่ไปฟังตอนดึกๆเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเนี่ยคือเทศธรรมะกันสอนพระข้างบนจากนั้นไปแจ้งหม้อใหญ่ไปหาลงสุดท้ายก็ว่าสูนี่คือมันหมดจะเทศอะไรจะเทศมันยังมาเรื่อยๆมันหมดกำลังแล้วก็มีแต่สูนี่เข้าใจไหมนิทานสูนี่เข้าใจเรื่อยเหลือเป็นอย่างนั้นล่ะหมดเดี๋ยวเรื่องเทศนี้หมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรเหลือล่ะไม่เป็นที่สงสัยไม่ว่าธรรมะขั้นใดสอนโลกเป็นเม็ดเป็นหน่วยขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งบุญแห่งกุศลทุกขั้นทุกภูมิอยู่กับพุทธศาสนาหมดสอนไม่มีผิดคือพระพุทธเจ้าสอนโลกให้อุตส่าห์พยายามบึกบืนตามคำที่ท่านสอนนะเรื่องกิเลสที่จะฉุดลากออกนอกลู่นอกทางมีมากกว่ามากเรื่องที่จะดึงเข้าไปขับกันเข้าไปหาความดีงามมีน้อยมากนะกำลังของธรรมสู้กำลังของกิเลสไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องไหนนะเราก็พูดย้อนหลังคือตอนทำความภาคเพียรล้มลูกครูคานเป็นน้ำตาล่วงบนภูเขาเราก็ไม่ลืมเราก็ได้มาเล่าพี่น้องหลายฟังนั่นละเวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงตั้งสติไม่อยู่เลยตั้งภาพล้มผอยล้มผอยจนกระทั่งน้ำตาล่วงบนภูเขาออกอุทานภายในใจว่าโหมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือวะเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งนี่ฝังลึกแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นโกรธเป็นเครียดเป็นแค้นให้บุคคลและสัตว์ตัวใดนี้เป็นบาปเป็นกรรมเต็มตัวคือมันเครียดแค้นอย่างเต็มหัวใจทีนี้เวลามาเครียดแค้นนั้นกิเลสตัณหาซึ่งอยู่ภายในใจของตัวเองนี้มันเป็นธรรมเป็นเครียดแค้นอันนี้เป็นธรรมมุ่งมานะตั้งแต่นั้นมาฟาดจากแล้วจนอะไรม้วนเสือนั่นละกิเลสเกิดม้วนเสือลงไปแล้วตั้งแต่นั้นสอนโลกด้วยความสะดวกสบายไม่สงสัยในคำสอนที่นำมาสอนโลกเพราะเจ้าของไว้สงสัยแล้วจนถึงขั้นที่ว่าหายสงสัยทุกเนี่ยทุกมุมนี่เราพูดให้มันชัดเจนเพราะไปนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปนั่นละเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันหมดท่านบอกว่านัตถิแท้โยปาติโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่างกันเป็นอันเดียวกันหมดกันว่างนั่นนี่เวลามันเป็นนี่ปั๊บมันเข้าท่ามกลางพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายทุกๆองค์ในเวลานั้นทันทีเลยนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าให้พากันปฏิบัติ
5: 2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
6: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญาสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอด